0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกันต่อค่ะเริ่มที่ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียโดยพรรคที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินคว้าชัยชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัสเซียรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาดูมาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรคการเมืองสายอนุรักษ์นิยมและสนับสนุนปูตินคว้าชัยชนะโดยได้คะแนนเสียง 57.8% และมีแนวโน้มที่จะครองที่นั่งในสภาที่355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งหรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80% ซึ่งจะทำให้สามารถผ่านร่างกฎหมายและเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นๆส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ได้ 13.8% และพรรคอื่นๆได้คะแนนไม่ถึง 10% ขณะที่พรรคยาโบโก้ซึ่งเป็นพรรคเดียวของรัสเซียที่ต่อต้านสงครามยูเครนไม่ได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับชาติโดยได้คะแนนในแคว้นนอฟโกรอดทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกซึ่งจะได้ที่นั่งในสภาระดับภูมิภาคเท่านั้นส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้อยู่ที่ 59.3% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง111ล้านคนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดโดยประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันอย่างที่ไม่หวั่นต่อการเสี่ยงภัยการโจมตีจากยูเครนจากผลเลือกตั้งที่ปรากฏทำให้หลายฝ่ายมองว่าปูตินจะครองอำนาจการบริหารรัสเซียต่อไปอีกยาวนาน
1: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC รวมถึงหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือโดยจะห้ามการทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากหมดช่วงผ่อนผัน 6-7 เดือนซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการต่างๆของศาลแห่งนี้ต้องหยุดชะงักลงทั้งหมดแม้กระทั่งการจ่ายเงินให้กับพนักงานแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐระบุว่ามาตรการต่างๆได้ถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วแต่ยังไม่มีการกำหนดวันประกาศที่แน่ชัดทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสันนิษฐานว่าความคืบหน้าอาจปรากฏในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลทรัมป์ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาและอัยการของ ICC มาแล้วหลายคนซึ่งรวมถึงนางโทโมโกะอาคาเนะประธาน ICC ด้วยแต่ยังไม่ได้มีการคว่ำบาตรองค์กรนอกจากนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ประกาศแผนรณรงค์ให้มีการแยก ICC ออกจากประชาคมโลกด้วยอีกทั้งยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆถอนตัวจากศาลโดยระบุว่า ICC ก้าวล่วงอำนาจของตนเองด้วยการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลแห่งนี้ซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจอย่างเป็นภัยต่ออธิปไตยของสหรัฐหลายฝ่ายมองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับ ICC ที่ตึงเครียดว่าน่าจะเป็นเพราะศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและอีกหนึ่งคนคืออดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรของทรัมป์โดยศาลได้ตั้งข้อหาที่ทั้งสองก่ออาชญากรรม
0: ส่วนกรณีพิพาทระหว่างผู้นำสหรัฐกับสื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักนะคะล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสTruth Social ล่าสุดที่เป็นการกล่าวลอยๆถึงสำนักข่าวบางแห่งที่เขาระบุว่าเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานร่วมกันเป็นขบวนการดังนั้นเขาจึงถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติและว่าสื่อเหล่านั้นจะต้องถูกหยุดยั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีออกมาหลังมีข่าวว่าสำนักข่าว CNN MS Now และ Politico เตรียมฟ้องร้องทรัมป์กรณีห้ามทั้ง3สำนักข่าวเข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาวโดยยึดบัตรอนุญาตเข้าทำเนียบขาวแล้วทั้งหมดถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวและสิทธิเสรีภาพสื่อตามรัฐธรรมนูญสหรัฐCNN ยังได้ออกแถลงการนิติตำหนิการกระทำดังกล่าวด้วยว่าเป็นการคุกคามสื่อส่วน MS Now และ Politico ยืนยันจะปกป้องสิทธิของตนเองทุกวิถีทางกรณีพิพาทระหว่างทรัมป์กับสื่อไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็มีปัญหากับสำนักข่าว AP กรณีที่ปฏิเสธ

0: เอ็ดรายงานข่าวอ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาตามคำสั่งของเขาโดย AP อยู่ระหว่างการยื่นฟ้องคัดค้านคำสั่งของทรัมป์
1: สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดใช้คลองผิงลู่ในปีนี้เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเมืองหนานหนิงและเกาะไหหลำกับประเทศเวียดนามครับหวังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสู่ประเทศต่างๆในอาเซียนเชื่อมโยงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจีนอาเซียนติดตามจากรายงานครับ
2: คลองผิงลู่เปิดยังเป็นทางการในปีนี้ภายใต้โครงการสำคัญของระเบียงการค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกและทางน้ำระหว่างประเทศจีนในภาคตะวันตกประเทศในอาเซียนประเทศฝั่งยุโรปและแอฟริกาด้วยคลองผิงลู่เป็นคลองขุดใหม่ภายใต้งบประมาณกว่า 7,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 35,000 ล้านบาทและมีความยาว 134.2 กิโลเมตรเริ่มต้นจากปากแม่น้ำผิงถางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำซีจินเมืองเหิงโจมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่อำเภอหลิงซานมณฑลฉินโจโดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงตรงไปยังอ่าวเป่ยปู่คลองนี้นับเป็นเส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุดประหยัดที่สุดและสะดวกที่สุดสำหรับภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในการเชื่อมต่อกับอาเซียนด้วยศูนย์กลางคลองผิงลู่อยู่ในเมืองฉินโจมณฑลกวางซีโดยมีการจัดตั้งท่าเรือสำคัญเชื่อมต่อกัน4แห่งได้แก่ท่าเรือหนานหนิงท่าเรือฉินโจว่าท่าเรือซินฟู่และท่าเรือฉินโจสำหรับท่าเรือคลองผิงลู่ขณะนี้ที่เปิดใช้งานเป็นเส้นทางน้ำที่เชื่อมผ่านหนานหนิงเกินโถเวียดนามและเส้นทางการค้าภายในประเทศหนานหนิงหยางปู่ไหหนานที่เชื่อมต่อกับลุ่มแม่น้ำซีเจียงโดยต้นคลองเริ่มต้นจากปากแม่น้ำผิงถางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำซีจินเมืองเหิงโจมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่อำเภอหลิงซานมณฑลฉินโจโดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงตรงไปยังอ่าวเป่ยปู่คลองนี้เป็นคลองเดินเรือระดับสูงในประเทศจีนสร้างขึ้นตามมาตรฐานทางน้ำภายในประเทศระดับหนึ่งอนุญาตให้เรือขนาด 5,000 ตันผ่านได้โดยคลองมีความลึกประมาณตึก22ชั้นซึ่งโครงการทั้งหมดประกอบด้วยศูนย์กลางสำคัญ3แห่งได้แก่มาเตาชีสือและชิงเนียนโครงการนี้สร้างสถิติโลกถึง4รายการคือความสามารถในการเดินเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกความเร็วในการเปิดประตูระบายน้ำที่เร็วที่สุดในโลกการลดระดับน้ำสูงสุดของประตูระบายน้ำประหยัดน้ำและขนาดของประตูระบายน้ำประหยัดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับทางน้ำภายในประเทศจีนคลองผิงลู่สามารถลดระยะทางในการขนส่งสินค้าในประเทศลงสู่ทะเลสั้นลงกว่า560กิโลเมตรเมื่อเทียบกับเส้นทางเดิมและลดระยะเวลาการเดินทางไปยังท่าเรือสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียนทำให้สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกโดยรวมลง 18-30% และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งได้มากกว่า 5,000 ล้านหยวนต่อปีท่านี้คลองผิงลู่ไม่เพียงแต่เป็นช่องทางโลจิสติกเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพที่จะเป็นกลไกเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนตะวันตกและอาเซียนเปลี่ยนความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ให้เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคต
0: ได้เวลาอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เช้านี้แน่นอนนะฝนเอเจนเกมเมื่อวาน
3: ครับโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับน่าเสียดายหมดเข้าชิงเหรียญทองเลย
4: ค่ะแต่วันนี้ยังมีลุ้นชิงเหรียญทองแดงนะคะจะเจอกับเกาหลีใต้ก็เจ้าประจำเหมือนครั้งที่แล้วเลยที่หางโจเลยนะคะก็มาลุ้นเหรียญทองแดงก็ยังดีค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ค่ะเชียร์เต็มที่เหมือนเดิมไม่เป็นไรเราได้ตั๋วโอลิมปิกแล้ว
4: ถูกต้องค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับกีฬาวันนี้เริ่มกันที่เอเชียนเกมนะครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยหลังจากได้มา3เหรียญทอง
4: ค่ะ
3: ตอนนี้เดินทางกลับมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นไปตามเป้าที่ทางสมาคมวางไว้นะครับก็ลงแข่งขันทุกรายการที่แข่งขันเนี่ยได้เหรียญทองหมดเลย
4: ค่ะก็จะเป็นคู่ผสมหญิงคู่แล้วก็ชายคู่นะคะก็ทั้งหมดนะคะนักกีฬาเนี่ยก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีอย่างสุภาวดีคำจานจุฑาทิพย์กันทธงนะคะแชมป์หญิงคู่แล้วก็มีทางด้านของพักพงษ์เดชเจริญนะคะแชมป์คู่ผสมร่วมกับสุภาวดีวงคำจานรวมถึงสรศักดิ์เทาสิริแล้วก็จิรติจันเลียงนะคะที่ก็คว้าเหรียญทองในประเภทชายคู่มา
3: ถือว่าเป็นชนิดกีฬาที่ทำให้นักกีฬาไทยลดแรงกดดันไปเยอะนะ
4: ถูกต้อง

0: สามารถนำความอดทนหรือความมีระเบียบวินัยหรือว่าการตั้งใจฝึกซ้อมนักกีฬานักโภชนาการนักเสริมสร้างนักกายภาพค่ะคือเราหรือว่าตัวโค้ชเองนะคะเพราะว่าสมาคมของเรานะคะก็ให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาค่ะก็คือเท่ากับการที่ของโค้ชหรือว่าทั้งเทคนิคต่างๆเพราะฉะนั้นคือหลังบ้านที่ดีก็มีส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันให้นักกีฬาที่ตั้งใจแล้วก็มีความอดทนเนี่ยก็คือทุกส่วนนะคะก็ส่งเสริมกันนะคะก็คือภาคภูมิใจกับทุกสิ่งที่เด็กๆทำมาค่ะ
1: เอเชียนเกมเนี่ยนักกีฬาจะได้คนละ2ล้านบาทนะครับนั่นเท่ากับว่าสุภาวดีได้2เหรียญ
2: รวยที่สุดนะตอนนี้4ล้านไปแล้วนะคะก็ลดหลั่นกันมานะคะแต่ว่าเทคบอลนี่ก็เหมา3ทองนะคะรวมทั้งสิ้นนี่ก็6ล้านบาทนะคะแล้วก็นักกีฬากลับถึงประเทศไทยแล้วบางชนิดกีฬายังไม่ได้เดินทางไปเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากญี่ปุ่นก็มีที่พักจำกัดด้วย
1: ครับขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ถือว่าน่าเสียดายนะครับเจอกับจีนคู่แข่งในเอเชียในชิงแชมป์เอเชียรอบชิงก็เล่น5เซตเมื่อวานนี้ก็5เซตอีกแล้ว
2: ถูกต้องนะครับ
1: แต่ว่าเป็นทางจีนที่ชนะเราไปได
2: ้ค่ะก็ปีนี้เนี่ยเราเจอจีน3ครั้งด้วยกันเล่น5เซตหมดทั้ง3ครั้งเลยตั้งแต่เนชั่นลีกแล้วด้วยนะคะรวมถึงชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะคะ
1: ครับก็ไทยอันดับ13ของโลกส
2: ่
1: วนจีนอันดับ7ของโลกนะครับก็ช่วงการแข่งขันเราก็ค่อนข้างรีแลกซ์นะ
2: ใช่
1: นะครับนักกีฬาก็คือพยายามทำเต็มที่แหละ
2: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ไป2ต่อ3เซตเซตแรกชนะไปก่อน
2: ใช่
1: 25ต่อ23ถือว่าเปิดสวย
2: ใช่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเซต2เซต3เนี่ยก็เป็นทางจีนที่เขาต้องบอกว่าแก้เกมมาดีคือเขาหวังมาล้างตาเราละค่ะเพราะว่าผิดหวังมาจากชิงแชมป์เอเชียแล้วก็แมตช์นั้นเนี่ยมันมีความสำคัญก็คือมันมีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันนะคะซึ่งเราได้มาซึ่งก็สำคัญมากๆนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาก็มาล้างตาแล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนะคะ
1: เซต2เราแพ้ไป11ต่อ25นะครับเซต2เราแพ้ไป21ต่อ25แล้วก็เซต3เราแพ้ไป11ต่อ25เซต4เรากลับมีความหวังขึ้นมานะครับชนะไป28ต่อ26
2: ค่ะ
1: นั่นก็บอกว่าต้องเล่นเซตที่5
2: ถูกต้องนะคะก็แฟนวอลเลย์บอลก็รู้สึกมีความหวังจริงๆหลังจากที่เราได้เซตที่4มาเสมอกัน2ต่อ2นะคะก็ตั้งเป้ามาลุ้นกันใหม่ในเซตที่5แต่ว่าปรากฏว่าเซตที่5สาวไทยเราก็ฟอร์มหลุดไปเหมือนกันนะคะ
1: แต้มตามค่อนข้างเยอะนะนะครับก็ตามไม่ทันสุดท้ายแพ้ไป6ต่อ15
2: ใช่นะคะก็ต้องบอกว่าเกมจีนมาดีกว่าจริงๆนะคะทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับแล้วที่สำคัญเลยนักกีฬาเองก็บอกนะคะว่าคือจีนมาทำลายเกมบุกของไทยโดยเฉพาะแล้วเราก็บอลแรกเราก็รับไม่ได้ด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายเป็นจีนนะคะที่เอาชนะไปได้3ต่อ2เซตเกมนี้ทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็พิมพ์พิชยากกรำทำคะแนนมากที่สุด16คะแนนสาสีภาพรทำไป15คะแนนแล้วก็ชัชชุออนโมกศรีทำไปอีก13คะแนนค่ะ
3: ความยินดีกับทีมจีนนะครับแล้วก็ชื่นชมทีมจีนที่เขาก็แสดงศักยภาพแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีมากในวันนี้การที่เขาชนะเรา3ต่อ2เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่มีคุณภาพนะเป็นเกมที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าจุดแข็งของทีมจีนเนี่ยมีเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันนี้เขาเสิร์ฟค่อนข้างจะดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการบล็อกนะครับจริงๆแล้วเกมในวันนี้เราทำความกดดันให้กับทีมจีนเขาเนี่ยยังได้ไม่มากพอนะครับมันก็เสียโอกาสในการทำเคาน์เตอร์แท็กหลายลูกซึ่งจริงๆผมก็ต้องขอบคุณนักกีฬาด้วยนะครับเพราะว่านักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชก็พยายามเตรียมทีมกันอย่างเต็มที่นะครับเราเล่นกับเขา5เซตเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการวางแผนการเตรียมทีมแล้วก็ความทุ่มเทของนักกีฬาผมก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้บริหารของประเทศไทยหลายท่านมาทั้งรัฐมนตรีและคณะนะทางโอลิมปิกก็มาการกีฬาประเทศไทยก็มาให้กำลังใจพวกเราเต็มที่นะครับแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยก็ยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ชิงอันดับ3นะครับเรามีลุ้นเหรียญทองแดงเดี๋ยวลุ้นกับทางเกาหลีใต้แข่งกัน14นาฬิกาน
2: ะคะส่วนจีนเนี่ยก็เข้าไปลุ้นแชมป์เอเชียนเกม3สมัยซ้อนนะคะก็เข้าไปเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันนี้เวลา17นาฬิกา20นาทีค่ะ
1: ระดับแชมป์เอเชียน่าจะติดเหรียญนะเอเชียนเกมนะครับ
2: ต้องลุ้
1: น
2: กัน
1: นะครับส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ก็น่าเสียดายนะครับเป็นเกมนัดสำคัญเจอกับเวียดนามโจทย์ของเราต้องชนะสถานเดียวชนะสกอร์เท่าไหร่ก็ได้นะครับในการเจอกับเวียดนามส่วนเวียดนามเนี่ยเสมอได้ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับ เราก็2นัดที่ผ่านมาก็ยิงประตูไม่ได้เลยนะครับก็

0: แฟนบอลชาวไทยก็พยายามเชียร์ยิงสักลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เสมอกันไปนะ
1: ใช่ถูกต้องนะคะก็ยิงกันไม่ได้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ของเวียดนามเขาดีกว่าเราเพราะว่าเขายิงได้1ประตูในเกมที่แพ้ชนิดไทเปมา1ประตูต่อ2แต่เราอ่ะแพ้1-0ก็คือแพ้ญี่ปุ่นเท่ากัน8ประตูต่อ0ในนัดแรกนะคะเราไม่สามารถจบเป็นอันดับที่3ได้ก็จบเป็นอันดับที่4เราก็เลยต้องตกรอบไปนะคะ
0: แล้วก็กลายเป็นเวียดนามนะครับได้อันดับที่3ก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม E นะครับญี่ปุ่นชนะไต้หวันไป4-0ชนะรวด3นัดเป็นแชมป์กลุ่มส่วนไต้หวันมี6คะแนนเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับเข้ารอบ8ทีมได้ทั้ง2ชาติเลย
1: ค่ะก็โปรแกรมในรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลหญิงนะคะในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะเตะวันศุกร์ที่25กันยายนเกาหลีเหนือเจอกับไต้หวันจีนพบกับเวียดนามเวียดนามนี่เข้าไปก็ไปเจอศึกหนักเจอจีนนะคะขณะที่ฟิลิปปินส์ค่ะจะเจอกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะพบกับอุซเบกิสถานนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะทีมฟุตบอลสาวไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะคะในช่วงค่ำๆก็คือ21:30 น.ค่ะ
0: ส่วนกีฬาต่อสู้แบบผสมผสาน MMA นะครับวันนี้ลุ้นเหรียญทองกันนะครับจากกันจุธาภัทรบุญซ่อนนะครับนี่เป็นนักกีฬาของไทยนี่เป็นการแข่งขันมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหรือว่าศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA นะครับนี่เป็นรุ่นโมเดิร์น54กิโลกรัมหญิง
1: ค่ะก็ในรอบรองชนะเลิศนะคะแข่งกันเมื่อวานนี้นะคะแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนนักกีฬาของไทยซึ่งมีดีกรีแชมป์โลก2025แล้วก็เป็นแชมป์ซีเกมมาด้วยนะคะเจอกับคู่ปรับเก่านะคะจากอินโดนีเซียคู่นี้เจอกันมาในรอบชิงซีเกมด้วยนะคะก็คือฟาฮิราวาเลนเซียฮอตมอลลี่ค่ะ
0: ครับแล้วสุดท้ายกันจุธาเนี่ยอาศัยจังหวะล็อกนะครับแล้วสุดท้ายคู่ต่อสู้ต้องขอยอมแพ้แพ้ซับมิชันไปในยก2นะครับฟาฮิราสู้ไม่ไหวก็ขอยอมแพ้ไปนะครับทำให้นักกีฬาไทยของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับจะแข่งวันนี้เวลาเที่ยง17นาที
1: มีโอกาสที่เหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยจะขยับนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเรามีเหรียญเงินตุนอยู่ในมือแล้วนะคะแล้วก็นี่คือ1ชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาน้องใหม่ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้น้องใหม่เทคบอลเราได้ไปแล้ว3เหรียญทองถ้าเราอิงบัญญัติตะยางนี้กีฬาน้องใหม่เราจะได้เหรียญทอง
0: ใช่นะครับรอบก่อนหน้านี้ก็ชนะซับมิชชั่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็นท่าล็อกท่าเก่งเลยโอ้โหนะครับรอบชิงเจอนักกีฬาจากบาเรนนะ
1: ค่ะเดี๋ยวหน้าโปโกเซียนนะคะ12:17
0: เชียร์กันช่วงเที่ยงกินข้าวไปด้วยดูไปด้วย
1: ค่ะ
0: เชียร์กัน
1: นะคะขณะที่มวยสากลนะคะเมื่อวานนี้มีขึ้นชก1รุ่นก็คือรุ่น70กิโลกรัมชายค่ะของเรามีบรรจงสินสิรินะคะนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะคะก็เจอกับนักชกจากอินเดียนะคะก็คือสุมิตค่ะปรากฏว่าบรรจงพยายามเดินตั้งแต่ยกแรกแต่ว่านักชกอินเดียก็ยังดักจังหวะ2ได้ดีนะคะแล้วก็ยก2ยก3เป็นนักชกอินเดียที่ก็เริ่มดีกว่าชัดเจนนะคะมีจังหวะทําหมัดเข้าเป้าหลายครั้งจนครบ3ยกค่ะกรรมการชูให้สุมิตนักชกจากอินเดียนะคะเป็นฝ่ายชนะคะแนนบรรจงสินสิริไปนะคะแล้วก็บรรจงก็ยุติแค่รอบแรกนะคะ
0: นะครับไปเร็วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนการขันว่ายน้ำนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาว่ายน้ำจากทางจีนที่อายุแค่13ปีแต่ได้ไป2เหรียญทองแล้วนะครับก็คือหยูจือตี้เป็นนักว่ายน้ำทีมชาติจีนวัย13ปีนะครับก็แตะขอบสระเป็นคนแรกประเภทเดียวผสม200เมตรหญิงทำเวลาได้2นาที6.10วินาทีนี่เป็นสถิติใหม่ของเอเชียคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับต่อจากแชมป์ท่าผีเสื้อ200เมตรเมื่อวันอาทิตย์ส่วนทางกมลชนกขวัญเมืองของไทยนะครับได้อันดับที่10ไปทำเวลาได้2นาที 19.03 วินาที
1: โอ้ย13ปีได้เหรียญทองเอเชียนเกมแล้วแล้วทำลายสถิติของเอเชียด้วยนะคะแล้วใกล้เคียงกับสถิติโลกด้วยเพราะว่าสถิติโลกเนี่ยสาวแคนาดาทำไว้เนี่ยอยู่ที่2นาที 5.70 วินาทีคือน้อยกว่าสถิติโลกเพียงแค่ 0.40 เท่านั้นเขาว่าเธอคนนี้แหละจะเป็นดาวเด่นในโอลิมปิก2028ต่อไปนะคะ
0: 2ปีข้างหน้านะ
1: ใช่นะคะอายุ13เองนะคะขณะที่การแข่งขันรายการผัดฟรีสไตล์400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนะคะทีมชาติจีนก็คว้าเหรียญทองไปอีกนะคะทำเวลาได้7นาที17วินาทีนะคะก็เหรียญเงินเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลาตามหลัง 0.088 วินาทีส่วนไทยจบอันดับที่7นะคะทำเวลาได้7นาที 21.28 วินาทีนี่เป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยด้วยนะคะก็ผ่านไป2วันเป็นจีนค่ะที่ครองเจ้าสะอยู่นะตอนนี้นะคะทำไปแล้ว11เหรียญทอง5เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรองลงมาก็เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะที่คว้าไปได้2เหรียญทองค่ะ
0: สรุปเหรียญรางวัลตอนนี้นะครับจีนก็

0: 23เหรียญทองนะครับอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นมี8เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3มี5เหรียญทองครับอันดับ4เป็นคาซัคสถานมี4เหรียญทองส่วนไทยของเราก็มี3เหรียญทองกับ1เหรียญเงิน
1: วันนี้เชื่อว่านะเหรียญรางวัลของเราขยับอย่างน้อยๆนะก็มีเหรียญทองแดงนะเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยนะคะส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันนี้นะคะทางช่อง NBT 2 SD นะคะก็จะเริ่มถ่ายทอดสดหลังจบรายการข่าวของเรานะคะก็คือมีเทเบิลเทนนิสทีมหญิงในรอบ16ทีมนะคะก็ทีมไทยกับทีมอินเดียนะคะก็มีติดตามรับชมกันได้นะคะ
0: ครับมีข่าวของน้องพิงค์พิชามนนะครับนี่เป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังถูกตรวจพบสารต้องห้ามนะ
1: ค่ะเป็นสารฟูโรซิไมด์นะคะซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามก็ทำให้เธอไม่สามารถลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ชั่วคราวนะคะตอนนี้นี่ก็คือเขาเรียกว่าระงับไว้ก่อนนะคะก็ตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA นะคะก็ได้มีการดำเนินการในนามของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียระบุว่ามีการเก็บตัวอย่างของนักกีฬาแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือน้องพิงค์พิชามนนะคะซึ่งเก็บจากการตรวจนอกการแข่งขันเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะผลตรวจเนี่ยปรากฏว่าเป็นบวกนะคะ
0: ซึ่งทางฟูโรซิไมด์อยู่ในบัญชีสารต้องห้ามขององค์กรต่อต้านใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด้านะครับหมวดยาขับปัสสาวะและสารบดบังและห้ามใช้ตลอดเวลาทั้งในและก็นอกการแข่งขัน
1: ค่ะก็เป็นเหมือนยาขับปัสสาวะขับเกลือแร่บางส่วนแล้วก็เขาใช้ในการรักษาโรคหัวใจล้มเหลวโรคความดันโลหิตอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดกันอีกครั้งนึงว่าพลาดจากตรงไหนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยณตอนนี้นะคะจากผลตรวจของน้องพิงค์เนี่ยทำให้เธอถูกพักการแข่งขันชั่วคราวและมีผลทันทีก็ทำให้ไม่สามารถแข่งฝึกซ้อมรวมถึงทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมในเอเชียนเกม2026ได้ระหว่างที่คำสั่งยังคงมีผลอยู่นะคะ
0: แต่ว่าทางน้องพิงค์พิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวนะครับก็มีสิทธิ์คัดค้านต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬารวมถึงสามารถร้องขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B ตามขั้นตอนต่อไป
1: ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรนะคะแล้วก็น้องพิงเองตามที่ติดตามข่าวมาเธอก็มุ่งมั่นมากกับการติดเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวยังมีโอกาสอุทธรณ์นะคะแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้แมตช์ที่ทีมสาวไทยจะเจอกับจีนศึกหนักพอสมควรนะคะก็แน่นอนน้องพิงไม่ได้ลงสนามนะ
0: ครับขณะที่กีฬายกน้ำหนักนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เป็นความหวังเหรียญทองสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแข่งขันยกน้ำหนักวันพรุ่งนี้23กันยายนนี่เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมนะ
1: ก็ไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ลงทำการฝึกซ้อมเลยนะคะจอมพลังไทยในการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด10คนนะคะก็จะมีนักกีฬาหญิง5คนสุธาสินีแก้วสิงห์ขอนรุ่น49กิโลกรัมเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมก็คือสุรจนาคำเบ้ารุ่น53กิโลกรัมสุรัตน์สวัสดียอดสาร57กิโลกรัมธนพรแซ่เตียรุ่น61กิโลกรัมแล้วก็สุพัชนินคำแหงรุ่น86กิโลกรัมค่ะ
0: ส่วนชาย5คนนะครับก็มีอย่างเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น60กิโลกรัมมีปัสพงษ์ทองสุกรุ่น65กิโลกรัมธีรวัตรรัตเพชรรุ่น70กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีอย่างเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024วีรพลวิชุมารุ่น75กิโลกรัมรวมถึงวรพจน์นาสุริวงรุ่น85กิโลกรัม
1: ค่ะก็ความพร้อมของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยตอนนี้ทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีมีความมุ่งมั่นนะคะส่วนเรื่องของที่พักทีมยกน้ำหนักไทยเนี่ยได้พักบนเรือสำราญนะคะคอสตาโซเรน่านะคะความเป็นอยู่โดยทั่วไปรวมถึงเรื่องของอาหารก็สมบูรณ์ดีนะคะเนื่องจากทางเจ้าภาพเนี่ยมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยกน้ำหนักครั้งนี้ตั้งเป้าอย่างน้อย1เหรียญทองนะคะจริงๆเอเชียนเกมกับโอลิมปิกนี่เอเชียนเกมมากกว่านะคะสำหรับยกน้ำหนักเพราะว่าทุกชาติส่งแข่งขันได้ทุกรุ่นไม่มีจำกัดนะคะโอลิมปิกเนี่ยยังมีการจำกัดแล้วก็ยังมีโอกาสที่รุ่นที่บางประเทศไม่ได้ส่งเนี่ยก็เบียดขึ้นมาคว้าเหรียญทองได้นะคะแต่ว่าอ่ะเราคาดหวัง1เหรียญทองเป็นอย่างน้อยนะคะ
0: ขณะที่แบดมินตันทีมชายไทยเมื่อวานนี้ถ่ายสดให้ดูนะครับทาง NBT เมื่อวานนี้นัดแรกเอาชนะมาเก๊าไป3ต่อ0คู่นะครับก็นี่เป็นประเภททีมชายรอบแรกเราเจอกับมาเก๊าคู่แรกประเภทชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒินะครับมือ2ของโลกต้องเล่น3เกมอีกแล้วว
1: ิล3เกม
0: เหมือนเดิมเข้าคอนเซ็ปต์นะครับเอาชนะปุยปังฟองมืออันดับ276ของโลกชนะไปแบบบุดหวิดนะครับ ก็เกมสุดท้ายชนะไป21-12เกมสุดท้ายก็ขาดหน่อยนะครับส่งผลให้ทีมไทยออกนำก่อน1-0
1: เครื่องร้อนนะเกมสุดท้ายนะคะส่วนคู่ที่2ค่ะประเภทเดี่ยวมือ2อิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลนะคะมืออันดับ17ของโลกเอาชนะปุยชิชอนมือ 1,005 ของโลกขาดลอยเลยค่ะ2-0เกม21-8แล้วก็21-7นะคะตอนนี้ไทยนำห่าง2-0คู่ค่ะ
0: แล้วก็คู่ที่3เป็นประเภทชายเดี่ยวมือ3นะครับภูริทัศน์อารีมือ292ของโลกเก็บแต้มปิดท้ายนะครับเอาชนะเหลียงล็อกชองไป2-0เกมสรุปผลก็ไทยเอาชนะไป3-0คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับไต้หวันทีมวางอันดับ4ของรายการนะครับจะแข่งวันนี้ตอนช่วงบ่ายนะครับ 13:00
1: นเจอกับไต้หวันก็เป็นมือวางอันดับ4ของรายการนะคะก็ถือว่าเป็นมือดีหลายคนเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะอย่างที่บอกในประเภททีมหญิงรอบ8ทีมนะคะวันนี้สาวไทยจะลงแข่งขันพบกับจีนซึ่งเป็นทีมวางอันดับ1แล้วบอกว่าขนชุดใหญ่ชุดเต็มมาเลยนะคะวันนี้แข่งกันก็ช่วงเช้าค่ะ 7:30 นาทีอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าก็จะไม่มีน้องพิงค์นะคะ
0: นะครับขณะที่ตะกร้อทีมชุดชายของเรานะครับเมื่อวานนี้เล่นแมตช์ที่2ก็เอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-0ทีมนะครับตะกร้อทีมชุดชายแน่นอนความหวังอยู่ที่เหรียญทอง
1: ค่ะ
0: นะครับก็แบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2เรานัดแรกเนี่ยนัดแรกเราชนะเกาหลีใต้มา3-0ทีมเจอกับอินโดนีเซียนะครับอินโดเนี่ยนัดแรกชนะลาวมา3-0ทีมเช่นกัน
1: ถูกต้องนะคะก็มีการสลับทีมกันนิดหน่อยนะคะทีม A เนี่ยส่งภูตะวันโสภาเป็นตัวฟาดพรเทพถิ่นบางบนเป็นตัวเสิร์ฟแล้วก็มารุคินพันมกรเป็นตัวชงนะคะแล้วก็เล่นได้เหนือกว่าสุดท้ายเอาชนะอินโดนีเซียไปได้2-0เซตค่ะ15-11แล้วก็15-7ขึ้นนำก่อน1-0ทีมนะคะ
0: ส่วนทีม B ไทยส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดนะครับกฤษณพงษ์นนทโคตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงเอาชนะไป2-0เซต15-9แล้วก็15-11ไทยนำเป็น2-0ทีมแล้ว
1: ค่ะต่อไปชุด4นะคะทีมที่3ค่ะไทยจัดพิเชษพันแสนตัวฟาดสิทธิพงษ์คำจันทร์เป็นตัวเสิร์ฟแล้วก็วิชานเต็มโคตรเป็นตัวชงก็ลงดวลนะคะสู้กันสนุกสูสีไทยต้องเปลี่ยนตัวส่งเป็นพุทธิพงษ์พักดีตัวเสิร์ฟสำรองลงมาก่อนจะพลิกเกมได้2-1เซต15-17 15-10แล้วก็15-6นะคะก็สุดท้ายไทยเราก็ไม่พลาดนะคะก็เก็บครบ3ทีมเอาชนะไป3-0ทีมนะคะคว้าชัย2ติดต่อกันค่ะ
0: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันวันที่24กันยายนนะครับทีมชาติไทยตอนนี้นักเตะเข้ามารายงานตัวแล้วนะครับก็เตรียมลงแข่งขันรายการฟีฟ่าอาเซียนครับจะแข่ง24กันยายนถึง5ตุลาคมแข่งที่อินโดนีเซียอ
1: ิน
0: โดนีเซียเป็นเจ้าภาพ
1: ว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะเข้ารายงานตัวอยู่ที่ไทยยังอยู่ที่ไทยนะคะที่โรงแรมโนวาเทลรังสิตเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก็นำมาโดยสหรัฐอยู่เย็นจากบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้วก็2นักเตะจากคอนซาโดเรสซัปโปโรนะคะมีธีรพัฒน์ปรือทองรวมถึงสุภโชคสารชาติด้วยนะคะซึ่งโค้ชแอนโทนีฮัสสันนะคะบอกว่าผู้เล่นทีมชาติไทยหลายคนมีต้องเล่นให้ต้นสังกัดเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเพราะว่าก็วันนี้ก็เลยเน้นเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อนที่จะเน้นหนักในวันอังคารก็คือวันนี้กับวันพุธก่อนจะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของการไม่มีธีรธรบุญมาทันที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะคะโค้ชแอนโทนีฮัสสันบอกกันตรงๆเลยว่าคือโปรแกรมเนี่ยมันมีเยอะแล้วบวกกับสภาพร่างกายของธีรธรซึ่งก็มีอายุที่ค่อนข้างมากแล้วพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการแบบแบ่งทัวร์นาเมนต์ให้เขาเล่นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคิงคัพในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เอเชียนคัพรอบสุดท้ายอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมีการพักสภาพร่างกายนี่ก็คือเหตุผลที่ไม่มีมานะคะ
0: ก็สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปอินโดนีเซียวันที่23กันยายนนะครับก็คือวันพรุ่งนี้เวลา14:00 นนะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันเราอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับปากีสถานเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นัดแรกเตะกันของทีมชาติไทย26กันยายนเจอกับปากีสถานนะครับนัดที่2มันแน่นอนเจอเวียดนามนะครับ29กันยายนแล้วก็นัดที่3เจอกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมนะครับก็ประกาศรายชื่อมาก็เพิ่งนักเตะแต่ละคนเพิ่งเล่นให้กับสโมสรด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของอาการบาดเจ็บก็ความฟิตอะไรก็มีส่วนสำคัญ
1: แต่นี่ก็คือชุดที่ดีที่สุดนะวินาทีนี้นะคะของทีมชาติไทยนะคะซึ่งเจชนาทิพย์สงกระสินบอกเลยค่ะว่าหวังไปถึงแชมป
0: ์นะครับขณะที่ฟุตบอลในยุโรปตอนนี้จะเป็นการแข่งขันช่วงเนชั่นลีกนะครับทีมชาติฝรั่งเศสตอนนี้เฮดโค้ชคนใหม่ซินดินซีดานพาทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากรอคอยตำแหน่งนี้มาอย่างยาวนานเพราะว่าดิดีเดชองเนี่ยคุมมา10กว่าปี
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับสุดท้ายก็เป็นซีดานนะครับจะคุมทีมลงแข่งขันให้กับ ทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็มีคู่หูโค้ชผู้รักษาประตูเป็นฟอร์บิบาเตสคู่นี้เนี่ยตอนที่ฝรั่งเศสได้แชมป์โลกสมัยแรกก็เล่นด้วยกัน
1: ค่ะ

0: มาเตสเป็นประตูซีดานเป็นเพลย์เมคเกอร
1: ์นี่เราอยู่ในจุดที่นักเตะที่เราเคยชมตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นโค้ชกันแล้
0: วเราอยู่ในจุดที่นักเตะที่เราดูเนี่ยลูกเขาขึ้นมาติดทีมชาติแล้ว
1: แล้วบางรายก็แขวนสตั๊ดไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะแต่เสียดายไม่มีภาพการเดินเข้ามารายงานตัวนะคะเพราะว่านักเตะฝรั่งเศสเดี๋ยวแฟชั่นนะชอบมากนะคะก็นี่เป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะคะมาเตะที่ลงฝึกซ้อมเนี่ยก็จะมีอย่างแม็กซ์ซองราครัวนะคะกองหลังของเชลซีชุนกุนเดบาร์เซโลนาแล้วก็ได้มีการเรียกตัวแมกเนสอาคิอุสนะคะนักเตะของปารีสแซงต์แชร์กแมงมาเสริมทีมแทนที่ของวาเรนซาอีเอเมรี่ที่มีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็มีชองบูเตสค่ะจากสโมสรโคโมแทนที่ของโรบินริแซนะคะที่เป็นผู้รักษาประตูของลองมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันค่ะ
0: ตัวหลักของฝรั่งเศสชุดนี้ก็จะมีอย่างคริสเตียนเอ็มปัปเป้ไมเคิลโอริเซ่อุสมานเดมเบเล่นะครับแบรดลีย์บาโคล่าแล้วก็รายานแชคีโปรแกรมเนชั่นลีกเตะกัน4นัดเลยนะ
1: ค่ะ
0: 4นัดในรอบประมาณ11วันนะครับฝรั่งเศสเดี๋ยวจะไปเยือนตุรกีวันที่25กันยายนจากนั้นอีก3วันไปเยือนเบลเยียมต่อมาเดี๋ยวเจออิตาลีวันที่2ตุลาคมนะครับแล้วก็เจอกับเบลเยียมวันที่5ตุลาคมหลังจากนั้นก็กลับมารับใช้สโมสรนักเตะกรอบแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะครับก็ซิดานเนี่ยเขารับงานต่อจากเดลชองนะ
1: ใช่นะคะก็หลังจบฟุตบอลโลกนะคะดีเย่เลชองก็ประกาศและบอกว่าเดี๋ยวจบฟุตบอลโลกเนี่ยก็คือก็จะอำลาทีมนะคะเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็อย่างที่พี่ท็อปบอกเมื่อสักครู่ซีดานเนี่ยสมัยเป็นนักเตะพาทีมคว้าแชมป์โลกนะฟ้อง98แล้วก็แชมป์ยูโรปี2000ด้วยนะคะ
0: ครับขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์โค้ชก็คนใหม่เหมือนกันชาบีเอดันเดสนะครับนี่เป็นคนสเปนแต่รับงานคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะสไตล์การเล่นเนี่ยคล้ายๆกัน
1: ใช่
0: เป็นบอลเซตบอลต่อบอลขึ้นไป
1: ก็พาทีมลงฝึกซ้อมเหมือนกันนะคะสำหรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ประกอบไปด้วยวัวจิฟันไดโคดี้กักโปไรอันแกฟันแบกอันนี้เนเธอร์แลนด์หรือลิเวอร์พูลคะขอโทษที
0: ลิเวอร์พูล
1: ค่ะมีเดนเซลดุมฟรีสนะคะนาธานอาเก้แล้วก็แบรนด์บ็อบบี้นะคะ
0: นะครับก็ไม่มีชื่อของเมฟิสไปนะครับวัย32ปีแนวรุกที่ทำไป55ประตูนะครับก็ปัจจุบันเนี่ย อยู่กับโคเรนเทียนในลีกของบราซิลนะอายุเยอะแล้วด้วยเดี๋ยวไป
1: ถูกต้องนะคะก็ชาบีอันเดสนะคะอดีตโค้ชของบาร์เซโลนาก็ได้มีการเรียกตัวรูเบนฟานบอมเบลนักเตะกองกลางลูกชายของมาร์คฟานบอมเบลอดีตทีมชาติเนเธอร์แลนด
0: ์มาร์คฟานบอมเบลเนี่ยเป็นกองกลางตัวรับ
1: ค่ะ
0: รูเบนฟานบอมเบลเป็นตัวรุกวิ่งเร็วมากนะครับ
1: ค่ะ
0: เคยดูเขาเล่นเนี่ยโอ้โหสปีดจี๊ดจ๊าดเลยสไตล์ต่างจากคุณพ่อชัดเจน
1: ค่ะและนี่เป็นวัยของลูกที่ขึ้นมาเล่นทีมชาติแทนคุณพ่อแล้วนะคะ
0: ฮอลแลนด์เนี่ยขนาดโรบินฟานเบอร์ซี่เนี่ยลูกก็ขึ้นมาเล่นให้กับเฟยนูร์แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เราดูตั้งแต่ฟานเบอร์ซี่เป็นดาวรุ่งอ่ะ
1: ใช่
0: ตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วมาสเต็ปลูกแล้ว
1: ดูนานมานานขนาดนั้นเลยนะคะมาดูโปรแกรมของเนเธอร์แลนด์สักหน่อยนะคะในรายการยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเนี่ยในกลุ่ม B นะคะก็แข่ง4นัดนะคะก็จะเล่นในบ้านเจอกับเยอรมนีนี่น่าดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจอกับเจนคล็อปด้วยนะคะคุณซื้อคนใหม่เหมือนกันในคืนวันที่24กันยายนจากนั้นอีก3วันก็จะไปเยือนเซอร์เบียที่กรุงเบลเกรดนะคะนัดที่3จะเดินทางไปเยือนกรีซค่ะวันที่1ตุลาคมแล้วก็สุดท้ายเปิดบ้านพบกับเซอร์เบียในคืนวันที่4ตุลาคมค่ะ
0: ครับก็แต่ละทีมเนี่ยหนักหน่อยนะ
1: ใน
0: เชลีปกติเนี่ยเขาจะเตะกันก่อนหน้านี้เขาจะแบ่งเป็นเฟดๆจะเตะแค่2นัดแต่ว่าปีนี้เนี่ยเตะทีเดียว4นัดเลย
1: ค่ะ
0: โหเดินทางกันเหนื่อยพอสมควร
1: นะคะ
0: ส่วนที่ไม่ต้องเหนื่อยก็คือแฟนกีฬาชาวไทยนะครับติดตามไทยสดได้ทาง NBT Asian Game
1: เช้านี้นะคะสำหรับ NBT เนี่ยเราจะดูเทเบิลเทนนิสสาวไทยกันนะคะจะเจอกับอินเดียแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแบดมินตันเจอกับจีนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วงประมาณเที่ยงๆนะคะอย่าลืมมาลุ้นอีกหนึ่งเหรียญทองของไทยกันดีกว่าค
2: ่ะขอบคุณค่
1: ะ
2: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพนกโรบินดำที่ชาวนิวซีแลนด์โหวตให้เป็นนกแห่งปีหลังจากที่มีการประกาศจากสมาคมคุ้มครองนกและป่าที่ระบุว่านกสายพันธุ์นี้กำลังเสี่ยงสูงพันธุ์โดยการลงคะแนนดังกล่าวจะทำให้นกสายพันธุ์นี้ได้รับการคุ้มครองมากขึ้นค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ความหมายของเพลงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้กับคนทั่วประเทศชาวต่างชาติด้วยให้ได้มารวมตัวกันที่อุดรกิจกรรมดีๆที่ทางอุดรจัดขึ้นกับงานพื้นโลกแล้วก็ได้มารู้จักแหล่งอารยธรรมสำคัญของจังหวัดอุดรพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดอุดรบอกได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอุดรก็มีมากมายนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคนทั่วทุกภาคได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับรวมถึงชาวต่างชาติอยากจะขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวอุดรทุกท่านเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางจังหวัดเราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสดโลกนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกภาคให้มาชมงานพืชสดโลกเราที่อุดรและพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านก็ต้องพยายามต้อนรับนะพี่น้องที่มาทางไกลนะอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ความก็เรียกว่าเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติกับทุกๆท่านที่มาร่วมงานนะยินดีมากๆที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนี้ก็ขอเชิญชวนสำหรับทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับอยากให้ทุกท่านมาชมงานพืชสดโลกที่จังหวัดอุดรจัดขึ้นนะครับพวกเรายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจครับ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
3: ์ก็คนไทยรักการปรุงต่อไปนี้การปรุงจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสสสขอแนะนำเปลี่ยนปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงพวงเครื่องปรุงที่เฮลตี้ที่สุดในโลกพร้อมช่วยให้คนไทยลดพฤติกรรมการปรุงเพราะในอาหารทั่วไปมีการใส่เครื่องปรุงมาเยอะอยู่แล้วงั้นลองเปลี่ยนพฤติกรรมปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แบบนี้หรือดีที่สุดคือไม่ปรุงเลยเพียง3สัปดาห์ร่างกายจะเริ่มชินแล้ววันนั้นอาหารจะอร่อยได้แม้ไม่ต้องปรุงเพิ่มบอกลาพวงเครื่องปรุงพร้อมลาโรค NCD หรือเหล่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังความสุขขะภาพดีของคนไทยก็เพิ่มได้ทั้งประเทศลดปรุงลดโรคจากสสส
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขอรับกับตอนรับชมเวลารายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับจาก NBD ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง11ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ได้เวลามาและเข้าบ้านเรากันแล้วนะกับพี่บักเลี้ยงแล้วก็น้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะมีเรื่องราวอะไรบ่าวฟ้ากันบ้างคุณผู้ชมก็นั่งแลกกันแล้วและทางทีวีดิจิตอลกดไม้เลข10ค่ะแล้วก็ทางเพจที่เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ไปกดแลกกันได้นะคะเพจ NBT ภาคใต้อย่ากดแลกเปล่าๆกดไลค์กดเจทักทายกันเข้ามาได้กันค่ะรวมไปถึงทุกๆช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ด้วยแล้วก็ต้องทักทายไปทาง FM 89.5 MHz
0: ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีในรายการผู้ว่าพบประชาชนนั่นเองนะครับเชื่อมโยงสัญญาณไปยังรายการเร่งข่าวชาวใต้ในช่วงของจับเกษตรใต้ด้วยและก็ทุกวันอังคารนะครับเป็นประเด็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเลยหยิบยกช่วงข้องจับเกษตรใต้ขึ้นมาก่อนกับน้องยอมโดยวันนี้ประเด็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายๆเรื่องที่ต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงของวันยุติผ่านมานะครับในพื้นที่อำเภอพนมและก็พื้นที่ตอนล้างเช่นว่าคีรีรัตน์นะครับไหลลงมาตาคุ้นเป็นต้นกิจกรรมสถานการณ์จนถึงปัจจุบันเป็นผันพืชกันบ้างแล้วรวมถึงมีการแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากับประเพณีชักพระทอดพระป้าและแข่งเรือยาวข้อจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีนี้เป็นผันพืชก็เดี๋ยวคุยเรื่องนี้ด้วยน
1: ะ
0: รวมถึงกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนและก็ที่คาดไม่ได้เลยครับช่วงนี้สถานการณ์เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโควิดและก็ไข้หวัดใหญ่ดิที่กลับมาแล้วเราพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามประเด็นนี้พร้อมกันในช่วงข้องจับกระแสตายค่ะ

0: เอาละครับกลับเข้าสู่จับกระแสตายไม่ต้องเกริ่นกันมาครับวันนี้เราอยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านกล้านรงค์ยุติธรรมนะครับกับ4ประเด็นใหญ่ๆที่จะพูดคุยครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องยิ่งอมแต่บ่าวเกียงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
0: ครับสําหรับเล่งก้าวชาวใต้ครับท่านครับผมกลืนอะไรมาเดียวสิเรื่องใหญ่ๆเลยแย่ท่านได้ลาวก็เลยเรื่องของน้ํานี่พุ่นมันตกหนักในพื้นที่พนมนะครับแล้วก็น้ําท่วมหลายพื้นที่เลย
2: ครับสืบเนื่องจากสุราษฎร์ธานีเราช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่17เป็นต้นมานะครับสถานการณ์ฝนตกหนักอยู่นะครับโดยเฉพาะเชิงบริเวณอำเภอพนมอำเภอตาคุ้นอำเภอคีรัตนะครับเลยทำให้อำเภอพนมโดยเฉพาะหมู่3 4 5 6 7 8นะครับตำบลคลองซกนะครับเกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับในบริเวณนั้นก็ทำให้เกิดความเสียหายกระทบกับความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องนะครับเจ้าของตำบลคลองซกในบริเวณนั้นนะครับโดยเฉพาะทางเข้าอุทยานแห่งชาติคลองซกด้วยนะครับทางที่อุทยานคลองซกตรงนั้นมันมีนักท่องเที่ยวเป็นจุดท่องเที่ยวด้วยมีนักท่องเที่ยวอะไรมาเลยน้ำท่วมอยู่เกือบเม็ดนะครับประมาณเกือบเม็ดนะครับท่านผู้ว่าท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับท่านก็ได้ข่าวเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่19นะครับท่านได้รับทราบสถานการณ์ก็ได้ข่าวไปในพื้นที่นะครับไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องที่ประสบไปนะครับแล้วก็ไปรับทราบปัญหาสถานการณ์ทึ่งในพื้นที่นะครับก็ได้ให้ความห่วงใยกับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบเหตุน้ำท่วมฉับพลันในตรงนั้นนะครับ
0: ตรงนี้มันจะได้ในพาร์ทในท่านผู้ว่าก็ลงในพื้นที่เมื่อวันที่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคือน้ำนี่ข้าวประมาณวันศุกร์ใช่ไหมครับ
2: วันศุกร์ครับวันศุกร
1: ์ครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คือปกติแล้ว
2: ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับถ้าฝนไม่ตกเพิ่มนะครับ
1: ซึ่งทีนี้เราเฝ้าระวังพันธุ์พืชมั้งคร
2: ับในการระวังผู้ว่าได้กำชับไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นทางปภ.นะครับทางอำเภอทางองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ให้เฝ้าระวังอย่างกระชิดนะครับและก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะถ้าเกิดน้ำปริมาณฝนตกนักขึ้นมาอีกก็ให้ระวังทรัพย์สินของตัวเองด้วยโดยเฉพาะร่างกายของตัวเองนะครับชีวิตของตัวเองนะครับอย่าไปฝ้าบ้านในกรณีน้ำท่วมโปรดจะส่วนใหญ่เราแต่น้ำท่วมจะอยู่บ้านไม่ยากไปไหนนะครับก็ให้พึงระวังและก็ให้ยกข้องนะครับจะอยู่ติดตั้มให้ไวในที่สูงนะเพื่อเสี่ยงในการความเสียหายของทรัพย์สินนะครับแล้วก็ท่านได้ย้ำไปทางปภ.นะให้เข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคใกล้ตัวถึงนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนในเรือทองเบนไปสแตนบายไปสำรองไว้ในกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมหลาวนะครับก็สามารถติดเกินยายประชาชนผู้ประสบภัยได้ออกมาได้ทันท่วงทีด้วยครับ
0: ครับเพราะนั้นเราพยพประชาชนนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยง
2: ในนักท่องเที่ยวนะครับไปท่านผู้ว่าก็ท่านได้เข้าไปกำชับนะนักโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางไปอย่างจุดท่องเที่ยวอื่นนะไปเกาะมุ้ยเกาะฮันก็มีการจัดเตรียมรถเจมส์เลยพาไปส่งถึงท่าเรือที่ดอนซักนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านได้ย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะความปลอดภัยเป็นหลักก็ทราบว่าเห็นว่าสถานการณ์รอบนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตด้วย1รายเป็นในแรงงานชาวพม่าที่ขับรถลุยน้ำโอ้ไปเลยบังเอิญประสบเหตุนะครับตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะเสียชีวิตก็ไปต่อมาไปเจอรถเจอเลยก็ไปหาเจอที่ลั่งนะครับ
0: ครับนี่รถในภาพนี่รถเลยนะท่องเที่ยวอย่างดีเลยนะคร
2: ับ ใช่ๆ
0: รถมารับไปท่วงท้ายเรือครับท่านนะ
2: ครับกลับถึงท่านผู้ว่าท่านก็ตอนนี้ก็ให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนหรือพบเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งไปทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกับนั่นผู้ใหญ่บ้านนะครับได้นะครับแล้วก็มีสายด่วนนะครับของปภ1784นะครับสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ครับจำเลขนี้ไว้นะครับนี่ประกาศกรมอุตุมาไม่ลาวอีกแล้วนี่นะครับต้องเฝ้าระวังกัน
2: ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใต้น้ำไอ้ของพนม ตาคุ้นขี่รัดตรงนั้นนะครับเพราะมันเป็นต้นน้ำอยู่ด้วยนะครับน้ำอาจจะไหลรากหรือล้นคลองนะครับก็ให้พึงระมัดระวังพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ริมๆแม่น้ำนะครับ
1: อันนี้หน่วยงานก็เตรียมพร้อมช่วยเลือดอยู่แล้วตัวพี่น้องก็ต้องคอยติดตามข่าวกันไว้กันนะคะอักทีนี้จากในเรื่องห้องน้ำท่วมค่ะมาถึงงานสำคัญของสุราษฎร์ธานีเราค่ะก็คือการจัดงานประเพณีฉักพระถอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปีนี้แถลงข่าวกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเพื่อนเพื่อน
2: ครับครับวันในช่วงเดือนตุลาที่จะถึงนะครับเป็นโอพรรษาพอดีจะเป็นงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นงานประเพณีฉักพระถอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะครับแล้วเมื่อที่วันที่18ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครสุราษฎร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะประกอบด้วยวัฒนธรรมนะครับการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแต่ไปรวมแถลงข่าวแล้วก็ที่สำคัญก็มีท่านพระครูปริยัติคุณอาวุธนะครับท่านรองเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าวัดวัดกลางไม่ได้ไปรวมในการแถลงข่าวนะครับในการจัดงานประเพณีฉักพระถอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีในช่วงเดือนตุลาวันที่23ถึงวันที่31ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งงานประเพณีฉักพระนี่เป็นงานประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เป็นงานที่เราจัดมาเป็นประจำทุกปีนะครับน่าจะเป็นร้อยปีแล้วเป็นร้อยปีเลยครับในงานนี้ก็จะมีการจักรลากนะครับเรือพนมพระนะครับซึ่งเรือพนมพระนี่มีทุกจังหวัดนะครับมีไม่ใช่มีทุกอำเภ
1: อ
2: ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี19อำเภอนี่จะมีเรือเข้ามาแต่ทุกอำเภอละมากน้อยนั้นแล้วแต่ปริมาณของเรือรวมแล้วประมาณ100ว่าลำประมาณ118ถึง120ลำนะครับที่ส่งข้าวมาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสมัยเด็กๆนี่บ่าวเกียงหนองยิงอมือคุณสุรัตน์ด้วยมากก็ยังจำได้นะตอนเด็กๆเนี่ยเมื่อก่อนนะที่ลากมันน่าจะไม่ใช่รถลากนะสมัยผมเด็กๆเนี่ยแถวกันดิษนี่ลากผ่านเผาผ่านหน้าบ้านก็ต้องไปช่วยลากกันไม่ใช่เหมือนครับเหมือนสมัยนี้เป็นรถลากครับจะลากคือเด็กๆเราไม่มีตั้งทำบุญได้ลงแรงช่วยลากกันไม่มีเลี้ยนยศนะเดี๋ยวเป็นที่สนุกสนานนะครับลากจะต่างอำเภอเข้ามาถึงในตัวเมืองนะครับแล้วก็มาเที่ยวงานในตัวของจังหวัดนะครับบ่าวเกียงก็มาสมัยก่อนก็แซวๆสมัยผมเด็กๆนะบอกมาเที่ยวหันฉักพาสมัยก่อนนะไม่ใช่ปัจจุบันถ้าไม่โดนหลวงเปล่านี่มาไม่ถึงงานนะถ้าไม่โดนในมิจฉาชีพหลวงเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่มี
1: แล้ว
2: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็ที่สำคัญนะครับในช่วงวันที่17ช่วงวันที่27นั้นเป็นวันสำคัญที่จะมีการฉักผมหน้าบ้านนะของชาวบ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เราทำกันมาด้วยตลอดนะฉักผมในตอนเช้าฉักผมเสร็จก็มีพิธีเปิดการฉักพระนะครับจากบริเวณหน้าศาลากลางนะมาถึงสะพานอาริตริมคลองแม่น้ำตาปีนะครับนั่นเป็นคลองเรือพนมพระเรือชักรถพนมพระแล้วก็มีการแห่เรือพนมพระด้วยนะครับเรือพนมพระตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณเกือบ10ว่าลำนะครับที่เราเรือได้ชักปลาทางน้ำนะครับก็เป็นที่สนุกนะมีการประกวดมีการเล่ยกันนะครับประกวดเรือพนมพระเลยด้วยนะครับแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับไปช่วงที่มีการจัดงานนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดีนะครับปีที่ผ่านมาล้นทั้งที่มีเงินสะพัดเป็นร้อยล้านนะครับเป็นร้อยล้านโดยเฉพาะเรือพนมพระแต่ละลำนะครับที่อยู่ตั้งแต่วันช่วง 7-8 วันที่มาอยู่นะครับมีเงินที่เขาทำบุญได้นะครับลำหนึ่งประมาณเป็นเส้นนะครับลำเป็นเส้นทันขิดลอยว่าลำเงินยัดสะพัดขนาดนั้นครับ
1: นี่ไม่เท่าแต่คนบ้านเรานะคะก็คือคนต่างจังหวัดมาด้วยเพราะว่าไอ้ฉักพระนี้อาจจะมีหลายจังหวัดนะคะท่านรองแต่ว่าถ้ายิ่งใหญ่ก็ต้องสุราษฎร์ธาน
2: ีต้องสุราษฎร์ธานีครับ
1: ก็เชิญชวนแล้วนะ23ถึง31
2: นะครับ
1: ตุลาคมค่ะ
0: ไปหนึ่งเรื่องกับเรื่องกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาตินี้ประจำปีนี้ครับผันพื้นบ้านกับท่านรอง
2: มานะครับที่บริเวณอาการทงทองสิทธิคุณ power must นะยุทธ power must ประธานในพิธีคือเป็นดร.เอกชัยเรืองรัตนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาให้เกียรติมาเป็นประธานให้นะครับซึ่งในวันนั้นในกติจัดนะผมให้น้องๆเยาวชนที่มาร่วมงานเกือบ 2,000 คนนะครับ 1,800 ปัดพันแปดพันเก้านะครับซึ่งในงานนี้ก็มีการโชว์นะครับการแสดงต่างๆซึ่งของน้องๆเยาวชนนะครับแล้วก็มีการจัดนิทรรศการให้ได้รับชมด้วยนอกจากนั้นในลังจากนั้นก็มีการมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับน้องๆเยาวชนที่ดีเด่นนะครับของเยาวชนคนดีซี่ตาปีด้วยนะครับรางวัลเยอะมาวันนั้นในท่านประธานมอบกันจนเหนื่อยครับ
1: มอบกันของฝนตกพันนี้ค่ะมีสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่ว่าต้องติดตามทางโควิดค่ะ
2: ครับช่วงนี้เราอยู่ในช่วงฤดูฝนด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นสภาพภูมิอากาศก็อาจจะเสี่ยงในการเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับหรือโรคติดต่ออย่างอื่นด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์นะครับจากสาธุให้ข้อมูลมานะครับตอนนี้สุราษฎร์นี่เราเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ถือว่าเยอะนะยืดเยอะแต่ถ้าดูจะสถิตินะครับของตอนนี้ถ้าดูสถิติของประเทศนะครับก็อยู่เป็นไข้หวัดใหญ่ที่ติดอยู่ประมาณ4เส้นวาไลนะครับเร็วเสียชีวิตถึง67ราย
1: ถือว่าเยอะนะ
2: เยอะถือว่าเยอะโดยเฉพาะของจังหวัดสุราษฎร์

0: ตอนนี้เราตอนนี้มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ประมาณ 5,500 กว่าคนนะครับและเสียชีวิตไปแล้วด้วย9รายนะครับนั่นถึงสะท้อนให้เห็นว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันยังไม่หมดนะครับยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เยอะๆนะครับคือเกาะพะงันเกาะมุ้ยอำเภอเมืองนะครับอำเภอคีรีรัตน์นะครับอำเภอพุนพินนะครับที่ว่ายังมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่อยู่นะครับทางนี้ทางนั้นก็ต้องให้พ่อแม่พี่น้องได้เฝ้าระวังได้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับลองดูว่าการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแต่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับและที่สำคัญคือให้รับฟังการให้คำแนะนำกองเจ้าหน้าที่นะครับสาสุขในพื้นที่นะครับ
1: กลัวอะไรสุราเสียอยู่ในเก้ารายนะ
0: เก้ารายนะครับ
1: กลุ่มอายุประมาณ
0: กลุ่มอายุนี้อยู่อย่างไม่เกิน4ปีเป็นกลุ่มที่ว่าติดระบาดอยู่นะกลุ่ม4ปีและกลุ่มป5ปีถึง9ปี
2: เด
0: ็กๆไปส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มวัยสัตว์อยู่ในสถานศึกษา
1: ติดกันในโรงเรียน
0: พอติดสักคนก็ติดเพื่อนติดพี่ติดน้องๆติดครูบาอาจารย์ไปด้วยนะครับนั่นน่ะแต่ที่สำคัญนะต้องให้สังเกตอาการสังเกตอะไรดีนะครับและที่สำคัญนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ฉีดยาวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็ตอนนี้ก็สามารถไปฉีดได้กับสถานีอนามัยหรือที่โรงพยาบาลนะก็มีการให้บริการผมเองนะครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาได้ไปเป็นประธานในออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวนะซึ่งออกเป็นประจำทุกเดือนเมื่อวันที่15นี้ไปที่วิภาวดีหมู่11นะครับที่บ้านของเป้านะครับซึ่งก็มีที่ศาลาหมู่บ้านก็มีประชาชนมาให้รับบริการด้านสาธารณสุขเยอะนะได้ถือโอกาสได้ฉีดวัคซีนวัดใหญ่ไปด้วยครับเห็นเขาวัคซีนวัดใหญ่ไปให้บริการนะครับเลยได้ถือโอกาสไปฉีดนำเลิกเป็นคนแรก
2: ค่ะฉีดเอาไว้ถ้าเป็นก็อาจจะไม่ร้ายแรง
0: ไม่ร้ายแรง
2: มีอาการแข็งนิดน้อยนะคะ
0: ใช่ใช่
2: แต่ว่าตอนที่โควิดก็ไม่แม้เหมือนกันค
0: ่
2: ะ
0: ใช่นั่นเป็นโรคโควิดเช่นกันนะครับตอนนี้ก็ร่างจะเราประสบสถานการณ์โควิดเหมือน4ปีที่ผ่านมานะครับทั่วประเทศดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่หมดนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ยังมีนะครับยังมีโดยถ้าภาพรวมของประเทศนี้เป็นแส้นอย่างติดอยู่นะเป็นแส้นคนเกือบสถิตินี่ประมาณแส้นนกยังเยอะโดยเฉพาะผู้เสียชีวิตก็ยังมีอยู่โดยอย่างวัดสุราษฎร์ของเราเนี่ยตอนนี้ยอดสะสมผู้ที่เป็นโควิด19เนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,259 รายอยู่นะเต็มสิบซุ้มแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยนะหนึ่งรายผู้เสียชีวิต1รายแต่ว่านั้นเนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันแต่หลายๆท่านก็ทราบดีนะครับเราสามารถดูแลรักษาได้ดูแลตัวเองก็สามารถที่จะปลอดเชื้อไม่ติดนะครับแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็โควิดนี่จะอยู่ในวัยที่ติดเยอะๆนึงวัยช่วงที่ไม่เกิน4ปีนะครับแล้วก็ช่วงวัยทำงาน30ถึง39นะครับ30ถึง39ถ้าดูต่ำวัยเลยน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ว่าวัยทำงานที่ต้องเดินทางต้องไปร่วมกิจกรรมทางสังคมนี่วันนี้มันทำให้เสี่ยงในการติดเชื้อโควิดได้นะครับ
1: ครับผมครับจะให้แต่หลวงพ่อตุ้มพี่น้องประชาชนท่านประชุมท่านผู้ฟังและเรื่องการดูแลสุขภาพก็ดีนะครับแล้วก็ไล่ๆเรื่องครับเช่นครับ
0: ครับพอฝากไปยังท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับการดูแลสุขภาพนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องระมัดระวังนะครับในการนึ่งในการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ขยันในการที่จะฟังนะครับแล้วก็ให้รับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในหมู่บ้านนะเดี๋ยวนี้เราดีนะมีอสมเข้าไปดูแลทั้งบ้านเลยนะครับ
2: ใน
0: เร
2: ื่
0: องที่น่าชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่ก็ด้วยครับครับผม
1: ครับวันนี้แล้วก็ขอตั้งขอบคุณนะครับท่านกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแม่ข้อมูลดีๆกับคุณมากับท่านรอง
2: ขอบคุณท่านรองค่ะ
0: คร
2: ับ
0: ผมครับสวัสดีครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าล็อกมาแลข้าวกันต่อค่ะ

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ครับส่วนเรื่องข่าวชาวใต้ช่วงทันข่าวเช้านี้นะครับมาเลยข่าวกันต่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับเริ่มมาที่ข่าวสำคัญกันก่อนนะจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีล่วงมีประชาชนจิตอาสาทาง23อำเภอครับร่วมเรียนรู้และก็ลงมือประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ครับโดยที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครที่ธรรมราชและมีการจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานในพิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานอย่างถูกต้องโดยมีผู้เข้าร่วมลงมือตกแต่งดอกไม้จันทร์ให้มีความประณีตสวยงามและก็เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดครับ
1: การรวมพลังของประชาชนจิตอาสาจากทุกพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีสำคัญและก็รวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยความพร้อมเพรียงค่ะทางนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาประชาชนในส่วนภูมิภาคโดยได้มีการเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแนวทางและส้มพระเกียรติค่ะ อันนี้หลายๆจังหวัดก็มีกิจกรรมนี้นะพี่น้องประชาชนก็รวมกันค่ะทีนี้มาแล่รางวัลเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ NBT ได้รับรางวัลกันนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณค่ะให้กับหน่วยงานบุคลากรและก็เครือข่ายต้นแบบค่ะที่มีผลงานโดดเด่นนะคะทางด้านการป้องกันการทุจริตการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะรัฐวานีค่ะที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพรวรรณชัชศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

0: าวและก็เครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำ
1: ยกย่องเชิดชูเกียรติและก็สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยความโปร่งใสซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัล นะครับรวมทั้งเม็ดทิพย์ทองรางวัลแบ่งออกเป็นรางวัลรับดีเยี่ยมดีเด่นดีและก็มาตรฐานโดยสถานีโทรทัศน์ NVT ภาคใต้สุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลในรับดีเด่นนะครับถือเป็นการรับรางวัล2ปีซ้อนด้านนางสาวณภัสสุมาโนผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือ NVT สุราษฎร์ธานีเปิดเผยนะครับว่ารางวัลที่ได้รับในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังการทำงานร่วมกันของฝ่ายรายการฝ่ายก้าวฝ่ายสับสนในการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแก่พี่น้องประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตพร้อมทั้งเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนนะครับเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ NBT สุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นสื่อกลางในการป้องกันปัญหาการทุจริตต่อไปครับ
2: ทาง NBT เนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสื่อกลางในการเป็นกระบอกเสียงดีกว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ที่เราจะไปปราบปรามใครแต่เรามีหน้าที่ในการที่จะป้องกันนะคะไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าพี่น้องพบเห็นในการทุจริตแล้วก็อยากให้เราเป็นกระบอกเสียงก็แจ้งมาได้ในทางเพจของ NVT ภาคใต้นะคะเราก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปกรอกอยู่นะคะแล้วก็ทางเราก็จะเป็นสื่อกลางให้เป็นประชาสัมพันธ์ให้เป็นกระบอกเสียงให้ท่านนะคะเพื่อที่จะแสดงถึงพลังว่าอย่างน้อยเรามีพื้นที่ในการบอกกล่าวพี่น้องประชาชนนะคะให้เห็นว่าพวกท่านทำอะไรพวกท่านกำลังช่วยกันให้ประเทศชาติเขาเรียกอะไรหมดสิ้นไปจากการทุจริตค่ะ
1: นะครับไปแลกกันต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับสืบต้านพระราชดำรินะครับสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่สถานศึกษาหรือว่าอพสทนะครับแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นลงนาม MOU ครับเคลื่อนส่วนปรึกษาศาสตร์โรงเรียนมาตรฐานทรัพยากรท้องถิ่นครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการลงนาม MOU นะครับครับเคลื่อนส่วนปรึกษาศาสตร์โรงเรียนท่านทรัพยากรท้องถิ่นพร้อมทั้งให้การสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการสนองพระราชดำริอ่านส่วนปรึกษาศาสตร์โรงเรียนและงานท่านทรัพยากรท้องถิ่นโครงการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบเป็นผู้แทนลงนามนะครับในฐานะศูนย์ประสานงานอพสทและก็มรสด้วยราชภัฏนี่แหละครับรวมกับผู้บริหารหน่วยงานการศึกษานำโดยท่านโชคดีสัตถาการที่การจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางศึกษาต้นแบบนะครับโดยนางสาวจีรวรรณสุวรรณซ้ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถาหมวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำโดยนายวราพรคงอุ่นนุ่นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดูเมื่อไรแต่ว่านะครับหน้าที่อาคารที่ปังก้อนรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ
0: ค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมค่ะท่านก็บอกว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงนะคะความร่วมมือในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ทำหน้าที่เชื่อมองค์ความรู้สู้พื้นที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและก็พี่เลี้ยงทางวิชาการสนับสนุนองค์ความรู้บุคลากรและก็กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้สถานศึกษาและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบสามารถจะดำเนินงานได้ตามแนวทางและการมาตรฐานข้ออพสทพร้อมทั้งสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าสู้กระบวนการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้จากทรัพยากรพืชทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพตลอดจนวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้เด็กเยาวชนครูบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและก็ประชาชนได้มีโอกาสมาสัมผัสมาเรียนรู้สำรวจเข้าใจคุณค่าของทรัพยากรในพื้นที่อย่างแท้จริงและก็ท้องแท้
1: นะครับนะและก็ความร่วมมือครั้งนี้เป็นสามช่วงสำคัญนะครับได้แก่ความร่วมมือการดำเนินงานส่วนปรึกษาศาสตร์โรงเรียนระหว่างศูนย์ประสานงานนะครับอพสทและก็มรสกับการศึกษาต้นแบบ18แห่งกับความร่วมมือกับส่วนปรึกษาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนนะครับนะกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8แห่งก็มีที่ไหนบ้างกับท้องที่มีคลองชะอุนนะมีวัดประดู่มีทารุงช้างมีผู้ไทยมีช้างทรายนะครับมีตะคุกใต้แล้วก็มีอบต.ท่าอู่แท้และอบต.ประสงครับท่าชนะนั่นเองครับก็เป็นการจับมือร่วมกันน้องๆปรึกษาศาสตร์ในโรงเรียนนะครับ
0: ค่ะก็มาแลในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันบ้างนี่แหละแต่ว่ามาแลในเรื่องว่าทำผลพืชให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้สะดวกและก็รวดเร็วค่ะทางเรื่องนี้ค่ะเทศบาลตำบลวิชิตนะได้สรุปผลงานปี2569ค่ะมีการชูแนวคิดวิชิตเมืองแห่งความสุขถูกช่วงวัยนะพร้อมกับมีการเปิดตัว LINE Official Account หยอกระดับบริการดิจิทัลใกล้ชิดประชาชนเพียงแค่ปลายนิ้วค่ะ เทศบาล

0: ตำบลวิชิตค่ะได้มีการจัดงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมบริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม LINE Official Account เทศบาลตำบลวิชิตการมุ่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและการโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกมิติค่ะเป็นการตอกย้ำนะคะการเป็นวิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยโดยมีนายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตท่านก็มาแถลงผลการดำเนินงานนะคะแล้วก็มาเปิดตัวระบบดิจิทัลอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและก็หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิตค่ะที่นี่ภายในงานเขามีการแสดงศิลปวัฒนธรรมนะคะจากชมรมผู้ทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาเทศบาลตำบลวิชิตยกระดับบริการสู้ Smart Local Government ด้วย LINE Official Account ค่ะซึ่งก็เป็นช่องทางบริการดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยค่ะข่าวถึงข้อมูลข่าวสารและก็การติดต่อรับบริการจากเทศบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็ติดต่อกันได้ง่ายกลายกันเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะคะเพียงแค่ว่าคุณสแกน QR Code ไปเพิ่มเพื่อนนะเท่านี้ค่ะก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารและก็บริการของเทศบาลได้ทันทีเลยค่ะ
1: ครับโครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับและก็โครงการดูแลประชาชนครอบคลุมทั้ง3วัยครับทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงถนนระบบระบายน้ำนะครับการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มความปลอดภัยยอมรับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติวางระบบและก็มาตรการป้องกันน้ำท่วมขังและวาตภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเทศบาลตำบลวิชิตนะครับเตรียมความพร้อมนะครับกับเคลื่อนแผนงานประจำปีงบประมาณทัดไปนะครับโดยเน้นย้ำความพร้อมในการเปิดใช้งานอาคารศูนย์สร้างสุขซึ่งอยู่ภายในภายใต้การดูแลนะครับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลวิชิตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29 ตุลาคม 2569นะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลวิชิตมุ่งสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรและไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่างครับ
0: ค่ะ
1: เอามาเล่เรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักสุราธานีครับได้ชวนอินฟลูอินเซอร์นะรวมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านอาหารและกิจกรรมนะครับเซฟเวอร์ชิปแรนลี่ตามล้าฮาวายนางลมและเมนูเฉพาะถิ่นสุราธานีเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวนะครับสร้างอำเภอวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและก็สร้างรายได้แก่ชุมชนครับโดยเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับนางสาวมัณฑนาภูธรารักษ์ครับผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีครับได้จัดทีมนะครับนะจัดกิจกรรมนำทีมจัดกิจกรรมเรนลี่ท่องเที่ยวนะครับเซฟเวอร์แอนด์ซิปเรนลี่นะครับเส้นทางตามล้าห้าห้อยนางรมและก็เมนูเฉพาะถิ่นโดยได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและนครที่ธรรมราชรวม10รายครับเข้าร่วมแข่งขันเรนลี่ออกสตาร์ทจากบึงคุณทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไปตามเส้นทางนะครับของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนซักเพื่อสัมผัสเสน่ห์ด้านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและวิถีชุมชนครับ
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้การมุ่งแน่นไฮเล่าอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละค่ะได้มาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านอาหารและการเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละพื้นที่โดยไฮไลท์ก็คือ นี่แหละค่ะเป็นการชิมห้อยหนังรมจีไอสุราษฎร์ธานีกันสดๆที่สิ้นมานาฟาร์มค่ะแล้วก็ไปลิ้มรสเมนูเฉพาะถิ่นอื่นๆนะคะที่ว่าปรุงจากวัตถุดิบในพื้นที่เอามารังสรรค์เป็นเมนูเพิ่มมูลค่านะคะทั้งมีเมนูหมู่หนาวใช่ไหมเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ว่าซืบทอดมาจากจีนไฮล่ำนะคะแล้วก็มีปลาเก๋าผักกาดดองนะคะมีมึกไข่ต้มว่านจากร้านโรงเตี้ยมที่บ้านกอแรดแล้วก็มีเมนูเครื่องดื่มกาแฟงอนาซานชายเย็นไข่เค็มชัยยาจากร้านมาดาวีคาเฟ่รวมไปถึงมีลูกชิ้นห้อยนางรมนะคะจากผู้การฟาร์มแล้วก็ยังมีอะไรนี่แกงปูไข่ใบชะครามและการลูกแฮดกันนะจากร้านส้วนพราวบ้านพอดนั่นเองค่ะ
1: ที่เป็นจุดสุดท้ายนั่นเองนะครับร้านส้วนพราวบ้านพอดโดยทางทอนะครับในปัจจุบันการท่องเที่ยวไม่ได้แข่งขันกันเพียงเรื่องของสถานที่แต่เป็นเรื่องของการสร้างประสบการณ์จริงจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับเพื่อเปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านประสบการณ์นะครับผ่านอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับนะแล้วก็ถ่ายทอดกลับไปยังผู้ติดตามและก็นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศครับว่าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและก็ชุมชนพลักดันในสุราษฎร์ธานีเป็นมาร์กกว่าทางผ่านสู่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเลือกชายอยู่เวลาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ2 คืน 3 วันเนี่ยกับกิจกรรมรัวๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
0: ค่ะ

0: เอาละครับเราช่วงนี้ใกล้มาเลยครับกับเทศกาลจักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะปีนี้เนี่ยเรายังเห็นความงดงามของเรือพนมพระจังหวัดต่างๆครับหนึ่งในนั้นคือเรือพนมพระจังหวัดส่วนวัดสวนเวรุวันกับอำเภอดอนซักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่คว้ารางวัลชนะเลิศด้านความคิดทางสร้างสรรค์จังหวัดเมื่อปีที่แล้วนะเรือเช่มลำนี้มีเรื่องราวความศรัทธาและความร่วมมือของคนชุมชนปันพื้นติดตามกันได้ในเซาท์สตอรี่ครับ
1: เรื่องราวชาวบ้าน
2: พนมพระในช่วงเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ละวัดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปีที่ผ่านมาแล้วอะไรคือเบื้องหลัง
3: ก็มีแรงศรัทธาที่เพราะว่าที่ได้ทําเรือหอยลํานี้ขึ้นมาก็เพื่อจะสร้างแรงศรัทธาจากชาวบ้านเนี่ยครับถ้าเราไปทําเรือแบบว่าแบบงามเราก็ต้องไปจ้างนายช่างมาแต่ถ้าทํางานประดิษฐ์กระดอยแบบนี้เราก็สร้างคนในชุมชนสร้างความสามัคคีชาวบ้านให้พร้อมเพรียงกันและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของที่เป็นธรรมชาติให้มันมีความงดงามแต่ถ้าเรารู้จักเอามาประดิษฐ์กระดอยเราก็ลดค่าใช้จ่ายจากเรือลำหนึ่ง2-3 แสนเราก็จะลดต้นทุนลงมาเหลือ40,000-50,000แล้วเราจะได้มีความสามัคคีในชุมชนในเนี้ยกลุ่มชุมชนผู้ใหญ่หมู่บ้านอบต.ผู้ช่วยแบบนี้ครับเราจะได้ฝึกทักษะในการที่ว่าจะให้มีความสามัคคีสืบสานประเพณีของวัฒนธรรม
2: จากวัดเล็กๆที่อยู่ห่างจากตัวเมืองความสำเร็จครั้งนั้นอาจสะท้อนให้เห็นว่าขนาดของวัดไม่ได้เป็นข้อจำกัดของความคิดสร้างสรรค์เพราะกว่าจะกลายเป็นเรือพนมพระ1 ลำต้องอาศัยทั้งความคิดแรงกายและที่สำคัญที่สุดคือแรงใจของคนในชุมชนและผู้ใหญ่บ้านคือคนที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างวัดกับชุมชนคืออีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ทำให้เรือพนมพระลำนี้เกิดขึ้นจริง
4: ต้นจากแนวคิดของท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ส่วนที่ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมเริ่มแรกก่อนจัดหาวัสดุในการที่จะมาประดิษฐ์ประดอยประดับเรือพนมพระลำนี้เป็นแนวคิดของท่านเจ้าอาวาสในเรื่องของวัสดุก็คือหอยที่จะนำมาใช้ซึ่งก็อาศัยแรงส่วนร่วมของพ่อแม่พี่น้องในชุมชนชาวบ้านได้ไปจัดหาแล้วก็เก็บสะสมไว้จะได้เอามาประดับเรือพนมพระลำนี้ก็ด้วยแรงศรัทธาในประเพณีและวัฒนธรรมของเรือพนมพระลักษณะของเรือที่เป็นมาจากแรงของชาวบ้านจริงๆอ่ะชาวบ้านมีกำลังใจที่จะประดิษฐ์ประดอยเรือพนมพระลำนี้ขึ้นมาจากวัสดุที่เหลือใช้จากในท้องถิ่นจริงๆก็คือเปลือกฝอยเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าแล้วก็นำไปสู่สายตาของผู้ที่พบเห็นเรือลำนี้เลยว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์จริง
2: ๆที่นี่จึงไม่ได้เป็นเพียงคนทำเรือแต่มีทั้งคนออกแบบคนลงมือทำคนช่วยจัดหาวัสดุและคนที่อาจไม่ได้จับเครื่องมือด้วยตนเองแต่ก็พร้อมจะช่วยในแบบที่ตนเองทำได้ทุกแรงเล็กๆจึงค่อยๆรวมกันกลายเป็นเรือพนมพระ1 ลำ
4: เรือลำนี้ก็เป็นของทุกคนในชุมชนที่ได้ร่วมใจกันสร้างกันขึ้นมาไม่ได้เป็นของวัดไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
2: รางวัลชนะเลิศในปีที่ผ่านมาจึงไม่ได้เป็นเพียงรางวัลของวัดสวนเวรุวันแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งชุมชนที่ได้เห็นแรงกายแรงใจของตัวเองกลายเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด
3: ทีนี้เรือไม่ได้ประกวดก็ปรับปรุงไม่เยอะแต่ว่าปรับแต่งไฟเปลี่ยนผ้า

0: ตกแต่งพวกเนี้ยถึงว่าไม่มีการประกวดแต่ว่าเราต้องสืบสานประเพณีต่อไป
1: เกิดขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วภาพทัตติยาสินธุภาชีทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
2: และกันนราธิวาสเลมีคลื่นสูงนึ่งน้องแมทและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น
3: สูง2เมตรครับบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ33องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
2: ค่ะและทางแมทนี้ก็คือรายการแล่งข่าวชาวใต้วันนี้นะคะเวลาแมทลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมเราทั้งสองคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิรับขับเขานะคะวันนี้พบกับน้องเศร้าหนุ่ยปิยดาชยานัยค่ะ
0: นายว่าปามนาตพลสมุหะเซนิโตครับ
1: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านกล้องยี่ท่านก็อตไม่เล็กซิปแอดเอ็มบีทีภาคใต้ค่ะ
0: รวมไปถึงภาคใต้คุณผู้ชมนะครับเทเลบเราผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้เนี่ยหลากหลายช่องทางเลยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเอ็มบีทีช่องกล้ายูทูบนิวส์เอ็มบีทีช่องกล้าทีวีช่องกล้านะครับทิกตอกก็มีเหมือนกันเดนิวส์เอ็มบีทีช่องกล้าทีวีช่องกล้าเอ็กซ์กับเอ็นบีทีช่องกล้ารวมไปถึงช่องทาง NBT Plus กันนะครับติดตามมาเลยกันได้
1: ถูกต้องค่ะหลากหลายช่องทางนะคะใครสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางหลักนะที่กล้องที่ท่านก็ไม่เล็ก10แอด NBT ภาคใต้
0: หยิบรีโมทขึ้นมาทิ้มเหล็กนึงร่องที
1: ่ถูกต้อง
0: แล้ว
1: แต่ถ้าหากว่าไม่มีโทรทัศน์โยดานอกแต่มันรื้อได้มั้งนะ
0: ก็ถ้าหมาข้าวเลยป้านโทรทัศน์ได้เหมือนกัน
1: นี่
0: ยกเว้นว่าถ้าอยู่ในป่าข้าวไปไหนลืบลําบากอี
1: กอันอย่างนี้ปล่อยลบไปเลยย้อนหลัง
0: ปล่อยลบไปย้อนหลังก็ได้ที่ NBT Plus นั่นเองคร
1: ับถูกต้องค่ะนี่นะคะแต่ว่าก่อนเอิ้นแวะทักทายแฟนคลับของเราสักคิดนึงก่อนนะว่ามีใครเข้ามาแล้วบ้างนะคะคนแรกเลยมันดีคนดีคนเดิมน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรสู
0: สวัสดีครับน้องต้นน้ำ
1: นี่นะคะแล้วก็ครูอังคณาค่ะครูชาลุตคันนี้ของเราก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครูใบไม้ครูสู้ครูจันทีราครูอภัสนันแล้วก็อีกหลายๆคนก็สวัสดีทักทายเข้ามากันเข้ามากันเหมือนกันนะคะ
0: ใหญ่เลยวันนี้วันอังคารนะครับใครจะแบบว่าถ้าป่ามากาแต่ละพื้นที่เป็นบันปลือ
1: ค
0: นถูกตอกไม้บอกเลยว่านี่ก็บอกเลยว่านี่ฝนจะไม่มีฝนเลยแต่ปรากฏว่ามีฝนมา
1: ถูกตองก็ยังตอกมาลาแล้วก็ชาวในว่ารุ่งเนี่ยคือมีตอกมานะ
0: ใช่ทำไมบางคนถึงช่วงนี้ใครจะอยู่ชวนหมออยู่ในงานใหญ่เนี่ยเดินทางอะไรเป็นปลือก็ต้อง
1: เพื่อเวลาหลีกเลี่ยงเส้นทางโคตรก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงในการรับปริญญา
0: ใช่เลย
1: เขาน้องน้องหมออ๋อนะก็มีทางเพจเนี่ยห้าวิทยาเขตเขามารวมด้วยกัน
0: มาร่วมมันทีนี้เป็นเลยดังนั้นต้องเพื่อเวลา
1: เลยก็เจ้าว่างน้องเศร้าหนุ่ยลุดออกมาจากนั้นได
0: ้เปิดปลือมั้ง
1: ขับรถเครื่องนะปกติเนี่ย5 นาทีถึง10 นาทีถึงนะแต่นี่ป้าไปถึงชั่วโมงเมื่อขับรถยนต์เลย
0: นั่นแหละเพราะว่าคนจะไปรุมจุ้มเลยหมอมาตั้งยาดบันดิตเอ้ยอะไรเอ้ยไปอยู่ที่นั่นพี
1: ่มันเลยแต่วันนี้เนี่ยแปลกตาสักคิดนึงนะ
0: ผู้ประกาศนา
1: หน้าไม่หน้าไม่หน้าไม่รบกีฬานรบกี่ไร
0: อาจจะแบบว่าเล่งตายไม่ก่อยจับตะกี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมเหมือนกันเพราะว่าม
1: ีขนาดเล่นตายไม่จับนะ
0: นั่นเพราะว่าเป็นคนเนทีฟกรุงเทพ
1: เนทีฟกรุงเทพอ๋อทันสมัยเดิมเหมือนกันนะฝากเหนือฝากตัวได้แล้วกันแล้วนะแคปล็อกมาขนาดนั้นวันนี้พี่รับขับเขามีไลฟ์ประเด็นข่าวสารให้ได้ติดตามกันค่ะเดี๋ยวจะเริ่มต้นในกันเรื่องของพระราชทานปริญญาบัตรหมอวันแรกกันก่อนนะคะซึ่งทางสมเด็จพระเจ้าหนองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ค่ะไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่

0: ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี2568เป็นวันแรกค่ะและกว่านี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์โดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองห้อยโค้งจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เทศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่21ถึงวันที่22กันยายน2569ค่ะ
1: ในการนี้นะครับนายรัตศาสตร์จิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอธิบดีผู้พิพากษาภาค9ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่5ที่4นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และก็ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานหาดใหญ่นะครับพร้อมด้วยข้าราชการและก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและก็ทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยนั่นเองครับก็แสดงความยินดีกับน้องๆบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตทุกคนเลยก็หมอ
0: วางอีเดียนจับได้นะบางคนเนี่ย3ปี4ปี5ปีก็มีด้วยเหมือนกัน
1: ผมจากเดิมนี่รู้ออกเส้นตอนนี้สิรู้ออกเส้นเลย
0: นี่แล้ว
1: เครียดเกิน
0: รอเรียก
1: วางอีเดียนจบใช่มั้ย
0: ใช่แล้ว
1: เสียน้ําตากันไปเท่าไหร
0: ่
1: ดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ
0: มันแล้วของครอบครัวด้วยเหมือนกันภริยา1ใบเนี่ยว่าดีใจกับทั้งหมู่บ้าน
1: เริ่มเตี้ยเราเป็นคนรองพอเรียนตอนนี้แม่ไอ้แม่รองมั่งภูมิใจในตัวลูก
0: เล็กกันนะ
1: ทีนี้ยังอยู่ในเรื่องของสถาบันการศึกษากันอยู่นะครับไปที่จังหวัดพัทลุงครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยเขาผนึกกำลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับของจังหวัดพัทลุงเองลงนาม MOU นะครับเปิดโรงพยาบาลชุมชนและการหน่วยบริการสุขภาพพัฒนานิสิตแพทย์ให้มีทั้งความรู้ทักษะและก็มีทั้งคุณธรรมพร้อมต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมในการระบบสุขภาพในพื้นที่ครับมหาวิทยาลัยทักษิณเขาผนึกกำลังกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงนะครับลงนามบันทึกความเข้าใจและก็ความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU ครับเพื่อรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาชีพและการสนับสนุนการผลิตแพทย์พันธุ์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจบริบทของสังคมและก็ชุมชนพร้อมกับยกระดับระบบสุขภาพในพื้นที่นะครับผ่านองค์ความรู้งานวิจัยและการนวัตกรรมความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยทางเราหน่วยมีรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐพงษ์จิตนิรัตน์กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณและกับแพทย์หญิงอภิญญาแพทย์ซีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงรวมลงนาม MOU กันโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมเป็นสักขีพยานนะครับภายใต้ความร่วมมือของหมอทักษิณและกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงก็จะเปิดพื้นที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนและกับหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่จังหวัดพัทลุงครับเป็นแหล่งเรียนรู้และกับฝึกปฏิบัติสำหรับนิสิตแพทย์เพื่อให้นิสิตเนี่ยได้เรียนรู้จากผู้ป่วยจริงๆชุมชนจริงๆและกับบริบทของระบบสุขภาพในพื้นที่ครับควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมในการสมรรถนะในการดูแลสุขภาพของประชาชน
0: อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณก็ได้บอกค่ะว่าความร่วมมือห้นนี้เนี่ยถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลิตแพทย์พันธุ์ใหม่ที่ไม่ได้เรียนรู้เพียงตำรานะแต่ได้เรียนรู้จากผู้ป่วยและการชุมชนจริงรวมถึงสามารถทำงานรวมกับระบบสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป้าหมายเนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงการสร้างแพทย์แต่ว่ายังมุ่งสร้างบุคลากรสุขภาพรุ่นใหม่ที่เข้าใจพื้นที่และก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับความร่วมมือห้นนี้เนี่ยก็ครอบคลุมทั้งเพเนี่ยเส้นด้านสำคัญในว่าปามไม่ว่าจะเป็นในส่วนการเรียนการสอนการวิจัยแล้วก็นวัตกรรมการบริการวิชาการแล้วก็การปฏิบัติงานทางวิชาชีพนอกจากนี้ค่ะก็ยังเปิดโอกาสให้นิสิตเนี่ยนะได้เข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพเพื่อเรียนรู้จากผู้ป่วยจริงและก็สถานการณ์จริงของระบบสุขภาพอย่างหลากหลายภายใต้การกำกับดูแลทางคลินิกแบบเหมาะสมค่ะ
1: ความร่วมมือระหว่างหมอทักษิณและการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงนะครับจึงเป็นความก็เรียกว่าการเชื่อมโยงห้องเรียนเข้ากับระบบสุขภาพจริงให้นิสิตได้เรียนรู้ไปกันจากผู้ป่วยตรงๆเรียนรู้จากชุมชนและกับบุคลากรในพื้นที่นะครับพร้อมกับต่อยอดสู่การวิจัยนวัตกรรมและการบริการวิชาการเพื่อรวมกันพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสำคัญมากๆให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และก็ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยืนนั่นเอง
0: นี่ต้องบอกว่านี่ปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเยอะแยะมากมายเซลเม็ดนะไม่ว่าจะเด็กเอียดหรือว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยถึงมีแพทย์เนี่ยอาจจะมีกำลังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องมีการทำให้แพทย์รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะได้เป็นการตอบโจทย์
1: ได้เพิ่มกำลังพุ่นก็คนที่จะมาลักซ่าหรอกอันนึงในนั้นก็คือการทำความเข้าใจกับพื้นที่พอแต่ละพื้นที่นี้ลักษณะระบบนิเวศเอ้ยการเป็นอยู่ไม่เหมือนกันดังนั้นการเข้าใจพื้นที่แล้วก็ตัวเราเองเนี่ยเข้าไปเรียนรู้จริงๆเนี่ยจะทำให้เรารักษาได้ตรงจุดมากขึ้น
0: มันแล้วค่ะอ่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปมอบทุนให้เด็กดีซี่กาชาดกันบางเผื่อจะช่วยเลื่อนนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะได้มอบทุนเด็กดีซี่กาชาดส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนเรียนดีประพฤติดีแล้วก็มีจิตอาสาค่ะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเด็กดีซี่กาชาประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยนายกเล้ากาชาจังหวัดพัทลุงรองผู้ว่าราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต1แล้วก็เขต2ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงผู้บริหารสถานศึกษาตลอดไปจนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ71พรรษาค่ะ
1: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีอย่างยิ่งเลยที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเด็กดีซี่กาชาดครับเพราะว่าเป็นโครงการเด็กเล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและการสนับสนุนกลุ่มเยาวชนเนี่ยมาอยู่แล้วครับโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีและก็มีจิตอาสาแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสมและก็มอบทุนการศึกษาในวันนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ นักเรียนแล้วเนี่ยยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและการส่งเสริมให้ครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยทุนจากการศึกษาส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาจากการจัดกิจกรรม5รายได้ของเล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีของเจ้าหนุ่ยอย่างเช่นการออกร้านนาว่ากาชาดการใกล้ลากกาชาดเป็นเนี่ยเป็นต้นครับ
0: นี่นะคะบุญของทุกคนสามารถส่งต่อถึงน้องๆแล้วนะพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้กล่าวอวยพรให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครูอาจารย์มีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตที่เข้มแข็งแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเคารพนับถือในปกปักรักษาให้ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ผีผัดมงคลแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปนั่นเองค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับนำทุนการศึกษาที่ได้นะไปต่อยอดไปเรียนไปเสื่อมให้มันมีประโยชน์ทางการเรียน
0: บางคนเนี่ยเขามีการประพฤติดีเรียนเก่งเยี่ยมเลวแต่ว่านั่นแหละยังที่รู้กันบางคนเนี่ยคือขาดแคลนทุนทรัพย์อีทำบันผือเนี่ยก็ได้สะพานบุญตรงนี้เนี่ยแล้วไปต่อยอดให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วนะที่เขาบอกว่าการศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต
0: นี
1: ่อุ้ยหลุดพูดกลางอีกแล้ว
0: พูดใต้ไม่ค่อยชอบ
1: ทีนี้ต่อเนื่องกันถึงเรื่องของการสร้างบ้านให้กับน้องๆได้กำพร้ามั่งนี่ว่าเรื่องหิวใจว่าเช้าๆนะครับเพราะว่าทางด้านมูลนิธิช่วยคนสนับสนุนงบ 70,000 บาทนะครับในการที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับเด็กกำพร้าอยากได้ในอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลบ้านเราครับหลังจากบ้านหลังเดิมเนี่ยชำรุดสุดโทรมและก็ไม่ปลอดภัยพร้อมกับมอบสิ่งของจำเป็นเติมกำลังใจและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตครับมูลนิธิคนช่วยคนจัดพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยภายใต้โครงการสร้างบ้านเผื่อผู้อยากรายน้องสาวหนุยโดยใจชุมชนเนี่ยเป็นท่านไอ้แกนางสาวมาลิซาจินหนุยที่บ้านเลขที่ช่องที่ช่องมู่ที่เซ่ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะครับโดยมีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเนี่ยเป็นประธานในพิธีพร้อมกับเล่ากาชาดจังหวัดสตูลและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภครวมไปถึงเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อสร้างขวัญและก็เป็นกำลังใจรวมไปถึงส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับประโยชน์นะครับสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้มูลนิธิคนช่วยคนก็ได้สนับสนุนเป็นงบประมาณจำนวน 70,000 บาทสำหรับการก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จสมบูรณ์เลยนะเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าอยากรายนะครับซึ่งบ้านเดิมเนี่ยอยู่เพียงลำพังในบ้านที่ค่อนข้างจะมีสภาพจำรุดสุดโทรมเราหนุ่ยในการโครงสร้างบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยด้วย
0: การส่งมอบบ้านทุนนี้เนี่ยค่ะก็จะช่วยให้คนที่ได้รับความช่วยเหลือมีเทโยอาศัยเทมันคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงจากสภาพบ้านเดิมพร้อมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตขณะเดียวกันค่ะก็ยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่ในการรวมกันดูแลผู้เทประสบความเดือดร้อนนะคะผลดีเทประชาชนได้รับจากการดำเนินงานหุ่นนี้ค่ะก็คือผู้อยากรายเทประสบปัญหาด้านเทโยอาศัยได้รับปานเทเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับการดูแลทางด้านปัจจัยพื้นฐานแล้วก็กำลังใจจากเครือข่ายในชุมชนนะคะ ซึ่งก็จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ความมั่นคงในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเนี่ยแหละในการกันรวมกันดูแลและก็ช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่แล้วนี่เป็นการที่จะช่วยเหลือได้ตรงจุดนะ
0: ใช่แล
1: ้วน้องอยู่บ้านคนเดียวอยู่แล้วซึ่งบางกระจำรุดชุดช่วมแล้วข้าไปแก้ไขอย่างน้อยเนี่ยน้องได้กินเอมนอนอุ่นๆเนี่ยจะได้มีแรงในการออกไปทำงานในการเรียนต่อ
0: ลองน
1: ึ
0: กแล้วนะน้องอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวเขาอยู่บันรือคนเดียวอีกหลายๆคนเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำรักกันนั่นให้ครอบครัวนะ
1: จ่ายแล้วจ่ายอยู่ในบ้านนะครับมีกี่คนกันหลากหลายกลุ่มเกลียวกัน
0: มันเลย
1: แต่อยากจะแมทเดี๋ยวยิกยิกก
0: ัน จะได้ยิกนะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสค่ะ
1: เก่งมากๆเลย
0: ใช่ต้องขอชื่นชมน้องแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องนะในการที่ว่าจะโยเป็นคนดีของสังคมต่อไปนั่นเองค่ะส่วนช่วงนี้มาเล่นในเรื่องของการศึกษากันบ้างจะพาไปสภากาแฟ
1: ว่าชาวๆพอดีเลย
0: ว่าชาวๆต้องเหมาะกับการกินกาแฟแต่ว่าปกติเนี่ยเมาเล่นเรื่องเพื่อนใช่ไหมนี่ไม่ใช่พาไปเล่นเรื่องการศึกษากันค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเขาจัดกิจกรรมสภากาแฟแล่งการศึกษายาโลกครั้งที่8นะคะผนึกกำลังภาครัฐภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการศึกษาพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ยกระดับความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมสภากาแฟแล่งการศึกษายาโลกครั้งที่8ห้องประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยได้รับเกียรติจากนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดยะลาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการและก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยบรรยากาศค่ะภายในงานก็เริ่มต้นด้วยการแสดงต้อนรับอันอบอุ่นจากน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะ
1: ในโอกาสนี้นะครับมีกิจกรรมแสดงความขอบคุณในคุณูปการนะครับในมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับเพื่อยกย่องเชิดชูความทุ่มเทความเชื่อถือและก็การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาในอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรวมมอบดอกไม้ของที่ระลึกและก็บันทึกภาพรวมกันเป็นที่ระลึกด้วยของเท่านุ่ยจากนั้นครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้รวมวงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อระดมแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลากันต่อเลยให้สอดคล้องกับบริบทของปัจจุบันนะครับก่อนจะมีพิธีส่งมอบปลายเจ้าภาพการจัดกิจกรรมสภากาแฟเนี่ยก็ต้องต่อกันไปเรื่อยๆนะครับสภากาแฟแล่งการศึกษายาโลกครั้งที่9ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลานะครับเพื่อรับหมายต่อในการสร้างต่อเวทีความร่วมมือและการประสานการทำงานรวมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัดยะลาอย่างยืนต่อไปนั่นเอง
0: นี่น่ารักมากๆเลยนะเดี๋ยวเห็นภาพบรรยากาศนะก็คือมีการซี่กาแฟในเกียวยิติดู
1: นั่นแหละรวมสมัย
0: จ้ารวมสมัยนะแต่ว่าโมกับคนตายบ้านเรานะหัวเจ้าเจ้าเนี่ยก็คือมีการกินกาแฟใช่ไหมแต่ถ้ามันหรือไม่ใช่ว่ากินกาแฟแล้วเมาเรื่องเบื่อไปเรื่อยๆก็คือกินกาแฟแล้วมันแล่งการศึกษากันดีกว่าถ้าต่อไปเนี่ยเราจะทำมันบื้อดับปันหรือแล้วก็น่ารักตรงที่ว่าเขามีการส่งหมายโต๊ะครั้งที่9
1: ให
0: ้กับหน่วยงานอื่นต่อในการกันเป็นเจ้าภาพ
1: ใช่สลับปัดเปลี่ยนมุ่นเวียนไปประกอบการทุกท่านแต่ละพื้นที่เนี่ยก็
0: แตกต่างกันไป
1: ยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับไม่เหมือนกันนั่นในการส่งหมายต่อเนี่ยทำให้เจ้าบ้านที่อยู่รอบนอกแบบเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในถ้ำจังหวัดเราจะได้ลงในพื้นที่ไปกัน
0: ใช่แล้วก็ถือว่าเนี่ยจะเป็นโอกาสสำคัญให้กับน้องๆในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะที่จะพัฒนาเด็กต่อไปให้อยู่ในสังคมไทยของเรา
1: ใช่แล้วครับที่นี่เรื่องข้อกฎหมายวันนี้เนี่ยก็มีมาฝากเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอะไรติดตามใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ค่ะกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทำให้คนร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและบางคนก็หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการไลฟ์หรือ Facebook ทำให้ผู้อยากซื้อสินค้าหลงเชื่อและไปจ่ายเงินให้กับคนร้ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบว่าตนเองโดนหลอกเราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะข้อหาที่เกี่ยวกับการโกงเงินออนไลน์นั้นมีได้แก่ฉ้อโกงหรือฉ้อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาฉ้อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการฉ้อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมักเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการฉ้อโกงหรือฉ้อโกงประชาชนทุกๆท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวงว่าสถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือฉ้อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมแชทบทสนทนาต่างๆรวมถึงสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินไปจำนวนเงินและวันเวลาการโอนเงินเมื่อรวบรวมทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนร้ายทักมาให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าโดนหลอกอย่าลืมปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลับมาช่วงที่สองของพี่ราบขับข้าวค่ะช่วงนี้ยันเทโบค่ะจะพามาติดตามในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นโครงสุดท้ายของรอบแรกนะหลายๆคนเนี่ยก็โอ้โหจับจ่ายใช้สอยกันคึกค
1: ัก สบันนั่นแหละ
0: ถูกต้องบางคนเนี่ยก็มดตั้งแต่5วันแรกก็ว่าได้
1: อาจจะมีทีมงานเราที่มดเร็วเลย
0: ไม่จ้าของเราเตรียมตัวดับให้พร้อมเผื่อว่าจะไปกินด้วยกันไว้ห้านกันเพราะว่าห้านเท้านะ
1: ห้านยาว
0: มันไม่มีใครเดี๋ยวว่าห้าน
1: มา
0: ว่ากัน
1: ห
0: ้านเท้าพรเป็นซิดข้องไก่ข้องมันเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: มาในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะช
1: ่
0: วงนี้จะพาไปแลบรรยากาศโค้งสุดท้ายค่ะประชาชนเนี่ยมีการทยอยใช้สิทธิ์ต่อเนื่องร้านอาหารรายย่อยก็คึกคักเลยนะคะซึ่งโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะประชาชนก็ยังคงทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารรายย่อยในชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ประชาชนเลือกใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะบรรยากาศตามร้านค่ะที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนสุดท้ายที่เหลืออีกไม่กี่วันยังคงมีประชาชนทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในร้านที่ได้รับความสนใจเลยก็คือนี่ไม่ไกลไปไหนเลยข้างๆเราเอง
1: เราเอง
0: มันเลวนะร้านเจี๊ยบข้าวมันไก่ค่ะตั้งอยู่ที่ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์หนึ่งย่านชุมชนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยเมนูข้าวมันไก่เนี่ยเป็นเมนูอาหารที่เขากินได้ง่ายแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกคงไกลหลายคนโดยเฉพาะในช่วงที่หลายคนค่ะต้องวางแผนจ่ายอย่างรอบคอบการใช้สิทธิ์จากโครงการก็เลยเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะขณะที่ร้านอาหารรายย่อยเองค่ะก็ได้รับประโยชน์จากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทำให้บรรยากาศการค้าขายก็คึกคักแล้วก็มีเบียร์เนี่ยมุ่นเวียนเข้ามาในร้านค้าชุมชนค่ะ
1: แม้ว่าจะเลื่อนเวลาอีกไม่กี่วันนะครับก่อนจะสิ้นสุดโครงการแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงมองว่าสิทธิ์ที่ได้รับเนี่ยสามารถจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะค่าอาหารการกินนะครับซึ่งเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นทุกๆวันเจ้าเตียงเย็นเบอร์เจ้าเบอร์เตียงเบอร์เย็นเนี่ยต้องจ่ายตลอดสิ่งที่ประชาชนหรือกับผู้ประกอบการในขาดหวังก็คืออยากให้มาตรการดังกล่าวเนี่ยเดินหน้าต่อเนื่องครับเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นกำลังซื้อและก็สร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยในชุมชนต่อไปนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่นะครับแม่จะมีขณะนี้เนี่ยมีแนวทางพิจารณาขยายโครงการออกไปอีก2 เดือนทางเท่านุ่ยนะครับโดยให้พี่น้องประชาชน

0: เนี่ยจ่ายสิทธิ์ได้เดือนละ500บาทแต่ว่ายังต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกทีนึงนะครับว่าจะเห็นจอบหรือไม่เห็นจอบทางนี้พี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็ยังคงจับตารอความชัดเจนกันอย่าง
1: น
0: ี้กัน
1: แน่นี่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการหลายคนรวมถึงพี่น้องประชาชนค่ะเขาก็มีการคาดหวังนะว่าอยากให้มันมีการต่อยอดโครงการนั้นแหละ
0: ขยายไปเลย
1: ถูกต้องเพื่อจะได้แบบตอนนี้เนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยมันเห็นผลมันเกิดผลจริงว่ามันช่วยลดภาระไปได้เยอะมากมาก
0: บางทีเนี่ยผู้ประกอบการแต่ว่ามาเปิดด่านไม่บางคนยังไม่อ่านข่าวแต่พอติดด่านติดป้ายว่าไทยช่วยไทยพัฒ
1: น์
0: อ่ะมีไทยช่วยไทยลองไปกินเลยสักที่นึง
1: มันแล้ว
0: ถึงมันทำให้ผู้ประกอบการเจ้าไม่เนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้เหมือนกัน
1: ใช่ก็คือเอาเรียกยังไงว่าเป็นตัวช่วยในการที่ว่าจะเรียกลูกค้ามา
0: จริงนะ
1: พอรันว่างนี้นะถ้าว่ารันในแต่ก็มีป้ายติดโครงรังการว่าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยได้ไหมฉันก้าวเลย
0: ฉันก้าวเลยหัวได้เหมือนกัน
1: ฉันก้าวเลยพอหลดไปได้เยอะมากข้าว60บาทเลือกประมาณ20บาทเดี๋ยวก็ว่าบาท
0: ร้อยหนึ่งใจ20บาทนะซึ่งกับ
1: มันโฉบอ่ะ
0: ซึ่งอย่างเช่นว่าเราจะไปกินคนเดียวจากเดิมเราไม่เคยมีเพื่อนเราไปกินคนเดียวนะแต่พอเวลามีไทยช่วยไทยพลัดปุ๊บ
1: เ
0: ราชวนคนนู้นคนนี้ไปเราอ่านเพื่อนในที่ทำงานเดี๋ยวบางทีเราก็ไม่เคยตู้กันไปเนี่ยเราไปกินข้าวด้วยกันสแกนยาวเลย
1: นั่งกินด้วยช่วยฮันใช่ไหมเมื่อเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ย
0: อ่านยาว
1: นี่ช่วยฮันเนี่ยตอนนี้มันเป็นข้าวก็เลยคุณอังก็เลยบอกว่ารอรอบใหม่แล้วค่ะฝั่งนี้ไหนว่าปั๊มเลือกกี่บาทเลยนะรอบนี
0: ้เดือนนี้เลือกอยู่ประมาณตาอะไรเนี้ย300บา
1: ทแต่ว่ากัน
0: ไม่ว่าได้ครูอังกันหน้าว่ารอรอไม่หน้าว่าเต็มเรียรอบนี้
1: เต็มกระเบี้ยวเลยทีเดียว
0: หน้าว่าเดือนกันยาเนี่ยเต็มเรียของครูอังกันนะ
1: ครูอังต้องวางแผนดีๆนะเพราะว่าเขาจะให้จ่ายเดือนละ500ใช่ไห
0: มเดี๋ยวหลังจากนี้แหละเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยเข้ารอขอกันอีกที่นึง
1: วันนี้ใช่มั้ย
0: หรือวันนี้อันกว้าวหน้าจออินบิเดียเอาไว้เลยหรือว่า TikTok นะว่าปามก็ได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวละแล้ว
0: นะปัวจองนั้นก็มีคุณภาพปามเอาไว้มีอะไรปุ๊บก็จะได้แบบโลทันทีเลย
1: โอเคน้องต้องสร้างหน่วยไม่เตี้ยงก็ได
0: ้โอเคทีนี้ครับอย่างที่บอกของเรานุ่ยไปว่าวันนี้เนี่ยครม.จะมีการขอโครงการไทยช่วยไทยพลัดว่าก็จะขยายไปอีกช่องเดือนหรือไม่นะครับซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลนะครับได้มีการเผยว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็เตรียมเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับเสนอครม.ในวันนี้ครับหยิบเพราะกันยา69นะครับย้ำเรื่องของการขยายเวลายังต้องรอมติของคณะรัฐมนตรีครับเตรียมพร้อมเตือนประชาชนในยาล่งเชื้อข้อมูลที่อ้างว่าอนุมัติระยะต่อไปเรียบร้อยแล้วครับนางเศร้าละลีดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็เตรียมนำผลการดำเนินงานและก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่2กันยายน69วันนี้นั่นแหละสำหรับแนวทางการดำเนินโครงการในระยะต่อไปเนี่ยทางการขยายระยะเวลาขยายวงเงินขยายสิทธิ์หรือการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆตอนนี้เนี่ยยังต้องรอความชัดเจนนะคราวอันสักนิดนึงจากครม.โดยรัฐบาลนะครับจะประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการภายหลังจึงขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางราชการเลยก็อย่าล่มเชื่อข้อมูลที่ระบุว่าโครงการในระยะต่อไปเนี่ยอนุมัติเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องจริงครับ
1: ทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวค่ะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยใช่กลไกการรวมใจระหว่างภาครัฐกับประชาชนนะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมสนับสนุนการหมุนเวียนเม็ดเงินเนี่ยนะให้ไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ภาคบริการท่ามกลางเร่งกดดันจากราคาพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพนะคะสำหรับโครงการในระยะปัจจุบันค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ยังสามารถใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์นะจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะโดยภาครัฐเนี่ยเขารวมใจ 60% นะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะเนี่ยต้องรอติดตามกันวันนี้เนี่ยแหละว่าเขาจะมีการโคว
0: อ
1: ดพันรื้อนะ
0: แต่คิดว่าก็ให้ต
1: าให้ตาใช่ไหม
0: ไม่น่าจะผิดโป้คร
1: ับ ใช่ก็คือยอดที่ประมาณ500บาทต่อเดือนต้องรอติดตามกันค่ะ

0: พักเรื่องเศรษฐกิจมาแล้วในเรื่องโค้งสภาพอากาศกันบ้างต้องบอกว่าเมื่อเล็กตอนที่เราเล่นกันไปว่าช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศมันแปรปรวนนะตกมั่งแด
1: ไ
0: ด
1: ม่ต
0: ออ
1: ก
0: ก
1: ม
0: ม
1: ั่
0: ั่
1: ง
0: งชะเลวล่าสุดค่ะทางอุตุตายเนี่ยเขาก็ได้มีอันเตือนสงครานะจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะชาวเรือเนี่ยก็ระวังคลื่นสูงนะซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะได้เตือนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่สงขลาค่ะก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่พร้อมกับเตือนประชาชนค่ะระวังลมกระโชกแรงแล้วก็ชาวเรือเนี่ยให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ฝนฟ้าคะนอง

0: ุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศพยากรณ์อากาศค่ะโดยคาดการณ์สภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่นะจะมีฝนรั่วฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ฟังให้ดีก็คือบางพื้นที่นะไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกก่อนจะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงโดยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็ขณะที่บางแห่งเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสำหรับบริเวณทะเลค่ะห่างจากฝั่งนี่ก็มีคลื่นสูงประมาณเมตร1ถึง2เมตรเลยนะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรก็เลยขอให้ชาวเรือเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆคนก็สงสัยว่าแล้วในพื้นที่จังหวัดตรงคลาในปันปรือมั่งนะครับซึ่งในจังหวัดตรงคลาเนี่ยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่นะครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณคาบสมุทรสติงปลานะครับที่อำเภอเมืองตรงคลาอำเภอจันทน์เทพาและก็ในพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นอาจจะสูงมากว่า2เมตรนะเจ้าหนุ่ย
0: ทั้งได้นะคะก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเสิร์ชหาทาง Facebook ได้เลยค่ะ
1: ได้แล้วนะครับหรือว่าถ้าไม่พกร่มไม่พกเครื่องกันฝนกับ
0: พกเลยนะ
1: พกใครมันปีก็ได
0: ้ปันปรือ
1: พอตำตาเบิร์นเบิร์นผู้ปีปักเลย
0: ถึงวาล่ะฝนฟ้ามาเลยครึมฟ้าครึมฝน
1: ครึมว่าเดิม
0: ครึมว่าเดิมเลยยายเดี๋ยวให้สึนามิเกิดขึ้นนะ
1: เดี๋ยวพกนะพกร่มเหมือนเดิมดีวะ
0: ใช่พกร่มเถอะออกใครไม่ได้ไม่น่ารอด
1: อันตรายอันตรายกับคนอื่นนะครับอ่ะทีนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลาไม่โรและปีนี้ท่วมนักไม่ท่วมมักยะลาเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าจังหวัดยะลาครับก็เดินหน้ามาตรการเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนประจำปี2569นะครับเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระทันท่วงทีแน่นอนครับนายมัวมัดซ่านตีผีมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนครับโดยมีรองนายกเทศมนตรีนะครับนครยะลาและก็ปลัดเทศบาลนครยะลาพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยยะลาสถานีอุตุยะลานะครับโครงการชลประทานยะลากองโรงไฟฟ้าเกื้อนบางล่างหน่วยทหารในพื้นที่นะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับที่ได้มีการประชุมพิจารณามาตรการสำคัญประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แนวปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยพี่น้องประชาชนและก็อพยพพี่น้องประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการเตรียมความพร้อมกำลังพลเรือและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับรวมไปถึงการขับเคลื่อนแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะก่อนเกิดภัยด้วย
0: ด้านเทศบาลนครยะลาค่ะเขาก็ได้นำเสนอแผนเผชิญเหตุอุทกภัยเทปรับปรุงนะให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติค่ะทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการการแจ้งเตือนภัยการอพยพการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์ไปจนถึงแผนการปฏิบัติการในช่วงก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดเหตุค่ะโดยยึดมั่นความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนให้เป็นหัวใจสำคัญอันนี้สำคัญจริงๆนะความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นเทนึงเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและก็ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายแล้วก็ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะพันพือมารื้อค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเนี่ยก็ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานห้ามประมาทเด็ดขาดแล้วก็ให้เตรียมพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าปัจจัยหลักของปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเทพานมาเกี่ยวข้องกับเส้นทางน้ำนะคะดังนั้นค่ะในปีนี้ค่ะก็เลยต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการวางแนวทางป้องกันการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้กับประชาชนได้รับทราบลอดไปจนกระบวนการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเทรวดเร็วเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงดูฝนนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ
1: ใช่แล้วดีมากเลยที่หน่วยงานภาครัฐออกมาทีแอคชั่นก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมจริงๆ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเราเห็นแบบได้ใบใจ
0: มันแหละปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าฮัดใหญ่เทวนักอย่างเดียวนะยะลาเนี่ยก็นักด้วยเหมือนก
1: ัน ส่วนดอกข้างๆเรานะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่แล้วเป็นบทเรียนแล้วมาปีนี้เราก็คือต้องเอาบทเรียนนั้นแล้วมาเป็นตัวชี้วัดว่าต้องทำพันหรือถ้าว่าปีนี้

0: เกิดน้ำท่วมขึ้นมาต้องมีการดับให้พร้อมก
1: ่
0: ่อนเกิดเหตุต้องวางไว้ให้ดีระหว่างเกิดเหตุต้องอพยพคนไปเทไหนใครต้องลงไปช่วยถูกหน่วยงานต้องมาบูรณาการร่วมกัน
1: นอกจากหน่วยงานแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเหมือนอย่างในว่าปามนี
0: ่
1: ตอนนี้ลืมซื้อของตุนไว้ที่บ้าน
0: คือ
1: เราซื้อตังเอาไว้ก่อนสักเซตนึงอ่ะอยู่ได้ประมาณสัก7วันอะไรแบบเนี้ยกรณีที่ว่ามันดันมีน้ำท่วมขึ้นมาจริงๆซึ่งเราติดอยู่ในบ้านเนี่ยออกไปได้ไม่ได้อย่างน้อยได้มีต้มมาม่าได้ต้มเต้นต้มมาได้กินไปตามเรื่องตามราวได้ไปเน
0: ี่
1: ย
0: แต่ว่า
1: เ
0: นี่ยตุ้นไว้เป็นเดือนนะ
1: เยอะเกิน
0: ถูกต้องไม่ใช่ไรเดียว
1: มดอายุ
0: พอไอ้กินขึ้นมาในช่วงเรียนน้ำต้มยิ่งอ้าว
1: มดอายุแล้วกินไม่ได้ละ
0: ได้นั่งกินมาม่าบูดหรอแล้วอ่ะส่วนเจ้านี้ค่ะจะพามาแลในเรื่องของภาคใต้เรื่องฝุ่นกันบ้างค่ะตอนนี้เนี่ยภาคใต้ตอนหลังอากาศก็ดีมากนะคะค่ะ PM 2.5 เนี่ยอย่างตามนะเฝ้าระวังฝุ่นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมและก็ควบคุมมลพิษเทสิบฮอกค่ะได้รายงานสถานการณ์ PM 2.5 ภาคใต้ตอนล่างวันที่21กันยายน2569ว่าอยู่ในระดับดีมากประชาชนเนี่ยสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกตินะคะพร้อมกับเฝ้าระวังมวลอากาศจากเกาะสุมาตราแล้วก็การระบายอากาศต่ำค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและก็ควบคุมมลพิษเทสิบฮอกรายงานสถานการณ์ควบคุมคุณภาพอากาศและก็การเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะโดยภาพรวมในคุณภาพอากาศก็อยู่ในระดับที่ดีมาสามารถสูดดมอากาศได้นะตอนนี้ดีมาตกลงประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติแล้วค่ะจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศก็พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัมเฉลี่ย24ชั่วโมงโยเทระหว่าง 6.7ถึง 8.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะขณะที่ค่ะเฉลี่ย1ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ระหว่าง 13.3 ถึง 15.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ว่าพันธุ์พืชมารื้อค่ะหน่วยงานเนี่ยเขาก็ยังคงมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียก็พบจำนวน32จุดจากการประเมินด้วยแบบจำลองพบว่าแนวลมยักษ์ทิศตะวันตกแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้ค่ะรวมถึงการเคลื่อนตัวของมวลอากาศบางส่วนอาจเคลื่อนผ่านบริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตราก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ภาคใต้ของเรายังอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับจึงอาจจะทำให้เกิดการสะสมของมวลอากาศและการฝุ่นละอองในพื้นที่ได้นอกจากนี้ครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยไล่พื้นที่ของภาคใต้เราก็มีฝนตกลงมาสะสมส่งผลในความชื้นสัมผัสเนี่ยสูง 90% นะครับและอาจจะทำให้ท้องฟ้ามีลักษณะมุยมุยขมุขมัวนะครับในบางช่วงเวลาทั้งนี้ครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษที่16ครับยังคงติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศและการฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่บ้านเราเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยนะครับพร้อมกับแนะนำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปติดตามข่าวฝุ่นรายชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai ได้นะครับเพื่อรับข้อมูลและก็ประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
0: ถูกต้องค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าตัวช่วยที่ทำให้ข่าวฝุ่น PM 2.5 ลดลงก็คือเรื่องฝุ่นที่เข้ามาช่วยชะล้างตอนนี้ไปบ้างแต่ว่าถ้าหากว่าฝุ่นไม่มีเมื่อไรแล้วก็ต้องรอติดตามนะว่าลมเนี่ยมันจะพัดผ้าความฝุ่นที่เกาะสุมาตราเนี่ยมาในบ้านเราไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะต้องรอต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะอย่าเดี๋ยวนิ่งนอนใจนะติดตามกันได้ลดแอปมาก่อน Air Food

0: ตายเรามั่งดีว่านะครับเพราะว่าทางไขว้ความมันคงที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับก็ได้มีการยกรังที่เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่หน่วยงานความมันคงก็ได้มีการแจ้งเตือนทุกหน่วยนะครับในพื้นที่เนี่ยให้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารพร้อมด้วยอาสารักษาดินแดนในพื้นที่อำเภอยะลาอำเภอเปตงจังหวัดยะลาเนี่ยก็ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับเส้นทางผ่านพรมแดนไทยมาเลเซียกันทำการตรวจค้นตัวบุคคลและก็ย่านพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ย่างเข้มงวดครับเพื่อป้องกันบุคคลเปล่าไม้ผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่อีกทางเพื่อป้องกันสิ่งผิดกฎหมายที่อาจจะมีการสุกซ่อนนำเข้ามาในพื้นที่อีกด้วยท่านหน่วย
1: สำหรับเปล่าไม้ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมุ่งสร้างสถานการณ์ก็คือสถานที่ราชการท่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะและก็เปล่าไม้อ่อนแอซึ่งก็คาดว่าอาจจะมีการก่อเหตุในห่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้นะคะขณะเทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะรวมถึงจังหวัดยะลาคนร้ายก็ยังคงมีความพยายามก่อเหตุสร้างสถานการณ์รุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งการลอบยิงลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่การก่อกวนลอบวางเพลิงการเผายางรถยนต์ทำลายกล้องวงจรปิดรวมถึงเผารถเครื่องจักรกลเครื่องจักรกล
0: ก่อสร้าง
1: ถูกต้องค่ะทางนี้ค่ะด้วยต้องสงสัยเนี่ยนะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่รู้มันตุ้มตั้มตุ้มตั้มขึ้นมาเจ้าหน้าที่แบบ EOD อะไรแบบเนี้ยเข้าๆไปดูแลแล้วก็ช่วยในการตรวจแบบตัวเนียมปลอดภัยรวมไปปลอดภัย
0: ใช่แล้วนะครับอันนั้นนี่เราก็สามารถจะรวมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่กันได้
1: โทรได้เลย1341ไส้ด่วนง่ายๆได้รอ74ชั่วโมงนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการแมทเจอแล้วค่ะน้องเศร้าหนุ่ยในหัวปรามพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ผู้ชมคะปัจจุบันท้องทะเลไทยได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆที่ปล่อยลงสู่ทะเลขยะพลาสติกหรือการทำประมงที่ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงไปทุกวันหลายหน่วยงานเริ่มเห็นความสำคัญเริ่มกลับมารณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเพิ่มมากขึ้นและวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยค่ะเรามาดูกันว่าที่นี่มีโครงการหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ช่วยรณรงค์และก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กับครูไก่ค่ะผู้ที่ริเริ่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะสวัสดีค่ะครูไก่
1: สวัสดีครับ
0: อยากทราบว่าที่นี่ค่ะเขามีโครงการหรือมีอะไรเกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลบ้างไหมคะ
1: ครับก็นอกจากที่ส่วนที่ชุมชนก็ดูแลกันเองเนี่ยตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับโดยเป็นทุนของคอแดปซึ่งเป็นทุนของกลุ่มประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยในการให้ทุน

0: เราโชคดีมากตรงที่ว่าเป็นทุนที่ไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้ในประเทศไทยเรามีแค่โครงการนี้โครงการเดียวในการที่จะมาดูแลของสิ่งแวดล้อมซึ่งเนี่ยเราจะเลือกในเรื่องของการฟื้นฟูแนวปะการังนะครับโดยการที่จะคัดเลือกตัวปะการังนะครับที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงเนี่ยนะนำมาขยายนำมาอนุบาลแล้วก็นำมาที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตต่อครับคุณครับ
1: อันนี้คือเป็นโครงการที่ฟื้นฟูปะการังใช่ไหม
0: ฟื้นฟูปะการังก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการที่ทางชุมชนเนี่ยทำมาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของการสร้างบ้านให้สัตว์น้ำอะไรต่างๆหลายๆอย่างแต่ว่าโครงการนี้เราได้รับทุนสนับสนุนที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยทำร่วมกับชุมชนทำร่วมกับส่วนท้องถิ่นทำร่วมกับผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มนักอนุรักษ์ในพื้นที่รวมถึงอาสาสมัครต่างๆด้วยครับ
1: ค่ะแล้วที่มาทำไมอยู่ๆปุ๊บเขารู้สึกว่าเออเล็งเห็นว่าต้องมาใช้ที่นี่ที่มาคือมียังไงบ้างคะ
0: คือเกาะสมุยเนี่ยเราได้ชื่อเรื่องของความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ์นะครับถึงแม้จะมีการใช้ประโยชน์ไปค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการดูแลที่ดีนะครับก็น่าจะทำให้คงความสวยงามระดับโลกต่อไปได้นะครับยิ่งประกอบกับทางเกาะสมุยเนี่ยเรามีกลุ่มชุมชนน
1: ะคร
0: ับในการที่จะดูแลเรื่องของแวดล้อมมีการจับกลุ่มกันมีใช้เด็กเยาวชนมาทำงานร่วมกันนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีในการที่จะสร้างคุณค่านะครับและสร้างมูลค่าและมีการต่อยอดไปในส่วนอื่นๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างรีเจเนเรทีฟโทริซึมอะไรแบบนี้ครับ
1: อืมค่ะแล้วพอเหมือนที่ครูไก่บอกว่าเราเอาโครงการมาลงแล้วมีหลายหน่วยเข้ามาร่วมกันมีอะไรบ้างคะหน่วยไหนที่เข้ามาร่วมมือตรงนี้บ้าง
0: ครับก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นส่วนของกลุ่มชุมชนนะครับที่มีผู้นำนะครับในท้องที่เนี่ยรวมกลุ่มกันหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็มีกลุ่มของกลุ่มของการศึกษานะครับกลุ่มของนักเรียนนะครับกลุ่มของชาวประมงนะครับก็มาร่วมทำกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีภาคส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยแห่งเนี่ยเขาก็มี
1: บูรณาการม
0: าบูรณาการมา
1: ก็ถือว่าหลายภาคส่วนเลยแล้วระยะเวลาของโครงการนี้คือมีระยะเวลานานเท่าไหร่หรือต้องต่อเนื่องยังไงไหมคะ
0: ระยะเวลาโครงการจริงๆเนี่ย1ปีจะสิ้นสุดปี70แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ภาคีเนี่ยก็จะมีการติดตามมีการคืนข้อมูลมีการส่งมอบผลงานการวิจัยและก็เป็นพี่เลี้ยงต่อเนื่องในไม่ว่าจะเป็นการสร้างนักดำน้ำตอนนี้เพิ่งเสร็จไปเมื่อวานเองนะครับวันนี้จะสอบทฤษฎีกันเราสร้างนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก่อนสมมติก็จะมีทีมนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์เป็นของตัวเองในการที่จะดูแลในการปลูกฟื้นฟูปะการังทำบ้านปลาอะไรต่างเก็บขยะใต้น้ำหรือว่าทำงานฟื้นฟูร่วมกันหน่วยงานต่างๆได้นะครับ
1: ก็คือจะเป็นกลุ่มเลย
0: ใช่ครับผมแล้วก็จะหลังจากกลุ่มแรกแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีการสร้างเพิ่มขึ้นอีกหลายๆกลุ่มเพื่อจะให้เป็นทีมใหญ่และทำงานนอกจากทำงานในพื้นที่เกาะสมุยก็สามารถที่จะร่วมกับทีมนอกพื้นที่ได
1: ้ก็คือครูไก่เป็นคนที่สอนเด็กๆดำน้ำด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: อันนี้เราคัดเลือกหรือเรายังไงคะกว่าจะได้มาเป็นกลุ่มดำน้ำอย่างนี้คะ
0: ก็เราเริ่มจากกลุ่มที่เขาทำบ้านปลากันด้วยก่อนนะครับเวลามีเวลาว่างจากการเรียนการทำงานเนี่ยเขามารวมกันทำบ้านปลารวมกันเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเวลามีทางมหาลัยมีทางบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยทำงานเนี่ยเขามาช่วยกันพอเรารู้แล้วว่าเขามีความตั้งใจมีใจรักและมีเวลาในการที่จะทำให้เนี่ยนะครับก็ทางตัวแทนของชุมชนก็คัดเลือกมาเป็นกลุ่มแรกนะครับ4คนหน้าคนในการที่จะมาเรียนนะครับพอหลังจากได้กลุ่มนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็ค่อยต่อยอด
1: เพิ่ม
0: มาระดับความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็รับรุ่นใหม่ๆเข้ามา
1: คิดว่าจะต่อยอดจากโครงการนี้ไปในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลหรือสิ่งแวดล้อมอื่นในเกาะสมุยยังไงได้บ้างคะ
0: เริ่มจากการที่เราจะให้คนในพื้นที่เนี่ยเห็นคุณค่าก่อนพอเห็นคุณค่าว่าความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลนะถ้ามีปะการังมันก็ทะเลมีความสวยงามมีนักท่องเที่ยว
1: ม
0: ีอาหารทะเลกินนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างมูลค่านอกจากคุณค่าแล้วเนี่ยพอเขาเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะขยายผลในการสร้างคนให้มากขึ้นนะครับจากที่มีกลุ่มนึงแค่ไม่กี่สิบคนอาจจะขยายไปทั้งเกาะทุกมุมทุกส่วนทุกอ่าวของเกาะแล้วเชื่อมกับพื้นที่ต่อเนื่องอย่างเช่นบางส่วนของฝั่งบางส่วนของเกาะพังงานของเกาะเต่าอะไรต่างพวกนี้นะครับซึ่งก็ทำงานแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยผมก็ทำกิจกรรมอนุรักษ์ของทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เอาเครือข่ายเนี่ยมาทำงานร่วมกันได้ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดไปได้แล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือไม่สามารถทําคนเดียวได้ด้วยต้องทําร่วมกันหลายภาคส่วน
0: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนแล้วคนใช้ประโยชน์คนที่จะมามีส่วนร่วมเนี่ย ต้องช่วยกันหลายคนบ้างเลยเราทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนและไม่จำกัดเฉพาะคนในพื้นที่นะครับหน่วยงานต่างๆหรือคนนอกพื้นที่ก็สามารถที่จะมาช่วยกันได้
1: นะรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย
0: ตัวนักท่องเที่ยวสำคัญเลยเพราะว่าเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยนะครับพอเราทำแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราเอาไปขายเป็นโปรแกรมในการที่ท่องเที่ยวเชิงพื้นสร้างท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งมันจะเป็นขั้นกว่าของการท่องเที่ยวเพื่อเขาเรียกว่าเชิงนิเวศนะครับเราเมื่อก่อนเนี่ยเราท่องเที่ยวแค่ลดผลกระทบเราก็โอเคแล้วแต่ตอนนี้มากกว่าคือยิ่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้นมาช่วยกันสร้าง
1: ได้เห็นที่มาได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็คือน่าชื่นชมมากเลยที่มีสมาชิกที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
2: ดีค่ะพี่แม็กนะคะยุภาพรวานิเจริญค่ะพี่เป็นทางทะเลค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วเริ่มจากพี่ไปประชุม21เกาะทั่วประเทศที่เกาะเต่านะคะแล้วก็ในการประชุมได้มีของบริษัทวินิจฉัยเข้ามาบรรยายแล้วคือพี่ก็สนใจเพราะว่าเราอยู่แหลมสนแล้วชายทะเลที่ตรงหลังบ้านเราเนี่ยค่ะจะมีหญ้าทะเลเป็นแหล่งหญ้าทะเลเลยมีต้นโกงกลางมีต้นเทียนคือกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์มากแต่อยู่ในหาดเฉวงเป็นที่นักท่องเที่ยวมากมันก็ตามมาด้วยคือแรงงานตอนเย็นก็จะลงไปย่ำแล้วก็ไปหาปูกุ้งหอยปูปลาโขดหินเขาลือคือมีปลาตัวเล็กๆแต่ไม่มีปลาตัวใหญ
1: ่
2: คือพี่คิดว่าอันเนี้ยคือปัญหายิ่งช่วงโควิดทุกคนไม่มีงานทำ
1: ค่ะ
2: อาหารไม่มี
1: ค่ะ
2: มาหากุ้งหอยปูปลาจนเกือบจะไม่เหลือเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อย
1: พี่เห็นปัญหาว่าสิ่งที่ที่เราอยู่แล้วมันถูกเหมือนกับกึ่งๆเหมือนทำลายไปทีละนิดทีละนิดคือเหมือนกับอาจจะ
2: ให้นักเรียนมาแล้วเชื่อมโยงไปถึงในผู้ต้องขังในเรือนจำตรงแหลมสนจนในเรือนก็จะมาสอนต่อก่อนทำแต่โดยเราไม่มีนักดำน้ำเราไม่มีคนที่จะ
1: เอาไปวาง
2: ให้เราค่ะก็เลยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้ามาทำโครงการปะการังเนี่ยโลกร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นแล้วก็ปะการังเขาหูกวางที่ปลูกกันแล้วดูสวยงามอย่างเงี้ยค่ะมันจะเซนซิทีฟจะฟอกขาวเยอะอย่างช่วงตรงเนี้ยค่ะช่วงที่ว่าปลูกไว้ประมาณ3เมตรถึง5เมตรอ่ะจะเหลือไม่เหลือสัก 10% แต่ที่ฟาร์มลึกประมาณ6เมตรถึง9เมตรจะรอดประมาณ 90% นี่ค่ะ
1: ก็เลยเห็นความตรงนี้เห็นปัญหาตรงนี้ก็คือมาทำโดมปะการังเทียมด้วยใช่ไหมคะนี
2: ่โดมปะการังแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าจุดไหนที่เราจะวางแล้วปะการังก็จะมีความแข็งแรงและอยู่ได้ยั่งยืนนะคะก็เลยของมหาวิทยาลัยเขาเน้นปะการังที่ตัวที่แข็งแรงค่ะไปเก็บจากที่ในที่ปะการังรังตายเหมือนว่าเป็นฟอกขาวเยอะก็เอาตัวนั้นมาเพื่อมาเพาะพันธุ์ต่อแล้วเราจะได้เป็นปะการังที่แข็งแรงขึ้นประมาณนี้ค่ะ
1: บางทีอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าเราอยากจะไปดูว่าวิธีการทำโดมปะการังเทียมหรือที่เขาเรียกว่าไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทำโดมปะการังเทียมได้ใช่ไหมคะ
2: ดีค่ะได้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการทำโดมปะการังเทียมเขาทำยังไงกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ

การอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลมีหลากหลายวิธีแต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการสร้างบ้านปลาทำโดมปะการังเทียมนำไปวางใต้ทะเลเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเข้าไปอาศัยทดแทนปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำโดมปะการังเทียมกันค่ะว่าจะมีวิธีทำอย่างไรกันบ้าง

0: นี้เราก็มาอยู่กับคุณครูระดาค่ะผู้ที่สอนเด็กๆทำโดมประการังเทียมของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อกี้ที่เราเห็นว่าเป็นโดมประการังเทียมเนี่ยคุณครูก็แนะนำเด็กๆให้เด็กๆได้ทำกันใช่ไหมคะอันนี้มันต่อยอดมาจากยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณทางพี่ยุพาพรวานิจเจริญนะคะหรือว่าพี่แม็กตอนนั้นได้รับการประสานไปจากพี่แม็กนะคะว่าให้นำนักศึกษาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลค่ะการไปวางโดมปะการังให้กับปะการังฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมของอำเภอเกาะสมุยเรานี่แหละค่ะก็เลยนำเด็กนักศึกษามาชุดหนึ่งและพอมานี่แหละค่ะก็คือเป็นแรงบันดาลใจก็คือเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดเพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนตรงนี้ค่ะพี่ก็เลยได้นำสิ่งที่พี่มาพบเห็นนี่แหละไปนำเสนอท่านผู้บริหารและก็ได้รับการสนับสนุนเสมอมานะคะหลังจากนั้นพี่ก็นำเด็กมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำโดมปะการังให้กับนักศึกษาโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตำบลบ่อผุดค่ะ น้องๆจากบ่อผุดและก็หาดงามที่มาร่วมกันทำเรียนรู้และก็จะไม่ใช่เฉพาะเรียนรู้แค่การทำโดมปะการังเท่านั้นนะคะยังมีนักศึกษาของเราที่ไปวางลงทะเลไปวางร่วมกับพี่ๆนักอนุรักษ์ค่ะค่ะและก็เรียนดำน้ำด้วยซึ่งตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งก็เป็นโอกาสดีๆพี่มองแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของสกรเนี่ยเรารู้ว่านักศึกษาสกรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆที่ขาดโอกาสนะคะแต่ว่าเราทำยังไงที่ให้เด็กเหล่านี้ล่ะค่ะมีคุณค่าในตัวเองและก็ช่วยเหลือสังคมโดยพี่จะสอนเด็กกลุ่มนี้ว่าเราไม่ได้ยึดของค่าของเงินเสมอไปเรารู้ว่าเงินมันจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตแต่สุดท้ายแล้วการที่เราได้ทำอะไรเพื่อสังคมอันนี้มันสำคัญยิ่งกว่าเราก็นำนักศึกษากลุ่มนี้แหละค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันในการทำโดมปะการังและก็ต่อยอดให้กับชุมชนและก็ที่สำคัญก็คือการได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าเราได้มาสอนน้องๆให้ได้ทำเพื่อโดมปะการังนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
1: ใช่ค่ะ
0: เราได้รับการสนับสนุนหรือว่าร่วมมือจากหน่วยงานไหนไหมคะในการทำอุปกรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็จะเป็นของวินิจัยแล้วก็ของทางพี่แม็กเองนี่แหละค่ะจริงๆแล้วคือเราทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่เริ่มจากใช้อวนเชือกยักษ์เนี่ยที่เป็นอวนทะเลอะค่ะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำอวนจากเชือกอวนชาวประมงเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าทำเปลทำรถขยะต่างๆเนี่ยค่ะทำให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นและพอมีกิจกรรมดีๆนี้เราก็มีเครือข่ายคือของทางสกรเองเนี่ยค่ะก็จะมีนักศึกษาที่เป็นนักโทษในเรือนจำผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยแล้วเราก็ประสานกันแล้วก็มาเป็นเครือข่ายได้ในเรือนจำอำเภอเกาะสมุยด้วยโดยมีพี่แม็กเป็นตัวประสานเป็นคนประสานเป็นศูนย์กลางตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่ามากๆเชื่อว่าวันนี้นะคะเราทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเกาะสมุยของเราเนี่ยเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยตอนนี้และเยาวชนกลุ่มนี้แหละมันเป็นกำลังสำคัญของชุมชนต่อไปถ้าวันนี้ขาดเยาวชนที่จะมาเติมเต็มตรงนี้ค่ะพอรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่แม็กว่าล่วงลับไปเนี่ยเราก็ไม่มีใครต่อยอดแล้วเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมา
0: สร้าง
1: ใช่ค่ะสร้างตัวแทนสร้างตัวแทนให้เขารู้จักรักสังคมรู้จักรักชุมชนที่เขาอยู่และหวงแหนผืนแผ่นดินตรงนี้ที่เขาทำมาหากินไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนค่ะบางคนไม่ได้เป็นลูกหลานของอำเภอเกาะสมุยแต่เขาเมื่อมาทำมาหากินที่นี่แล้วเท่ากับว่าเขาคือคนของอำเภอเกาะสมุยที่ต้องรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของที่นี่ค่ะ
0: คือวิธีการคือไม่ได้เชิงบังคับแต่ว่าเราทำให้เห็นแล้วก็เหมือนกับชวนกันมาทำเพื่อสร้าง คุณค่าตรงนี้จนเขาบางทีเขารู้สึกตระหนักเองว่าเอ้ยเรามาอยู่ที่นี่เราก็ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ด้วยใช่ไหมระยะเวลาที่เราสอนน้องๆมากี่ปีแล้วคะโครงการนี้ได้ทำมา
1: ประมาณ2ปีแล้วค่ะ
0: แล้วมีแผนต่อเนื่องจะต่อยอดไปยังไงบ้างไหมคะ
1: ค ค่ะก็คือสําหรับแผนต่อเนื่องต่อยอดเนี้ยแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันได้ผลอย่างน้อยคือการทําโดมปะการังเนี่ยเราเอาไปวางในทะเลใช่มั้ยคะไม่ใช่เฉพาะปะการังเท่านั้นที่จะงอกงามที่จะทําให้ระบบนิเวศทางทะเลดีขึ้นแต่ว่ากุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆมันก็จะเป็นการอนุบาลสัตว์น้ำ
0: มันเป็นบ้านของเขาม
1: ันเป็นบ้านของเขาด้วยเหมือนเราไปสร้างบ้านให้กับสัตว์ในทะเลเนี่ยค่ะม
0: ัน
1: ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นความภูมิใจค่ะและครูก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เฉพาะความภูมิใจของครูมันเป็นความภูมิใจร่วมกันทั้งนักศึกษาทั้งครูและก็ชุมชนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญและนักท่องเที่ยวที่มาบางครั้งนะคะเวลาไปเนี่ยเขาก็มาร่วมด้วยอันนี้ก็นอกจากจะในส่วนของการทำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
0: อยากให้คุณครูฝากถึงคนที่มาเที่ยวก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ในเกาะสมุยเองที่จะให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้คงอยู่ตลอดไปต้องทำยังไงบ้างอยากให้ฝากถึงผู้ที่ชมอยู่ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะคะของอำเภอเกาะสมุยอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นสมบัติที่มันล้ำค่ามากๆนะคะสำหรับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของอำเภอเกาะสมุยอยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เป็นประชากรแฝงหรือแม้แต่คนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเองรู้จักรักและหวงแหนธรรมชาติไม่ใช่เพื่อวันนี้นะคะแต่เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้าด้วยอยากให้เกาะสมุยเป็นหาดสวรรค์เป็นเกาะแห่งเสรีภาพที่คนมาเที่ยวแล้วได้ทั้งความประทับใจกลับไปและก็ได้อนุรักษ์ร่วมกันด้วยค่ะ
0: ค่ะใครมาเที่ยวก็คือรู้สึกเที่ยวไปแล้วก็ภูมิใจด้วยว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขอหนึ่งปะการังเทียมเขาทำยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้าง
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ

0: ผมนักศึกษาสกลผมรู้สึกภูมิใจมากได้เป็นส่วนหนึ่งของเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติของปะการังครับกิจกรรมที่ผมทำนะครับทำโดมไม่ให้ขยะสกปรกและให้ทะเลใสสะอาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมและก็ได้เห็นแนวปะการังที่เราได้ปลูกได้ทำไว้ให้ปลาได้ให้มันสวยงามครับได้ลงดำน้ำด้วยครับได้ไปดูปะการังได้ไปเห็นสิ่งที่ทุกคนได้ทำกันครับว่ามันสวยขนาดไหนแล้วก็มันก็จะมีบ้างบางอย่างที่เศษขยะพวกเหยื่อตกปลาอะไรติดค้างก็ลงดำไปช่วยเก็บกันครับหลังจากที่พวกเราได้ทำกิจกรรมนี้ท้องทะเลอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับปะการังก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็อยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยและพยายามอย่าทิ้งขยะลดขยะเพื่อไม่ให้ไปทำลายปะการังและธรรมชาติของทะเลครับ
1: วันนี้ก็รู้สึกเหมือนได้มาช่วยได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอะไรค่ะเพื่อจะให้ได้เกิดประโยชน์อะไรได้หลายอย่างก็มีความสุขนะคะแบบว่าได้มาช่วยกันได้มาทำอะไรใหม่ๆอะไรค่ะลองทำอะไรใหม่ๆก็ถ้าพวกเราช่วยกันทำไปเรื่อยๆในอนาคตก็จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมที่เราอยู่กันนะคะต้องช่วยกันรักษาก็ขอให้ไม่ทิ้งขยะที่ทะเลแบบว่าเกินการแบบว่าถ้าเอาของมากินอะไรก็

ไม่ดูแม่จะดูเองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนไทยไม่ให้สูญหายไปด้วยความซาบซึ้งนี้ครูอีทจึงนำความรู้ทักษะด้านศิลปะการแสดงที่ตนเองเคยเรียนมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆในชุมชน

0: ที่มีพระราชสวนีของสมเด็จพระพันปีว่าถ้าไม่มีใครดูโขนเดี๋ยวแม่จะดูเองขนลุกเราไม่นึกว่ามันจะมีโอกาสนี้โอกาสที่เราได้เรียนได้เรียนได้ศึกษามาเราไม่ใช่จบเอกนี้แต่ว่าเราขอทำงานถวายเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ใช้ความรู้ตรงนี้ที่ได้เรียนมานิดหน่อยในคอร์สเล็กๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสมาสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็ได้สอนเด็กๆที่ซนๆก็ให้เขารู้สึกว่าโขนมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเราไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่แต่ว่าหน้าตรงนี้มันเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีคุณครูคนนึงพยายามสอนให้อยู
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เจ้าของบ้านเลยค่ะจะเห็นว่าน้องๆกำลังซ้อมอยู่ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: อันนี้คือเด็กๆ เขาจะต้องมาซ้อมทุกวันไหมคะ
0: โดยปกติก็คือนัดว่าถ้าใครว่างให้มาซ้อมได้เลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็คือหลังจากเลิกเรียนก็จะเดินกันมาจากโรงเรียน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ผู้ปกครองก็จะมาส่งเช้าหน่อยก็คือช่วงประมาณ9โมงแล้วก็จะมารับกลับตามเวลาที่ผู้ปกครองเลิกงานครับ
1: น้องๆก็ต้องมาซ้อมทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยก็มาด้วยเหรอ
0: ครับแล้วแต่คือบางคนบางวันติดธุระบางคนไปต่างจังหวัดแล้วตามอัธยาศัยเขาครับ
1: เดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราถึงพามาดูน้องๆซ้อมนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่แบบเหมือนเป็นบ้านที่เปิดเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ

0: เดิมทีก็คือเหมือนที่ครูอิทบอกก็คือเป็นบ้านแล้วก็ปรับมาเป็นพื้นที
1: ่มีปัญหาของเรื่องสึนามิแล้วก็พอเอากิจกรรมศิลปะนาฏศิลป์บำบัดเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ปกครองแล้วก็ครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิเราก็เลยได้มาตั้งแต่ตอนนั้นก็ประมาณ30กว่าปีแล้วครับ
0: 30กว่าปีแล้วซึ่งถ้ามองดูแล้วโขนเป็นเหมือนศิลปะชั้นสูงน้อยมากที่จะมีโรงเรียนหรือว่าครูจะสอนโขนให้กับเด็กเพราะว่าค่อนข้างที่จะยากเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รื้อฟื้นแล้วก็นำกลับมาสอนให้กับเด็กๆได้สืบทอดต่อค่ะ
1: ความรู้สึกแรกคือจะหนักใจที่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้จบเอกนาฏศิลป
0: ์อ๋อเหรอคะ
1: ครับผมไม่ได้จบเอกนาฏศิลป์แต่ว่าผมแค่อาศัยได้เรียนคอร์สหนึ่งตอนที่อยู่มหาลัยแล้วเราชอบเป็นการส่วนตัวพอเราเล่นได้เราก็เก็บภาพตรงนั้นไว้เป็นความประทับใจส่วนตัวพอท่านผู้อำนวยการเห็นว่าเอาโขนตรงนี้มาช่วยบำบัดฟื้นฟูของคนที่ประสบภัยสึนามิเขาจะถามว่าแล้วนี่เด็กผู้ชายจริงๆด้วยที่วิ่งเล่นเตะบอลที่สมทนได้แล้วเขาถามว่าเอาความรู้เรื่องโขนอาจารย์เขาบอกนี่เป็นเหลี่ยมของ
0: มีนักเรียนมากี่รุ่นแล้วคะ
1: หมดแล้วครับ
0: แต่ละปีก็จะออก
1: ไ
0: ป
1: พวกโขงหน้าที่เป็นหน้าลูกไข่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยักษ์ต้องเป็นสูงๆแต่ลิงนี่ก็คือเอาลิงมาฝึกเลยครับ
0: จับลิงมาฝึก
1: ก็คือเอาลิงมาฝึกลิงเลยครับก็คืออยู่ไม่นิ่งเลยครับก็คืออยู่ไม่นิ่ง
0: แล้วนี่เขาต้องทำยังไงหรือว่าเขาต้องปรับตัวยังไงคะเนี่ย
1: ก็จากลิงที่ปีนผลหมากล่างไม้อยู่ก็เป็นลิงที่ได้ใส่ชุดโขนที่เป็นระบบระเบียบอยู่เป็นลิงของพระรามอยู
0: ่กลายจากลิงซนๆก็กลายเป็นลิงที่มีระเบียบมากยิ่งขึ้น
1: จะเห็นตอนที่มีระบบก็คือเข้ากระบวนการของการกระบวนทัพของการยกลบมันจะต้องเหมือนกันแต่ว่าจะสอนธรรมชาติของลิงว่าถ้าขนก้อนหินตอนจองถนนอะไรพวกนี้การเกาอะไรนี้คือสร้างสรรค์ได้เลยคือพอสอนพื้นฐานเขาว่าเกามีกี่สเต็ปแล้วก็ให้เขาบอกว่าอย่าเกาเหมือนกันนะเพราะว่าไม่นั้นมันจะผิดปกติของวิสัยลิง
0: คือแต่เรามีสเต็ปในการเกาให้
1: มีครับเราบอกว่าเกาขมับเกาอะไรเกาฝ่ามืออะไรพวกนี้แต่พอบอกว่าเล่นจริงๆแล้วบอกว่าถ้าลูกเกาเหมือนกันอ่ะมันผิดปกติของลิงเพราะว่าลูกจะ
0: เกาไม่เหมือนกัน
1: คันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพอเข้ายกลบเนี่ยมันออกเป็นกระบวนทัพที่ลบกันที่มันเป็นทางการของมีเจ้านายมีพระมหากษัตริย์อยู่เราจะต้องลบเป็นแบบแผนเพราะนั่นหมายถึงว่าเป็นฝูงลิงที่ถูกฝึกมาแล้ว
0: ค่ะ

0: น้องๆก็ได้มาร่วมแสดง MV ที่โกไข่ได้แต่งถวายให้กับพระพันปีหลวงด้วย
1: ก็ไม่คาดว่าจะได้รับเกียรติจากตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าโกไข่ดร.จุมพลทองตันเป็นคนที่เห็นความสามารถแล้วก็สนับสนุนเด็กในท้องถิ่นแล้วก็ให้โอกาสจะโทรมาตรงเลยคุณครูเดี๋ยวผมจะทำเอ็มวีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะพอนึกถึงพระพันปีหลวงคือเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องโขนพอดีของจังหวัดเรามีโขนอยู่แล้วอยู่ที่อำเภอตะกัวป่าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมซ้อมเด็กไว้ได้เลยนะเดี๋ยวพอดเรื่องค่อยมาคุยกันอีกทีนึงก็ได้คุยกันเป็นระยะระยะจนมาถึงวันที่นัดซ้อมก็คือมาเตรียมกันว่าจะต้องอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนจุดไหนแล้วก็ได้ออกมาเป็นเอ็มวีที่เห็นนะครับ

0: จะเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนเหมือนอย่างด้านหลังนี้คือ
1: เป็นตัวทศกัณฐ์กับมารีตอันนี้จะเล่นตอนที่สั่งมารีตครับสั่งมารีตให้แปลงมาเป็นกวางทองเพื่อที่จะให้กวางทองเนี่ยไปหลอกล่อนางสีดาให้นางสีดาเนี่ยเกิดอยากจะได้อ้าวไหนกวางทองมาก
0: วางทองขุยเรียกแล้วกวางทอง
1: เนี่ยกวางทองกวางทองจะเป็นยักษ์ตัวมารีตัวนู้นนะครับแปลงมาแล้วก็ไปหลอกล่อนางสีดาให้ออกจากอาสมแต่นางสีดาไม่ออกพระรามจะออกแทนพระรามจะออกไปตามจับเองพอตามจับไปตามจับมาก็ผิดสังเกตว่าทำไมกวางในป่ามันเป็นสีทองพอผิดสังเกตปั๊บก็
0: กล
1: งกลแล้วกลับไปที่กุฎีกลับไปที่อาสมไม่ทันแล้วฝ่ายนุรักษ์พาตัวนางสีดาไปแล้วนี่เป็นต้นเรื่องของการ

0: ที่พระรามต้องตามทั้งเรื่องเลย10,000กันแล้วก็ให้เขาต่อแล้วถ้าเกิดเขามุ่งมั่นจริงเขาก็ได้เล่นครูจะซัพพอร์ตให้ได้เล่นให้ได้ขึ้นเวทีหมดเลยมันจะเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต
1: อันนี้จะไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะเหมือนเขามองหน้าเหมือนเขามองหน้าเราอยู
0: ่
1: อ๋อไม่ใช่เนาะโอเคไม่ใช
0: ่เซตนี้กว่าที่จะได้เล่นมาเป็นชุดยิงขึ้นวันนี้ฝึกมาแล้วขึ้นปีที่3แล้วครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพอเขากำลังได้ที
1: ่ไม่ใช่
0: ระบบการหายใจได้ที่แล้วเหลี่ยมท่าเขาสวยถึงจะได้เล่นเป็นตัวที่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆรุ่นต่อไป
1: ต่อไปครูอีฟบอกว่าลิงมีท่าใช่ไหมคะอยากให้ลิงมานี่หน่อยค่ะเราเรียกซะลิงเลยหนุมานอาจารย์ว่าสเต็ปการเกามีอยู่เป็นยังไงบ้างคะสเต็ปการเกา
0: เกาเกาเกาท่าไหนก็ได้เกาจากบนลงล่างก่อน
1: เกาจากบนลงล่างด้วย
0: อันนี้ตรงขมับ
1: ค่ะ
0: มือไหล่ข้อศอกเอวหัวเข่าครับ
1: โอ้นี่เขามีสเต็ปการเกาแบบไล่ลงไปเรื่อย
0: ๆถ้าสอนเด็กที่เป็นเด็กประถมนะจะให้เขาจําจากที่ไล่ลงมาตามลำดับแต่ว่าพอเวลาเด็กแสดงพอเวลาเด็กแสดงจริงแล้วก็แสดงเป็นแล้วเขาจะเกาตรงไหนก่อนก็ได้เลย
1: ค่ะอ๋อก็ฟรีสไตล์แล้วแต่เขา
0: ฟรีสไตล์ฟรีสไตล
1: ์โอเคเชิญหนุมานเลยค่ะ
0: ฟรีสไตล
1: ์หนุมานจะได้ไปจับปลาค
0: ่ะสนจริง
1: ส่วนอีกคนนึงอันนี้คือถ้าไม่ได้แสดงเขาจะยิ้มแต่พอแสดงปุ๊บหน้าเขาจะนิ่งทันที
0: มันจะเป็นลักษณะของหน้าตาศิลป์ไทยก็คือให้ยิ้มในหน้า
1: คือ
0: ห้ามเห็นฟัน
1: ค
0: ือห้ามเห็นฟันต้องแสดงออกมาทางสีหน้ากับแวว
1: ตา
0: ครับถ้ายิ้มก็คือจะต้องยิ้มแบบเหนียมอายแบบเป็นกุลสตรีแต่ถ้าร้องไห้ก็คือแตะเลยครับ
1: ขอดูท่าอ่อนช้อยหน่อยได้ไหมคะท่าประจำตัว
0: ตัวเราสวยตัวเราสง่างามไหนทำไงตัวฉัน
1: เขาต้องมีคำร้องด้วยไหมคะ
0: แล้วแต่ครับถ้าเกิดสมมุติว่าถึงบทที่จะต้องเจรจาหรือว่าบทภาคก็จะมีก่อนพอมีบทภาคบทเจรจาเสร็จปั๊บก็จะเป็นดนตรีนี่เป็นอัจฉริยะของครูดนตรีของไทยโบราณเลยครับ
1: ให้ครูอิทฝากถึงเด็กๆที่อยากจะเข้ามาเรียนแล้วก็ฝากถึงให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์โขนให้ยังคงอยู่คู่กับจังหวัดพังงาแล้วก็ประเทศไทยต่อไปค่ะ
0: แหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็สนใจให้บุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่านที่1อยากจะสืบสานมรดกศิลปะนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยให้ได้เรียนรู้ครั้งนึงในชีวิตเราไม่ต้องพาบุตรหลานไปเรียนถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้อยู่ในอำเภอตะกัวป่าอยู่ตรงคลองสังเนตรงนี้ครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่ารบกวนผู้ปกครองคดข้าวหอมให้เด็กมาแล้วก็หรือไม่ก็เด็กจะเดินไปอุดหนุนร้านขายของชำตรงนี้กับเตี๋ยวบ้านๆตรงนี้ครับในลักษณะของการซ้อมมันต้องใช้เวลาในการที่จะออกมาเป็นแบบที่อยู่ข้างหลังคือต้องมีเวลาให้แต่ในการซ้อมของนาฏศิลป์เราจะแทรกวิชาการโดยการที่มีการทำการบ้านท่องศัพท์ท่องสุดคูณเพื่อที่จะสลับไม่ให้เด็กรู้สึกเหนื่อยเกินไปแล้วก็ถ้าผู้ปกครองว่างยินดีได้เลยนะครับให้เด็กมาที่แหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลาได้เลยครับ
1: นี่ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะเหมือนเป็นบ้านสวนบ้านที่เปิดให้กับเด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยถ้าเรามองอีกทั้งเด็กๆก็ต้องมีวินัยด้วยในการที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กเยอะมากนั่นแสดงว่าเด็กเหล่านี้เขามีวินัยในการที่จะฝึกฝนผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสืบทอดโขนต่อไปเรื่อยๆวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณครูอีทมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะ
0: ค
1: ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะเด็กๆคนสวยสำหรับอาทิตย์หน้านะคะพอจะพาผู้ชมไปไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะวันนี้มอบเวทีนี้ให้กับเด็กๆค่ะ

0: ขนเป็นศิลปะที่รวบรวมหลายศาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกันทั้งนาฏศิลป์ดนตรีวรรณคดีและงานช่างฝีมือผสมผสานกับท่าทางจังหวะก้าวที่ถูกฝึกฝนฝึกซ้อมมาอย่างหนักต่อให้นอกเวลาจะซนจะหัวร้อเสียงดังสนุกสนานแค่ไหนเมื่อได้ยินเสียงดนตรีขึ้นเด็กๆทุกคนก็จะเข้าสู่บทบาทของตัวละครในทันทีบางคนเป็นพระบางคนเป็นนางบางคนเป็นยักษ์และบางคนเป็นลิงด้วยสมัยที่เปลี่ยนไปโขนก็พัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพื่อให้การแสดงโขนนั้นมีสีสันมีอรรถรสเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของผู้แสดงเอาไว้นั่นคือการสวมหัวโขนหรือสวมหน้ากากค่ะสิ่งที่ทำให้พลอยประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือเด็กๆทุกคนยังอยู่ในวัยเรียนแต่กลับไม่ออกไปเที่ยวเล่นเหมือนคนอื่นเลือกที่จะใช้เวลาว่างมาเรียนรู้และฝึกซ้อมการแสดงที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นทุนการศึกษาและยังช่วยแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวได้ด้วย
1: การที่จะเล่นโขนและได้ใส่ชุดยืนเครื่องหมายถึงรัดเครื่องนะฮะมันเหมือนกับลักษณะของการเล่นกีฬาเลยเราต้องซ้อมกีฬาให้ถึงจุดหนึ่งจนถึงเราจะถึงจะใส่เสื้อที่จะไปแข่งขันก็ได้แต่ว่าของการแสดงโขนเนี่ยพอเราซ้อมได้กำลังมาถึงจุดหนึ่งเราต้องแต่งรัดเครื่องที่หายใจไม่ออกแล้วก็ต้องอดทนที่จะเข้าห้องน้ำลำบากแล้วก็พอสวมหัวระบบการมองเห็นจะมองเห็นได้นิดเดียวเราต้องฝึกระบบของการหายใจใหม่ถ้าเด็กคนไหนที่ซ้อมกำลังไม่เข้าที่อ่ะบางทีแต่งตัวแล้วเขาจะเป็นลมเราต้องให้เขาหยุดไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นพอเด็กได้ใส่เครื่องเนี่ยเขาจะทำให้เขาเกิดความภูมิใจแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นก็คือหนึ่งคือต้องอดทนแล้วผลจากการอดทนเนี่ยเขาได้ใส่ชุดที่มันเป็นมรดกโลกส่วนหนึ่งแล้วก็มันจะทำให้เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีเล็กน้อยก็คือเด็กจะเล่นโทรศัพท์เยอะตอนแรกๆที่ขออนุญาตผู้ปกครองมาซ้อมผู้ปกครองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าผู้ปกครองต้องทำงานแล้วผู้ปกครองไม่เข้าใจว่าหน้าตาศิลป์มันจะมีประโยชน์ได้ยังไงทีนี้พอมาซ้อมปั๊บพอผู้ปกครองเห็นระบบการซ้อมแล้วก็เห็นรั้วรอบขอบชิดแต่ยังได้เล่นโทรศัพท์เหมือนเดิมทำให้ผู้ปกครองไว้วางใจแล้วเราใช้ความมีระเบียบวินัยความเป็นระบบตรงนี้ค่อยๆแทรกเรื่องเนื้อหาเป็นหน้าตาศิลป์ชั้นสูงถ้าใครชอบเนี่ยเรียนวาดรูปเรียนทำหัวโขนก็มีรายได้เข้าใจแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุนมากขึ้นครับ
0: บ้านศิลป์ณัฐโกลานอกจากจะเปิดสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่นและโขนให้กับเด็กๆแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้คนภายนอกที่สนใจได้เข้ามาชมด้วยค่ะอย่างวันนี้พลอยก็ได้มีโอกาสมาชมน้องๆซ้อมการแสดงโขนด้วยตาเนื้อของตัวเองทุกคนแสดงตัวละครที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างงดงามไม่ว่าแดดจะร้อนขนาดไหนแต่เด็กๆก็แสดงและใจสู้มากค่ะแค่โรงเรียนสอนการแสดงเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถได้เรียนรู้ฝึกฝนและได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรม

0: ทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: ก็คนไทยรักการปรุงต่อไปนี้การปรุงจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสสสขอแนะนำเปลี่ยนปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงห่วงเครื่องปรุงที่เฮลตี้ที่สุดในโลกพร้อมช่วยเพราะในอาหารทั่วไปมีการใส่เครื่องปรุงมาเยอะอยู่แล้วได้แบบนี้หรือดีที่สุดคือไม่ปรุงเลยเพียง3สัปดาห์ร่างกายจะเริ่มชินแล้ววันนั้นอาหารจะอร่อยได้แม้ไม่ต้องปรุงเพิ่มบอกลาพวงเครื่องปรุงหรือเหล่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังความสุขขภาพดีของคนไทยก็เพิ่มได้ทั้งประเทศลดปรุงลดโรคจากสสส
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
4: ง่ายไม่ใช่ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
9: นานๆมันดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
10: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดๆหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
11: ใช
10: ่ใ
11: ช่ครับของทุกคนครับ
12: ฟังพี่ชนกัน
10: ไปบุญไม่เอาไงลูก
12: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
11: ของชาวต่างชาติด้วยครับ
10: What
11: เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ

0: สวัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้นะคะพี่ซ้อนแล้วก็พี่บีค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ชวนพี่น้องประชาชนค่ะชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการสืบสารพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาค่ะเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยค่ะภายในงานนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าชมพื้นที่และก็ได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆของศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองค่ะที่ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริทางด้านการเกษตรการประกอบอาชีพและการจัดการทรัพยากรเพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้จริง
1: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ศึกษา

0: การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นำองค์ความรู้ให้กับน้องประชาชนสู่การแปรรูปนะคะและจุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปแต่ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยที่แปรรูปเราเอามาจัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนคะ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค่ะก็สามารถที่จะแบบไปซื้อได้นะคะที่ร้านพิกุลเกษตรพันธ์ค่ะซึ่งจะเปิดตั้งแต่ในช่วงเวลา 8:30 จนถึง 16:00 ของทุกวันเลยแต่วันนี้นะคะกลายเป็น2ที่เลยค่ะพี่บีท
0: ั้
1: งในส่วนของร้านพิกุลเกษตรพันธ์แล้วก็รวมไปถึงที่อาคารแปรรูปนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมที่มาท่องเที่ยวอะค่ะไม่ว่าคุณจะเข้าประตูด้านข้างนี้หรือว่าประตูด้านหน้านะคะก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เลยที่ในส่วนของพิกุลทองนะคะเขาแปรรูปไม่ว่าจะเป็นพืชผักน้ำผึ้งชนรงค์แล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกผลิตภัณฑ์จากสารด้วยนะคะพี่บี
0: ใช่แล้วถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราพาไปดูด้านในกันค่ะว่ามีอะไรให้เราได้ช้อปกันบ้าง
1: ค่ะ
0: อะไรคะ
1: เอาเยลลี่โอ้ปกติไม่เคย
2: เป็นใช่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
3: ค่ะแล้วมันเป็นรูปค่ะ
0: ค่ะมีอะไรบ้างคะมีรสชาติอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวพ
3: ู
0: ดให้
3: โอเคโอเคค่ะตัวนี้จะเป็นเยลลี่มะพูดค่ะรสชาติ
0: จะชิม
1: ท่านจะชิมได้ไหมคะ
0: ชิมเลยอ
1: ันนี้คือท่านมองว่ามันตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าน้องๆบางทีอาจจะแบบไม่ชอบดื่มที่เป็นน้ำแต่อันนี้มันก็เหมาะมากที่เป็นเยลลี่ให้ดูเนื้อก่อนอันนี้เลือกเป็นมันเบอร์รี่นี่นี่อุ๊ยน่าทานมาก
0: รสชาติ
4: ส้มแขก
0: เอาตัวเป็นมัลเบอร์รี่เลย
1: มัลเบอร์รี่เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานแบบเย็นน่าจะอร่อยมากๆ
0: ใช
1: ่โ
3: อ้วันนี้ก็จะเอาให้อ
1: ร่อยมาก
3: ลองชิมดูก่อน
0: ค่ะ
3: แล้วก็อันนั้นก็อาจจะมีการจำหน่าย
1: แล้วคาดว่าจะจำหน่ายแบบเป็นทางการประมาณเมื่อไหร่คะ
3: น่าจะเดือนหน้าแล้วรอให้แบบเราเหมือนประเมินนะคะ
0: ว่
3: าเราคงว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนก็อาจจะเป็นซูนีนการจำหน่ายในเดือนหน้า
1: เข้มข้นมากพี่บี
0: มาชิมได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แปรรูปโดยคนในพื้นที่ผลิตผลของพื้นที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นี่เลยค่ะเจลลี่ที่เป็นรสชาติของผลไม้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ต่อกันไหมคะ
0: ต่อกันเลยอันนี้จะมีอะไรบ้าง
4: อันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มค่ะแล้วก็
0: ผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ
4: ก็จะมีน้ำสมุนไพรต่างๆ
0: ค่ะ
4: แต่ตอนนี้ก็ยัง
0: นี่เลยน้องซ้อน
1: อะไรคะนี่อันนี้เป็นอะไร
0: เป็นแยม
1: มะม่วงอุ้ยแยมมะม่วง
3: เพราะว่าเหมือนมะม่วงเบามันมีเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เลยมาแปรรูปมาเป็นแยม
1: แยมมะม่วงเบาด้วยแสดงมันก็จะออกรสเปรี้ยวนี่แล้วอันนี้อะไรเอ่ย
3: อันนี้จะเป็นน้ำตาลอ้อย
1: น้ำตาลอ้อยก็เป็นแยมเหมือนกันเหรอคะ
3: น้ำตาลอ้อยเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มต่อไอเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกับเวลาเราจะไปชง
3: น้ำตาล
1: น้ำตาลได้เลยแล้วที่สำคัญมันก็เพื่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติ
0: ใช่แล้วเรามีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยปกติเราจะเห็นแบบผลิตภัณฑ์แพ็กเกจแบบใหญ่ๆนะคะแต่เนี้ยเราย่อส่วน
3: ย่อส่วนให้เป็นขนาดเล็กลงสามารถหมายถึงว่าคุณเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ลูกค้าได้สะดวกด้วยค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่เราแบบว่าจัดแพ็กเกจใหม่กับผลิตภัณฑ์ใหม
1: ่
0: ที
1: ่
0: เกิดขึ้นก็คือสามารถไปซื้อได้ที่ช็อป
3: ของร้านพิกุลเกษตรพันธ
1: ุ์นี
0: ่ค่ะ
1: พิกุลเกษตรพันธุ์นะคะไปได้เลยทุกวันตั้งแต่ 8:30 จนถึง 16:00 น.ค่ะแต่ช่วงงานนะคะก็มาได้ที่อาคารแปรรูปค่ะ
0: นี่ก็เป็นผลิตผลทางการเกษตรนะคะใครที่ชอบทานผักยกแคร่ผักแบบไฮโดรโปนิกอันนี้เลย
1: บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มางานนี้พกแค่แบงค์เดียวเท่านั้นพี่บีใบแดงแล้วคุณจะได้แบบเยอะมากเพราะดูราคาถุงใหญ่มากพี่บี15บาทเองค่ะ
0: ใบเขียวมีทอนค่ะ
1: ใช่คือกล่าวว่ามางานนี้คุณก็จะสามารถเอาพืชผลและที่สำคัญปลอดสารเคมีด้วย
0: ใช่แล้ว
1: แล้วก็เอาไปทำกับข้าว1อาทิตย์ได้สบายๆเลย
0: ใช่แล้วซึ่งวันนี้เราพกมา
1: 100
0: บาท
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะคะท
1: ั้
0: งพึ่งชนรงค์นะคะนี้ก็มีแบบ
1: อันนี้อะไรคะพี่บี
0: แพ็กเกจอันนี้น่าจะเป็นที่พึ่งไหมคะ
1: เทียนหอมค่ะเทียนหอมอ๋อเทียนนี่มันมีเทียนอยู่ข้างใน
0: ก็สามารถจุดได้เป็นไส้เทียนอยู่ด้านในนะคะก็สามารถจุดได
1: ้เฮ้ยหอมนะคะพี่บีแบบกลิ่นแบบตะไคร้ด้วยหอมมาก
0: สมุนไพรนะคะเป็นตะไคร้หอมนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจแบบชนรงค์แต่ละที่สีก็จะไม่เหมือนรสชาติก็จะไม่เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นผลิตภ
1: ัณฑ์พวกที่พื้นที่นราธิวาสของเราอะค่ะเรื่องผ้านี่ก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะคะยืนหนึ่งค่ะ
0: กระจูดก
1: ็ยืนหนึ่งไหวอะไรก็มีหมดเลย

0: แต่เขามาต่อยอดค่ะจากที่ว่าเราสานเป็นเสื่อใช่ไหมคะพี่บีก็มาเป็นกระเป๋าหลากหลายและที่สำคัญน้องๆที่มาก็สามารถช้อปปิ้งได้นะเพราะมันมีแบบใบแบบเล็กๆตะมุตะมิใส่เศษตังได้ใส่อะไรได้นี่น่ารักมาก
1: บอกเลยว่าทุกสินค้าทุกผลิตภ
0: ัณฑ์ก็ได้นะคะพี่บี
1: ต้องได้หมดเลย
0: โอเคค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของร้านพิกุลเกษตรพันธุ์นะคะเดี๋ยวพี่ซ่อนค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูในโซนอื่นๆกันต่อค่ะ
2: กิจกรรมชมศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองในครั้งนี้นะคะก็เปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ของชุมชนที่นำองค์การเกษตรการปศุสัตว์ประมงป่าไม้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการแปรรูปผลผลิตและรวมไปถึงการตลาดค่ะมาถ่ายทอดให้เห็นตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางจากดินสู่การสร้างอาชีพหนึ่งในหัวใจสำคัญของศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองก็คือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพระราชดำริให้พี่น้องประชาและพึ่งพาตนเองได้จริงทำรู้ไปต่อยอดและ
3: การจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการที่เราจัดขึ้นมาปีนี้จัดเป็นปีที่27นะคะโดยจุดเริ่มดูนิทรรศการเนี่ยเริ่มมาจากการที่มีพระบรมไอ้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นเนี่ยการถึงการเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยรอบนะคะโดยในปีนี้เนี่ยพระพันปีหลวงนะคะและพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะเป็นการจัดนิทรรศการที่อยากจะให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้เนี่ยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในขณะเดียวกันนะคะก็ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการที่ศูนย์ได้สนองพระบริในด้านต่างๆแล้วประชาชนเนี่ยเป็นอยู่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยศูนย์เองได้มีการต่อยอดงานโดยได้สนองบริสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งในงานนี้จะแสดงถึงพระราชปณิธานในการสืบสานโครงการซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานนะคะนราธิวาสเองเนี่ยมีโครงการดังกล่าวถึง7โครงการด้วยกันนะคะแล้วในอนาคตนะคะศูนย์งุนทองเนี่ยก็ได้มีการกำหนดทิศทางในการทำงานของศูนย์ต่อไปในอนาคตว่าจะทำพิกุลทองเน็กนะคะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นนะคะโดยโครงการนี้เน้นในเรื่องของการนำเอาองค์ความรู้ต่างๆมาต่อยอดการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรเน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่างๆเพื่อยกระดับการผลิตนะคะการแปรรูปมาตรฐานของงานแปรรูปนะคะในเรื่องของการตลาดด้วยนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยในบางกิจกรรมเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วอย่างเช่นการทำความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานของสถาบันอย่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และในกระแดดเดียวกันในตอนนี้นะคะที่ศูนย์ได้มีการเชื่อมโยงไปแล้วก็คือมหาวิทยาลัยมาเลเซียแห่งรัฐกาลันตันนะคะซึ่งเราก็ได้มีการร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องของการแปรรูปนะคะที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะแล้วในเป้าหมายต่อไปเนี่ยเราก็มีความคาดหวังนะคะว่าศูนย์จะมีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงวิสาหกิจชุมชนอื่นๆด้วยค่ะในก้าวต่อไปนะคะเราก็ได้มีการน้อมนำเอาแนวพระบริกของในหลวงรัชกาลที่10ในการสืบสานรักษาและต่อยอดนั่นหมายถึงว่าได้มีการไปต่อยอดงานที่ไปส่งเสริมไว้ในพื้นที่เนี่ยมาเพิ่มมูลค่าให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะมีรายได้อย่างจริงจังได้โดยที่ได้เริ่มไปแล้วนะคะก็คือในเรื่องของการจัดทำโรงงานแปรรูปนะคะเพื่อเป็นโรงงานต้นแบบในการที่จะรับซื้อผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งเกษตรกรก็จะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากตรงนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันในเรื่องของการตลาดก็ได้มีการจัดตั้งร้านค้าต้นแบบร้านพิกุลเกษตรพันธุ์นะคะเพื่อที่จะมีการบริหารจัดการเรื่องการจำหน่ายแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้สู่ชุมชนต่อไปในอนาคตค่ะ

0: เราก็จะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทางกลุ่มอะค่ะเหมือนว่าถ้าเรารู้ว่ามีกลุ่มอาชีพอยู่ในชุมชนนะคะเราก็จะส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมาขึ้นทะเบียนเป็นโอท็อปกับเราอะค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้มีการออกบูธจำหน่ายอะค่ะกลุ่มอาชีพเนี้ยค่ะได้มีการมาออกบูธมาจัดแสดงสินค้าเนี้ยค่ะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มภายในตัวนะคะแล้วก็ทำให้รู้จักเครือข่ายมากขึ้นแล้วก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะพอเรารู้ว่ามีกลุ่มอาชีพเราก็จะให้เข้าสู่ระบบของ OTOP อะค่ะแล้วก็พอเข้าสู่ระบบ OTOP แล้วของเราก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาพวกผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี้ยค่ะให้มีความน่าสนใจมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นในเรื่องของการอบรมสอนในเรื่องของตลาดออนไลน์ด้วยค่ะ
1: ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนซึ่งต่อยอดจากในส่วนของพืช
2: งานจักสาร
1: พื้นที่
2: ใช่แล้ววัชพืช
1: ค่ะ
2: กระจูดเอาจริงๆพี่บีกระจูดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเยอะมากเมื่อก่อนนี้มันอาจจะขึ้นแล้วดูแบบไร้
1: ค
2: ่
1: า
2: แต่ตอนนี
3: ้ทันสมัยขึ้น
2: ค่ะแล้วพี่บีคะอยากจะบอกว่าในส่วนของกระจูดบ้านใหญ่เนี้ยค่ะมีจุดเด่นในเรื่องของการปักซอยแบบไทยซึ่งปกติปักซอยแบบไทยอ่ะจะปักอยู่ในผ้าใช่ไหมคะแล้วคิดดูปักแบบผ้าก็ยากแล้วใช่ไหมคะพี่บีแต่เนี้ยเรามาปักอยู่ในกระจูดแล้วกระจูดก็มีความหนาเห็นถึงความประณีตความละเอียดแล้วก็ความอดทนด้วยเพราะพี่ส้มก็มีโอกาสเคยไปลองทำนะคะกว่าจะปักได้เนี่ยพี่บีมันก็ต้องใช้แรงแล้วก็ต้องสายตาดีด้วยแล้วอันนี้คิดว่ามันตอบโจทย์แล้วก็เป็นจุดเด่นให้กับกลุ่มของเรายังไงคะ
3: ครับสำหรับงานปักซอยแบบไทยที่เรานำมาปักบนกระเป๋าเนี่ยมันเป็นจุดเด่นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นงานต่อยอดของการสมุนพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่แล้วซึ่งเราพัฒนาทำให้รูปแบบของกลุ่มของเราเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มกระจูดบ้านใหญ่ก็คือเป็นงานปักซอยแบบไทยอยู่แล้วทำให้หลายๆคนที่เข้ามาได้รู้จักแล้วก็ได้ชมผลงานที่มีความทันสมัยแล้วก็มีความต่อยอดความเป็นศิลปะของไทยไปด้วยก็ตอบโจทย์ของกลุ่มกระจูดบ้านใหญ่ที่ดีมากเลยครับ
1: ค่ะรู้สึกยังไงจากแต่ก่อนอะกระจูดอะพอเรามีความรู้สึกว่ากระจูดอยู่ในครัวอยู่ตรงที
2: ่เป็นเสื้อผ้าเป็นตะกร้าอะไรแบบนี้บ้างใช่ไหมคะ
1: แต่ตอนนี้กระจูดเราแบบขึ้นเวทีรันเวย์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ตอบตัวผมเองนะกระจูดอะผูกพันแต่เด็กๆเพราะว่าเห็นคุณยายคุณป้าเนี่ยถักสารอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วที่บ้านใช้เป็นที่ตากข้าวสมัยก่อนตากข้าวเป็นเสื่อแล้วก็เป็นกระสอบที่ใส่ข้าวแต่ตอนนี้มาพัฒนาให้กลายเป็นกระเป๋าที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็ทำให้ทั่วโลกตอนที่ทั่วโลกนะพี่รู้จักกระเป๋ากระจูดแล้วสามารถที่จะแบบต่อยอดพัฒนาไปหลากหลายแล้วก็ผมว่ากระจูดเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดยังมีความต่อยอดแล้วก็สามารถไปได้อีกขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็การพัฒนาของแต่ละกลุ่มแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนที่ได้เข้ามาพัฒนาให้กับกลุ่มแต่ละกลุ่มด้วยก็เป็นจุดดีและจุดเด่นของกระจูดบ้านเราจริงๆที่สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดงานไปได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดครับ
2: นอกจากนี้ค่ะพี่บีค่ะกระจูดบ้านใหญ่ของน้องหนุ่มเนี่ยค่ะยังได้มีการสานต่อพระราชปณิธานของฟ้า
3: องค์หญิงศิริวั
2: ณใช่ค่ะองค์หญิงศิริวัณด้วยใช่ไหมคะอันไหนคะที
3: ่ใบนี้ครับที่องค์หญิงเข้าครอบองค์หญิงที่สุราษฎร์ธานีเป็นใบที่เข้าโครงการจักสารไทยสู่สากลก็ใบนี้องค์ท่านจับแล้วก็ให้คำแนะนำในการที่จะไปต่อยอดยังไงต่อดีแล้วก็มีการบ้านใหม่ๆให้พวกเราทำเป็นพระหากรณาธิคุณที่ทางกลุ่มของเราดีใจแล้วก็ปลื้มใจหาที่สุดไม่ได้เลยครับ
2: ค่ะกระจูดบ้านใหญ่ข้างๆค่ะพี่บีเรามาต่อกันเลยค่ะอันนี้
1: เป็น
2: กระจูดรายาอันนี้นะคะพี่บีถ้าเกิดว่าคณะรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเราจะสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าท่านนายกก็ดีนะคะจะถือกระจูดก็คือกระเป๋าของที่นี่เลยค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตใบนี้นะคะ
1: ใบไหนคะ
2: ใบนี้เราจะเคยเห็นแล้วไปโกอินเตอร์ที่กรุงปารีสใช่ไหมคะ
4: มีอดีตที่อดีตนายกเศรษฐา
2: ใช่ค่ะ
4: ไปฝรั่งเศส
1: เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เอาผลิตภัณฑ์แบบอะไรยังไงมาบ้างเลย
4: วันนี้แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม
1: ่ค่ะ
4: คืออันนี้เป็นกระจูดผสมไม้ไผ่สารด้วยลูกเพลา
1: ค่ะจะมีการสาธิตหรือมีอะไรไหมคะของ
4: มีการสาธิตด้วยแต่อยู่

0: ไม่จ
1: ริงแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจในดูการสาธิตได้ใช่ไหมคะกับย่าค่ะพี่บีอันนี้น่ารักไหมนี
2: ่ตัวใหม่
3: ของเราที่เราไปดีลกับบริษัทอันนี้ไทยเบฟ
1: ไทยเบฟ
4: อย่างก็จะมีหลากหลายใช่ไหมคะน่ารักนะคะเป็นช้างเป็นปลา
1: หัวใจครึ่งหนึ่งอันนี้ก็คือว่าพี่ส้นมองว่าน้องๆวัยรุ่นนะคะถือได้เลยเพราะมันเก๋มากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ใส่ชุดไทยนะคะใส่ชุดไทยหรือว่าไม่ต้องใส่ชุดไทยก็ได้นะคะ
4: ใ
1: ส่ช
4: ุ
1: ดไทยก็สามารถถือเก๋ๆได้เลยน่ารักมาก
4: มีทั้งใบเล็กใบใหญ่เลยนะคะ
3: ใช่ค่ะของเราเป็นงานแปรรูปจากเสือกระจุก
1: ค่ะ
3: จากเมื่อก่อนที่แม่ๆเราสานเป็นเสือแล้วก็ขายไม่ได้แล้วก็คิดไงว่าให้เสือที่แม่เราสานขายได้แล้วก็อัพราคาขึ้นเราก็เลยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายจะได้เพิ่มมูลค่าม
1: าย้อนวันวานกันค่ะนี่ของเล่นพี่ต้นคิดว่าเด็กสมัยนี้คงจะไม่รู้จักแล้วอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากลูกยางวัสดุท้องถิ่นนะคะมีลูกยางมีกะลาน
5: ี่ก็มีไม้
4: มีไม้มีกี่อย่างครับมีกี่อย่างที่เราทำที
5: ่แล้วก็มีทุ่นกัดทุ่นกัดดักปลา
1: ค่ะ
5: ตัวนี้ครับ
1: จุดเริ่มต้นค่ะคุณลุงขา
5: จุดเริ่มต้นคือตัวนี้ครับ
1: นี่ใช่ไหมคะ
5: คร
1: ับ ทำไมถึงแบบคิดค้นแบบของเล่นแบบนี้มาให้น้องๆได้ย้อนวานๆกันคะ
5: คือต้องบอกว่าเราไปญี่ปุ่น
1: ค่ะ
5: เสร็จแล้วเด็กญี่ปุ่นมันชักเขาชักกระตุ้นเขาถามว่าทำในนี้มีพลังงานอะไรก็จะงัดดูบอกว่าไม่ต้องงัดดูหรอกลุงไปขึ้นไปผมก็ทำอันนี้ไปดูว
1: ่
5: าเราไม่ได้พลังงานเลยไม่ได้แบตเตอรี่เราชักแรงเวียงอย่างดี
1: ค่ะ
5: เขาบอกโอ้ผมใส่นี่เก่ง
4: ค่ะก็เลยเป็นที่มาที่เราทำผลิตภัณฑ์ต่อยอดอื่นๆใช่ไหมคะ
1: ค่ะแล้วได้รับความสนใจจากน้องๆรุ่นใหม่เยอะไหมคะ
5: ที่มานี่ก็คือต้องการเอาของเก่าที่เขาไม่ใช้แล้วมาขึ้นหนานมากเลย
1: ค
5: ่
1: ะ
5: แล้วก็เอาขึ้นมาให้เขาดูใหม่ว่าร ูปร่างเป็นยังไง
4: กินไหมคะหรือว่าเพิ่งมาวันแรกเป็นครั้งแรก
5: ตั้งแต่เปิดงานปีแรกเลย
4: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะงานปีนี้
5: ปีนี้ดูเหมือนว่าจะเยอะ
4: ค่ะ
5: ก็เยอะขึ้นมาก
1: อันนี้ที่มันมีเสียงใช่ไหมคะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมีจักรจันทร์นี่น้องๆถ้าเกิดว่าอยากจะลองอ่ะย้อนวันๆก็ลองอ่ะนี่ไงอันนี้

การจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ซึ่งก็เปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์นำองค์ความรู้จากโครงการมาถ่ายทอดแล้วก็ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่นั่นก็คือหัวใจสำคัญของการสืบสานรักษาและต่อยอดนำไปสู่การประกอบอาชีพการสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะ
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
3: ลงพื้นที่กวาดล้างไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ภาพรวมนี่เป็นมันผือรวมไปทำอะไรได้มั่งแล้วก็อะไรที่ไม่สามารถทำได้เพื่อที่จะรวมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ของจังหวัดแล้วก็ประเทศไทยของเราค่ะแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวนี้ค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในเรื่องของการลดภาระหนี้ของครูกันสักนิดนะคะโดยนายประเสริฐค่ะก็ได้แรงแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระหนี้ดอกเบี้ยป้องกันหนี้เพิ่มมีเงินเหลือเพียงพอดำรงชีวิตค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแรงแก้ปัญหานี้สิ้นครูทั่วประเทศเนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมเพื่อให้ครูค่ะสามารถใช้ชีวิตและการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มทีโดยต้องรวบรวมหนี้ทางจากสถาบันการเงินและการสร้างก่อนต่างๆมาร่วมไว้ทีเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นตัวกลางค่ะในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูที่อยู่ในภาวะล่มละลายสนับสนุนมาตรการควบคุมพิจารณาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประเด็นที่2ค่ะมาตรการในการหักทรงชำระหนี้สาเงินกู้สำหรับสมาชิกชอบพอคอข้องประเทศไทยและก็โดยเฉพาะสงขลาจะได้เตรียมเป็นเจ้าภาพค่ะการประชุมเดี๋ยวช่วงหน้าลบมาติดตามกันต่อค่ะ

0: รับพร้อมกันนะคะวันในส่วนของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาของเรานั้นมีการกวาดแต่ว่าต้องขออนุญาตเปลี่ยนสำเนียงเป็นภาษาการสักนิดในการสะดวกรวมพูดคุยกับผู้รวมของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะนั่นก็คือท่านพันตำรวจโทอดินันท์วงศ์หมัดทองค่ะรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: นี่นะคะต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องปืนกันแต่ก่อนหน้านี้กับท่านรองนันเนี่ยเรามีการคุยในเรื่องของอะไรหลบซ่อนสู
1: ้หนีซ่อนสู
0: ้หนีซ่อนสู้นะคะในเรื่องของการยิงในสถานศึกษานี่แหละนะคะว่าเราจะทำยังไงแต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของปืนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุที่มันก่อให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี
1: ้
0: ภาพรวมค่ะในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เราได้มีการลงพื้นที่ไปกวาดล้างปืนเป็นยังไงบ้างคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยการระดมกวาดล้างอาวุธปืนนะครับหรือคำพูดง่ายๆก็คือการกวาดล้างอาวุธปืนของตำรวจทรจังหวัดสงขลาเนี่ยรวมถึงของสปหันใหญ่เนี่ยเรากระทำมาโดยต่อเนื่องนะครับตลอดมาทุกเดือนนะครับในรอบปีก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับจะพูดเป็นสถิติว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นหรือลดลงคงพูดไม่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือรูปแบบในการระดมกวาดล้างทั้งจังหวัดของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้รับคำสั่งมาจากตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะครับสั่งการลงมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งผลการกวาดล้างโดยรวมแล้วเนี่ยยอดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณเกือบร้อยกระบอกนะครับต่อเดือน
0: ต่อเดือนเลย
1: ครับต่อเดือนครับในทุกเดือนก็จะแตกต่างกันไปในห้วงเทศกาลอย่างเช่นห้วงไหนที่เราต้องการความปลอดภัยสูงสุดของพื้นที่อย่างเช่นช่วงที่ก่อนจะถึงเทศกาลช่วงก่อนสงกรานต์ก่อนปีใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้ก่อนเทศกาลตรุษจีนหรือห้วงก่อนที่จะมีบุคคลสำคัญเข้ามาในพื้นที่อย่างเช่นห้วงที่ผ่านมาก็คือที่มีการประชุมครม.
0: ส
1: ั
0: ญจร
1: นะครับหรือว่าช่วงที่อาจจะมีการรับพระราชทานปริญญาในแต่ละห้วงนะครับก็จะมีการสั่งการระดมเพิ่มมากขึ้นนะครับในแต่ละเดือนไม่เท่ากันครับ
0: ไม่เท่ากันนะคะแต่โดยปกติแล้วแต่ละเดือนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆก็จะมีการลงพื้นที่กวาดล้างอยู่แล้วทุกเดือนนะคะถ้าในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ก็ประมาณกี่กระบอกได้คะ
1: อำเภอหาดใหญ่ประมาณ 5-10 กระบอกต่อเดือน
0: 5-10 กระบอกต่อเดือน
1: แต่ถ้าบางเดือนอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิด10กว่ากระบอกครับเฉพาะของหาดใหญ่
0: 10กว่ากระบอกนะคะในส่วนของพื้นที่อำเภอใหญ่แต่ถ้าสงขลาทั้งจังหวัดก็ประมาณ100
1: ประมาณ100ครับ
0: 100ก็ถือว่าเยอะอยู
1: ่แต่นิดนึงพูดถึงอำเภอหาดใหญ่เนี่ยสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่ซึ่งอำเภอหาดใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น5สภ.นะครับจริงๆก็จะมากกว่านี้นะครับถ้ารวมทั้
0: งอำเภอ
1: ในรูปแบบอำเภอ
0: มากกว่า10กระบอกแน่นอน
1: มากกว่า10แน่นอน
0: นี่นะคะทีนี้หลายคนเชื่อว่าพอรู้ว่าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่มันมีอยู่แล้วทุกเดือนน่ะมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่ามันหากันง่ายเหลือเกินถ้ามันมีมาทุกเดือนนะคะทีนี้หลักๆที่เราไปจับหรือว่ากวาดล้างมาได้ค่ะช่วงอายุคนที่ครอบครองปืนเถื่อนนะคะเป็นวัยรุ่นกลางคนหรือเป็นคนประเภทอายุประมาณไหนคะ
1: ปกติก็ทั่วไปนะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ากลุ่มวัยรุ่นสักประมาณไม่เกิน18เนี่ยจะมาแรงหน่อยจะมาแรงหน่อยเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เขาจะมีการนำปืนที่เขาได้มาเนี่ยด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยปืนอยู่แล้วแล้วก็เป็นปืนเทียม
0: หมายสักนิดนึงค่ะท่านรองนันท์คะว่า
1: พูดถึงในเรื่องของการจับกลุ่มอย่างเดียวนะออกเป็นหลายๆข้อหาอย่างเช่นพกพาอาวุธปืนเนี่ยก็จะเป็นปืนเถื่อนที่เป็นปืนไทยประดิษฐ์หรือว่าเป็นปืนเถื่อนทั่วไปนะครับก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับ 2,000 ถึง 20,000 บาทส่วนการครอบครองปืนที่เรียกว่า

0: ็นปืนถูกกฎหมายแต่ว่าผู้ครอบครองไม่ใช่เจ้าของอันนี้ก็มีความผิดนะครับจำคุก6เดือนถึง5ปีแล้วก็ปรับ 10,000 1,000 ถึง 10,000 บาทนะครับแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือปืนถูกกฎหมายนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เจ้าของก็ถูกต้องแต่อาจจะผิดในข้อหาการพกพาโดยไม่สมควรนะครับพกพาโดยไม่มีเหตุอันจำเป็นไปในเมืองหมู่บ้านสาธารณะถ้าตามศัพท์ของกฎหมายนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ 10,000 บาทนะครับอยู่ประมาณนี้
1: นะคะก็เป็นโทษในส่วนของข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเยาวชนสิ่งสำคัญเลยก็คือครอบครัวอาจจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลลำพังแค่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวเนี่ยเชื่อว่าไม่เพียงพอแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเริ่มต้นมาจากครอบครัวดูซิว่าบุตรหลานของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยู่เข้าข่ายในความเสี่ยงไหมอาจจะต้องคัดกรองมาจากที่บ้านเริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะทีนี้ค่ะอาจจะมาพูดในส่วนของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะในเรื่องของเหตุการณ์กราดยิงอะค่ะพูดถึงการประเมินสถานการณ์ในนี้ขอเบี่ยงไปในส่วนตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะในการของประเมินสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นในพื้นที่เนี้ยมีความเสี่ยงแน่นอนมีอาจจะมีกลุ่มแก๊งที่มีการครอบครองปืนเถื่อนค่อนข้างเยอะเจ้าหน้าที่มีการประเมินยังไงในการที่จะลงพื้นที่ไปกวาดล้างปืนนะคะ
0: ถ้าพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็คงไม่พ้นในเรื่องของสถานศึกษา
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่ง องค์กรในบ้านเราในบ้านเราเนี่ยก็จะมีองค์กรที่เป็นสถานศึกษาแล้วก็เป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานรัฐองค์กรที่เป็นหน่วยงานเอกชนก
1: ็
0: มีหลากหลายนะครับแต่ถ้าจะพูดให้ชัดลึกลงไปอีกก็คือสืบเนื่องไปเรื่องของหนีซ่อนสู้หรือ Active Shooter ด้วยก็คือไม่พ้นในเรื่องของสถานศึกษานะครับทีนี้การประเมินออกมาเป็นความเสี่ยงเป็นตัวเลขสถิติหรือจะให้เป็นค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยคงจะนำอะไรมาประเมินไม่ได้แต่อยากจะให้ง่ายคิดว่าให้ท่านน่าจะประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานหรือองค์กรของท่านได้นะครับก็ง่ายๆเลยก็คือลองดูว่าในหน่วยงานของท่านเนี่ยมีความบาดหมางอะไรกันทั้งในภายในเองหรือบุคคลภายในกับบุคคลภายนอกอ
1: ัน
0: นี้ครับมีความบาดหมางกันหรือไม่และความบาดหมางหรือการไม่ลงรอยกันเนี่ยมันเป็นประเด็นที่รุนแรงถึงขั้นนำไปสู่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยก่อเหตุในลักษณะที่รุนแรงเพิ่มขึ้นได้หรือไม่นะครับต่อไปก็คือต้องดูว่าคู่กรณีเนี่ยมีอาวุธปืนหรือไม
1: ่
0: มีอาวุธปืนหรือไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาไม่มีอาวุธปืนในครอบครองตามกฎหมายแล้วเขาจะหาอาวุธปืนจากที่อื่นไม่ได้ก็ไม่ใช
1: ่
0: นะครับต่อมาก็คือเรื่องของสภาพจิตใจนะครับประวัติของผู้อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยสภาพจิตใจเขามีความปกติหรือขึ้นๆลงๆหรือมีอารมณ์รุนแรงเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหรือไม่ตรงนี้นะครับทั้งนักเรียนและบุคลากรมันจึงเป็นที่มาของที่ในส่วนตัวของโรงเรียนเนี่ยมันมีแนวโน้มนะครับที่จะสุ่มเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากเป็นบุคคลที่ยังอยู่ในวัยรุ่นแล้วก็มีวุฒิภาวะเนี่ยจะน้อยกว่าคนทั่วไปที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: นี่นะคะก
0: ็ประมาณนั้นครับ
1: ประเมินนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเยาวชนจริงๆในเรื่องของสภาพจิตใจนี้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ
0: วัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะโทษเกมกันเนาะ อย่างที่เป็นดราม่าอยู่นะครับเราก็จะเรื่องเล่นเกมอะไรต่างๆโดยเฉพาะเกมที่มีความรุนแรงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าเราจะโทษเกมผมเกมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องโทษต้องดูที
1: ่เนื่องมาจากเหตุการณ์กราดยิงแล้วกันค่ะณตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนสถานศึกษาเนี้ยค่ะเรามีการประสานความร่วมมือเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองยังไงบ้างคะ
0: ครับก็ถ้าไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ในอำเภอหาดใหญ่เนาะเราไม่พูดถึงดีกว่านะครับก็ในอำเภอหาดใหญ่ที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงที่ผ่านมานะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าไปในพื้นที่ของโรงเรียนนะครับที่แสดงความจำนงเข้ามาก็เพื่อสร้างความอุ่นใจแล้วก็เป็นการป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบนะครับก็พยายามเข้าไปแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยให้เมื่อห่วงเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ได้

0: 50-60 โรงเรียนนะครับเฉพาะตัวแทนครับเข้ามาหรือนักเรียนในโรงเรียนได้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำนิดนึงก็คือความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการปฏิบัติตัวกรณีที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นสามารถดูใน YouTube ที่มีการให้ความรู้อย่างถูกต้องใน Google อะไรต่างๆก็สามารถให้เรียนรู้ให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ไปได้นะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสภหันใหญ่เนี่ยจะเข้าไปอบรมให้ความรู้ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะว่ามีหลายโรงเรียนมากครับที่ต่อคิวเข้ามาตอนนี้ก็และก็ภารกิจปกติของเราเนี่ยก็มีมากอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินไปตามห้วงเวลาครับไปเรื่อยๆครับ
1: นี่นะคะก็ถือว่าไอ้วิชานี้ถือว่าเป็นวิชาเสริมที่ไม่มีก็ไม่ได้ด้วยเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ทำให้หลายๆโรงเรียนเขามีการถอดบทเรียนแล้วก็มีการสร้างเสริมความรู้ในส่วนตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงการกวาดล้างในระยะยาวค่ะแน่นอนตอนนี้เรามีการกวาดล้างอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วแต่ประชาชนบางทีเขาอาจจะตั้งคำถามว่าถ้าเรากวาดไปตั้งแต
0: ่คือการตั้งจุดสกัดนะครับที่เราได้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็อีกทางนึงก็คือในทางสืบผู้ต้องสงสัยต่อไปครับก็สองในทางนี้ที่เราจะมีผลการปฏิบัติที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาจาก2ทางนี้ครับ
1: นี่นะคะก็เจ้าหน้าที่เขาทำกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วต้องบอกว่าทุกวันนะคะในการตั้งจุดตรวจต่างๆนะคะทีนี้มาในส่วนอยากให้ท่านรองฝากถึงประชาชนสักนิดค่ะในมุมของประชาชนเนี่ยเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าเกิดว่าเขาเห็นบุคคลที่แบบอาจจะเข้าข่ายครอบครองปืนเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเถื่อนหรือมันจะถูกต้องแต่ดูพฤติกรรมของบุคคลนั้นแล้วก็คือเสี่ยงแน่นอนอาจจะก่อเหตุได้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเดินทางไปแจ้งยังไงและในส่วนของความปลอดภัยของผู้แจ้งอะค่ะจะมีความปลอดภัยแค่ไหนคะ
0: จริงๆแล้วช่องทางง่ายๆที่เรารับแจ้งเหตุทั่วไปด้วยนะครับก็คือทางช่อง191นะครับก็คือการโทรแจ้ง191แต่ว่าอยากแนะนำสักนิดนึงว่ากรณีที่ท่านพบเห็นบุคคลที่พกพาอาวุธปืนหรือมีอาวุธปืนเนี่ยท่านไม่ควรจะเข้าไปชนด้วยตัวเองนะครับท่านไม่ควรจะเดินดุมๆเข้าไปถามนะครับบางทีอาจจะสร้างความไม่พอใจแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์อื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทาง191คือช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีการปกปิดชื่อผู้แจ้งเรียบร้อยครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าจะโดนใครตามหาตัวผู้แจ้งแล้วก็เป็นเหตุให้ท่านได้รับอันตรายหรือมีความสุ่มเสี่ยงนี่ไม่ต้องกลัวนะครับรับประกันได้เลยว่าเรามีการปกปิดชื่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าท่านพบเห็นคนพกพาอาวุธปืนเนี่ยท่านสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยครับถ้าเกิดว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบนะครับไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบตำรวจหรือฝ่ายปกครองหรือทหารหรือใดๆก็แล้วแต่มานอกเครื่องแบบเนี่ยยกเว้นว่าท่านจะมั่นใจว่าเขาจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจขอให้ท่านแจ้งตำรวจไว้ก่อนเลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจว่าตำรวจไปแล้วเปลืองน้ำมันเป็นปืนถูกกฎหมายแล้วจะเสียเที่ยวอะไรไม่ต้องกลัวนะครับเพราะการที่เราไปแล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วเป็นปืนถูกต้องตามกฎหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีสิทธิ์ในการพกพาจริงๆเนี่ยก็จบไปไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธปืนเถื่อนที่เหตุอันนี้ถือว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแจ้งแล้วก็เราไปดำเนินการจับกุมได้เดี๋ยวผมจะมอบโล่ให้เลยนะครับผมทำโล่ส่วนตัวให้เลยนะครับจะขอบคุณอย่างมาก
1: นะคะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแหละประชาชนก็มีส่วนเยอะมากๆนอกเหนือจากวิธีการสังเกตค่ะท่านรองนันท์คะว่าอาจจะมีการถือปืนแบบโจ่งแจ้งเลยว่าเห็นถือปืนแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบแล้วนอกเหนือจากพฤติกรรมนี้ค่ะแต่เราไม่ได้เห็นปืนแต่เรารู้สึกว่าเขาอาจจะมีอาวุธปืนหรืออาวุธมีดต่างๆที่มันอาจจะก่อเหตุได้วิธีการสังเกตในมุมของตำรวจให้ประชาชนนะคะควรจะสังเกตยังไงบ้างคะว่าเข้าข่ายแน่นอน
0: เพื่อความปลอดภัยนะครับในการสังเกตพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่เจอว่าถ้าเกิดว่าบุคคลที่เขามักจะมีพฤติกรรมในการที่แสดงปืนไว้ในมือนะครับตำรวจไว้ก่อนเสมอนะครับเพราะว่านี่แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพบเจอเหตุพวกนี้ก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ก่อนอย่างที่บอกว่าอย่าเกรงใจนะครับต่อให้ไปแล้วเขาทะเลาะกันมีปากเสียงแค่ตีต่อยกันตำรวจ

0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามนำตัวออกมาจากตรงนั้นก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ป้องกันตัวเองด้วยครับ
1: นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองทีนี้อยากให้ท่านรองฝากถึงคนที่มีปืนไว้ครอบครองแต่แน่นอนเขาถูกต้องตามกฎหมายเขามีการจดเรียบร้อยแล้วที่ไหนที่เราไม่ควรจะพกพาปืนไปเพื่อความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะ
0: ในการที่จะพกพาอาวุธปืนหรือนำ

0: ไปนำพาไปเพื่อที่จะไปร้านปืนหรือว่าจะหาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ก่อนลารายการอยากให้ท่านรองค่ะฝากถึงประชาชนในเรื่องของการความเชื่อมั่นความมั่นใจในความปลอดภัยในเรื่องของปืนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจหาดใหญ่นะครับก็ได้รับคำนะครับจะมีแค่เข้มข้นมากหรือเข้มข้นน้อยแค่นั้นเองก็ฝากรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าปืนในมือของท่านเนี่ยถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับซึ่งคนหรือเป็นปืนคนอื่นที่ไม่ได้โอนมาเป็นชื่อของท่านอันนี้มีความผิดตามกฎหมายนะครับก็ให้ทำให้ถูกต้องซะนะครับแล้วก็ปืนเถื่อนต่างๆเนี่ยก็ถือว่ากฎหมายจะถือว่ามีเจตนาในการที่ไม่สุจริตนะครับในการพกพาหรือครอบครองหรือเจตนาทำร้ายผู้อื่นนะครับท่านจะอ้างว่าป้องกันตัวหรืออะไรต่างๆหรือมีเหตุจำเป็นอะไรต่างๆทำให้ต้องพกพาอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยไม่ได้นะครับตัวนี้สามารถใช้ได้กับอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายและผู้ครอบครองที่ถูกต้องถูกตัวบุคคลเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับช่วงนี้ห่วงนี้นะครับช่วงห่วงประมาณสักครึ่งปีหลังมานี้รู้สึกว่าเยาวชนของเราจะเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนสิ่งเทียมที่นำมาดัดแปลงเป็นอาวุธปืนที่ใช้กับกระสุนจริงได้นะครับหรือว่าอาวุธปืนที่ซื้อต่อทางออนไลน์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีขายกันอยู่ก็รายที่จับมาล่าสุดก็ทราบว่าเป็นปืนที่เคยถูกกฎหมายแล้วก็ซื้อขายต่อกันมาสามารถขายทางออนไลน์โอนเงินกันแล้วก็ส่งให้กันทางไปรษณีย์ปกตินี่แหละครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากแล้วก็บุตรหลานของท่านมีถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ให้ความใส่ใจก็เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะไปพัวพันกับเรื่องเหล่านี้ได้นะครับก็ฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วย
1: นี่นะคะนี่คือทั้งหมดค่ะของรายการ NBT มีประเด็นในเรื่องของการกวาดล้างปืนเถื่อนในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ในการสร้างความเชื่อมั่นวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและความมา
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปผู้ชมเท่านั้นนะคะแต่ยังสนธรรมที่สามารถสร้างการรับรู้สร้างคุณค่าและอยู่นะคะในโรงย่อยๆค่ะของน้องนะคะจากคณะในหนังภาคภูมิหนังตะลุงรุ่นใหม่นั่นเองค่ะเหมือนที่เห็นอยู่นะคะตอนนี้ก็มีน้องๆหน้าใหม่หลายท่านเลยแต่ที่นั่งข้างดิฉันนะคะนั่นก็คือในหนังเอิบน้อยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นตัวต้นเรื่องของเราในวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะให้คุณผู้ชมมาดูดนตรีพื้นบ้านของแต่ละชนิดกันนะคะว่ามีดนตรีประเภทไหนบ้างที่มาเล่นประกอบหนังตะลุงที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั่นเองค่ะ

0: หรือในหนังภูมิซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนควรเนียงวิทยาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูสอนชัยและในหนังเอิบที่บอกว่าตนเองนั้นชื่นชอบในศิลปะการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนมาฝึกทักษะการเล่นหนังตะลุงไม่ว่าจะเป็นการเชิดตัวหนังหรือการขับบทกลอนค่ะ
1: ชื่อในวงการหรือชื่อของนายหนังตะลุงก็คือนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่ครับเป็นเด็กคือผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่อยากจะสืบสานและต่อยอดหนังตะลุงให้ไปได้สูงขึ้นแล้วก็พยายามมาศึกษากับรุ่นครูบาอาจารย์มาศึกษากับพวกครูหนังสอนชัยสอนทวีพรเทพครับเนี่ยซ้อมกันที่หลาตรงนี้ครับฝึกซ้อมกันทุกคืนฝึกซ้อมทุกค่ำคืนผมก็มีความขวัญครับว่าอยากให้หนังตะลุงของผมไปถึงมรดกโลกเลยครับก็อยากให้น้องๆถ้าคนหนึ่งคนใดที่ว่าสนใจอยากจะหัดหนังฝึกหนังตะลุงนะครับก็เชิญได้เลยครับที่บ้านหนังสอนชัยสอทวีพรเทพที่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาครับเชิญมาฝึกซ้อมกันได้ครับสามารถติดตามผมได้ในช่องทาง TikTok และ Facebook แฟนเพจนายหนังภูมินะครับช่อง TikTok ก็คือนายหนังภูมิเลยครับไปติดตามแล้วก็ถ้าเล่นมีการแสดงที่ไหนผมก็จะโพสต์ลงใน Facebook หรือโพสต์ลงใน TikTok ครับโพสต์ลงทุกช่องทางเลยครับฝากพ่อๆแม่ๆติดตามด้วยนะครับ

0: เช่นเดียวกับนายธีรวุฒิสิงห์เนี่ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที
1: ่เผยแพร่หนังตะลุงแบบติดลำดับ1ใน15แล้วประกวดทั้งหมด79ทีมครับก็เสมือนกับอยากจะติดตามผ่านในช่องทางโซเชียลนะครับก็ติดตามได้ครับสไตล์ผมก็อยากจะทำเป็นหนังสั้นนะครับอยากทำเป็นหนังสั้นแบบแล้วก็จะพยายามส่งไปต่างประเทศให้เขาได้รับรู้ว่าหนังตะลุงมีคุณค่าอย่างไรครับถ้าไปค้นหาดูได้ชื่อทีมว่า KN Film นะครับจะทำหนังสั้นลูก
2: ยุคใหม่ทาง TikTok YouTube หรือว่า Facebook เวลาเนี่ยก็ผมก็มีสอนก็ยังศึกษาอยู่เหมือนกันครับผมก็อยากตั้งเป้าให้เครื่องดนตรีทุกชนิดนะครับและก็การแสดงทุกอย่างดันออกสู่สากลครับให้ทุกคนได้รู้จักกันทั่วโลกครับผมก็อยากฝากน้องๆนะครับหรือว่าพี่ๆทุกคนนะครับที่สนที่ศูนย์ฝึกมนุราแล้วก็ถ้าอยากจะปรึกษาอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับ Facebook ลาภวัฒน์นน
0: ท์คุณผู้ชมคะสอนเช่นเดียวกับน้องๆทั้ง3คนนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์มีครูทั้งสิ้นค่ะซึ่งครูสอนชัยบุญมากนายหนังตะลุงก็ได้บอกถึงความภาคภูมิใจที่ได้ส่งต่อศิลปะการแสดงของภาคใต้ทั้งหนังตะลุงและมโนราให้กับชนรุ่นหลังเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่และต่อยอดไปสู่การแสดงที่ร่วมสมัยและไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา
3: ตรงนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ดีใจและภูมิใจในตัวของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่เขาขวักไขว่วัฒนธรรมของเราเนี่ยจะไม่สูญหายแล้วก็อีกอย่างคำว่าหนังตะลุงเนี่ยมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับไม่อย่างผมเนี่ยอายุมากอายุเยอะแล้วก็มีลูกศิษย์ไว้เยอะแต่ก็ยังไขว่คว้ายังหาวิชาหนังตะลุงก็มาพบกับหนังเอกน้อยนะครับเสด็จสิมเขาก็เป็นแชมป์ราชทานงานเดือน10หน้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าผมนิดหนึ่งแต่วิชาหนังอายุของหนังน่ะก็มากกว่าผมทีนี้ผมก็ยามไขว่คว้าไม่มีไปหาที่เขาแต่บางอย่างก็ไม่มีเอ้าเรามาแลกเปลี่ยนกันไม่เหมือนหนังตะลุงสมัยโบราณสมัยโบราณนี่คุณเป็นนายหนังผมเป็นนายหนังนี่ไม่คุยกันแล้วเขาไม่ไว้ใจกัน

แต่เดี๋ยวนี้ในหนังตะลุงเนี่ยกอดคอกันกินข้าวถ้วยเดียวกันนั่งร้านกาแฟร้านเดียวกันไม่อย่างผมว่าหนังเอิบเนี่ยอยู่กันมาเป็นเวลาประมาณ20กว่าปีสมัยผมยังไม่ได้เล่นหนังเลยผมมาได้เล่นหนังก็ตอนปี40นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จในด้านหนังตะลุงก็ในชีวิตสิ่งที่ไขว่คว้าแล้วก็ไขว่ขวัญก็ประสบความสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2540-46นะครับ46ก็ได้มีโอกาสเลือกเป็นหนังตะลุงดีเด่นของจังหวัดสงขลานั่นคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็ตอนนี้ก็พยายามนะครับคือถ้าเราสอนโดยที่ว่ามีค่าใช้จ่ายหายากบางคนนี่เขาไม่รักหนังตะลุงบางคนก็ดูหนังตะลุงไม่เป็นอีกดูสักแป๊บหนึ่งก็ไปรูปหนังตะลุงก็ไม่รู้จักด้วยแต่ว่าเยาวชน3คนเนี้ยที่มาเนี่ยนะแต่ทั้งหมดมันมีหลายคน20กว่าคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเชื่อรูป3ตัวนี้ได้ดีมากพยายามฝึกสอนกันอยู่แล้วผมก็ภูมิใจในตัวของเด็กเนี่ยพยายามนะครับพยายามไอ้เรื่องวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันตกอ่ะมันเข้ามาโจมตีเราเยอะแต่มาดูราเราเอาชนะใจเขาได้ได้เป็นมรดกโลกแต่หนังตะลุงเนี่ยผมจะพยายามอย่างที่สุดเหมือนอย่างคุณเอิบก็พยายามอย่างที่สุดพยายามฝึกฝนเอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่มารักในศิลปะพื้นบ้านของเราสักวันหนึ่งความขวัญและความสำเร็จน่าจะเป็นของพวกหนังตะลุงทุกๆคนนะครับฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆวัฒนธรรมจังหวัดหรือว่าสภาวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของอำเภอพยายามดูแลช่วยผลักดันนะครับศิลปะแขนงนี้ซึ่งเป็นสมบัติของชาวใต้โดยกำเนิดเนี่ยย้ายมันสูญหายเพราะฉะนั้นผมขอวิงวอนฝากไปถึงวัฒนธรรมจังหวัดอำเภอและก็ว่าทำของตำบลช่วยส่งเสริมหนังตะลุงและบุรีรัมย์ให้ถึงที่สุดนะครับผมขอบคุณรัฐบาลนี้ด้วยครับ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับพ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์นะคะหรือว่าในหนังเอิบนั่นเองค่ะวันนี้เรามาเยือนถึงถิ่นปากพยูนกันเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือรางวัลต่างๆมากมายที่หนังเอิบได้รับมานะคะตอนนี้หนังเอิบก็อยู่กับดิฉันแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเห็นรางวัลมากมายอย่างนี้แสดงว่าคร่ำวอดในวงการหนังตะลุงมานานแล้วแน่ๆเลยมาตั้งแต่ปีไหนได้คะพ่อถ้าพูดถึงการเริ่มต้น
1: เนี่ยพศเท่าไหร่ลองดูเริ่มจากต้นนี
0: ้อ๋อค่ะก็นานมากแล้วตั้งแต่2541เลย
2: ค
0: ่ะก็ถือว่านานเลยทีเดียว
1: เข้าไปชิง
0: ที่มาที่ไปของการเข้าวงการมาเป็นนายหนังตะลุงตรงนี้ค่ะพ่อมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: ต้นแรกนะครับผมอยู่มโนรา
0: อยู่ในวงมโนราก่อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่วงมโนราที่หนังตะลุงอาจารย์พร้อมบุญฤทธิ์พร้อมน้อยตะลุงสากลเคยเห็นผมไปนั่งไปกราบครูมโนราแสดงมโนราเขาบอกว่าให้ผมนั่งหยุดเสียงนี้ไม่ใช่เสียงมโนราเป็นเสียงหนังตะลุงเขาบอกว่าผมไม่ชอบผมไม่ชอบประทงธรรมใช่ไหมผมไม่ชอบประทงธรรมก็ผมบอกไม่ชอบเขาบอกอุปกรณ์ต่างๆเขาสร้างให้ผมไม่เป็นไรหรอกอาจารย์มีความประสงค์ให้ผมสืบทอดนะผมจะทำให้
0: ค่ะแต่จริงๆตอนนั้นกว่าแต่ว่าบรมครูที่เห็นหน่วยก้านเราแล้วเนี่ยน่าจะมาทางแขนงของศิลปะหนังตะลุงมากกว่าค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์นั่นเองรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สุดเลยที่พ่อได้รับมาคือรางวัลอะไรคะ
1: ทุกรางวัล
0: ทุกๆรางวัลเลยค่ะแต่ว่าก็มีรางวัลใหญ่สุดที่เราเห็นวางอยู่นี้ก็คือในตอนนั้นก็คือเป็นรางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันนี้คือพ่อภูมิใจมาก
1: ภูมิใจเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรเกียรติประวัติแล้วก็วงตระกูล
0: ค่ะตรงนี้เองพ่อมองว่าเราจะต่อยอดหรือว่าผลักดันหนังตะลุงไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ยังไงได้บ้างเพราะว่าตอนนี้อะไรๆเขาก็ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นคราวนี้มโนราก็ไปยูเนสโกแล้วในส่วนของหนังตะลุงเองตรงนี้พ่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่จะ

0: รวมกลุ่มกันกับเป็นแบบรุ่นพ่อเองในเรื่องของการมาจัดให้มีแบบน้องๆเยาวชนมาสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดต่อไปให้กับคนรุ่นหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือผมขอพูดอย่างนี้เลยครับพวกเราหนังตะลุงเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะครับว่าเด็กรุ่นหลังนะครับอย่ามาเรียนรู้จากผมคนเดียวนะต้องไปเรียนรู้ให้เยอะๆแล้วก็มาผสมผสานนะครับและที่สำคัญถ้าเราจะเป็นศิลปินไม่ว่าหนังตะลุงไม่ว่ามโนรานะครับต้องปฏิภาณก่อนได
0: ้แล้วตรงนี้เองค่ะถ้าสมมติว่าน้องๆหนูๆเยาวชนดูรายการเราอยู่แล้วก็อยากจะมาศึกษาศิลปะแขนงนี้พ่อเปิดสอนยังไงแบบไหนบ้างสามารถติดต่อได้ที่ไหนมาเรียนได้ตอนไหนยังไงบ้างคะ
1: ได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรที่ขาดเหลือไม่ได้ผมให้คุณากรเครื่องอุปกรณ์ผมให้ไปหมดเลยมันเหลืออยู่ไม่มากเดี๋ยวผมให้ไปนะ
0: ท่านี้พ่อฝากถึงรัฐบาลหรือว่าผู้ใหญ่นิดนึงว่าอยากให้ผลักดันอะไรยังไงเกี่ยวกับศิลปะการแสดงสาขาหนังตะลุงของเราบ้างให้แบบสู่สากลอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ขอโทษนะครับผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับนะหากท่านฟังแล้วไม่เสถียรสักเท่าไหร่ก็ผมขอโทษนะครับผมอยากให้ท่านช่วยเหลือแต่ผมหวังว่าท่านผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือแล้วว่าแต่ว่าพวกศิลปินหนังตะลุงเรานี่แหละยังไม่กล้าเข้าไปนะครับก็ไปขอไปที่บายขยายความบอกว่าผมจะเป็นหนังตะลุงผมจะเป็นมโนราผมขันนั่นขันนี่เอาละครับถ้าขอไม่ให้คุณมาที่ผมให้เอง
0: ค่ะอันนี้พ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์ก็ยืนยันเลยนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆหนูๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาหาพ่อได้พ่อมีเบอร์โทรติดต่อโดยตรงไหมคะเบอร์อะไรเอ่ยบอกได้เลย
1: 0810940353ครับ
0: เบอร์นี้ได้เลยนะคะน้องๆหนูๆท่านใดสนใจหรือว่าใครจะจ้างหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์ไปเล่นให้ดูก็สามารถที่จะจ้างได้ในเบอร์นี้ด้วยเช่นกันซึ่งพ่อบอกว่าก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็สื่อสารให้กับเยาวชนรุ่นใหม
1: ่
0: มาศึกษาศิลปะการแสดงสาขานี้นั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ดีครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขขอให้รวยๆนะครับ
0: ท้ายที่สุดแล้วการต่อยอดหนังตะลุงภาคใต้ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านให้อยู่รอดเท่านั้นนะคะแต่คือการปลุกชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ผ่านการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ทางด้านดนตรีการแสดงสื่อดิจิทัลและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้หนังตะลุงเข้าถึงคนรุ่นใหม่และผู้ชมระดับสากลได้มากยิ่งขึ้นหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงเงาบนจอผ้าหากแต่เป็นพลังทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนใต้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้และหากทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนอย่างจริงจังหนังตะลุงก็จะยังคงมีชีวิตมีเสียงดนตรีและมีคุณค่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยอย่างยั่งยืนและล่องใต้วันนี้ค่ะขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการแสดงของคณะหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์นั่นเองค่ะ

หมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปตามกระแสโลกสุขในโศกหมุนเวียนย่อมจะเปลี่ยนแปลงโอ้ชั่วกับดี

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู
1: ่ปากซอยเท่าไหร่พี
2: ่80ครับ
1: 60แหละใจใกล้แค่นี
3: ้80แหละ
1: 60นะพี
3: ่80ไปพี
1: ่ฟังก่อนดิพี่60
3: 80
1: 60
3: รีบ
1: พี่60นะพี่60พี่โอ้ย
4: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส.
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
6: ่อจากวัชพืชท้องถิ่นในวันวานสู่เส้นใยแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ร้อยเรียงเป็นกระเป๋าแฟชั่น

0: คือแฟชั่นของประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยความภูมิใจของคนไทยทุกคน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
3: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคราบเหนียวที่มีสารพิษมากมาย
4: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
3: แล้วปอดหนูล่ะ
5: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
6: ้ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอ่ะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
7: ไปเมืองยายกันปะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรอนันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับติดตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรมพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการ
1: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและสร้างวิทยากรแก่นำจิตอาสาตามโครงการร่วมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยผู้เข้าร่วมโครงการ345คนจากจิตอาสาอำเภอละ15คนร่วมอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่ความสำคัญและความหมายของดอกไม้จันทร์การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การขึ้นรูปและประกอบดอกไม้การตกแต่งและเก็บรายละเอียดไปจนถึงเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งนี้ทางจังหวัดค่ะได้เลือกดอกดารารัตน์เป็นรูปแบบในการฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้ารับการอบรมผลในพื้นที่ร่วมตั้งจุดหรือฐานการเรียนรู้รวบรวมและจัดเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปอันเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที
0: ่วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาวาระสำคัญนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังโครงการเดิมนั้นจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับพร้อมวาระลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยต้องจับตารายละเอียดของโครงการหลังการประชุมวันนี้เวลา 12:30 นก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT to HD ของเราด้วยครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแถลงข่าวรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลา 12:30 นที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของตึกไทยคู่ฟ้าอีกวาระสำคัญก็คือการพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรคนจนปี2569เพิ่มเติมโดยเป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ในวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้ส่วนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดเมืองใหม่เขตเทศบาลนครยะลานั้นแม้จะเป็นช่วงของปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าปริมาณผู้คนอาจเบาบางลงไปบ้างแต่ว่าภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลทั้งปลากุ้งนะครับปลาหมึกผักสดรวมไปถึงร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างต่อเนื่อง
2: ผมก็มี2คนได้ไหมกับแฟนคนหนึ่งก็วันหนึ่งก็600อ่ะ600กว่าบาทลดได้เยอะเลยครับส่วนมากจะเป็นเครื่องครัวครับแล้วก็อาหาร
3: ดีจากที่แต่ก่อนใช่อันนี้เพิ่มอีก2เดือนใช่มั้ยก็ยิ่งบ้างก็ดีค่ะเราก็จะได้แบบลูกเพิ่มลูกค้าใช่เพิ่มลูกค้าขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็จะได้มาซื้อปลาพอน้ำมันขึ้นนี่ขึ้นตลอดเลยไม่มีลงใช่ขึ้นทุกอย่างปลาก็ขึ้นซื้อไม่เยอะจากแต่ก่อนก็ซื้อโลนึงใช่มั้ยแล้วก็เปลี่ยนก็เป็นครึ่งกิโลแล้วก็ยิ่งมีโครงการนี้ก็ซื้อมากขึ้นอะค่ะใช่ต่อเนื่องตลอดเลย
1: ส่วนคดีทุจริตเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมูลนิธิหวันโชติค่ะที่อดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว5ปากด้วยกันและล่าสุดค่ะก็มีการออกหมายเรียกป๋องสุพรรณค่ะเซียนพระชื่อดังเข้ามาให้ข้อมูลหลังจากที่พบนะคะว่า

0: ึ่งในกรรมการเจ้าตัวเองยืนยันบอกว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามออกหมายเรียกค่ะนายเสมืองยิ้มงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการพระเครื่องให้เดินทางเข้าพบในวันนี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชตที่จะตั้งขึ้นโดยอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในประเด็นที่ว่ามีบทบาทหน้าที่การดำเนินงานอย่างไรรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิเพื่อประกอบสำนวนแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนค่ะเรียกป๋องสุวรรณมาสอบในฐานะพยานค่ะเนื่องจากว่ามีชื่ออยู่ในมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งคือเมื่อปี2568หน้าที่ในการดูแลวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากจึงจำเป็นจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชตมีกรรมการรวม7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากค่ะทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดียืนยันนะคะตำรวจมีข้อมูลเรื่องของเส้นเงินของมูลนิธิแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ขณะที่ป๋องสุพรรณค่ะเปิดเผยทางโทรศัพท์ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิคนที่สั่งจ่ายได้ก็มีแค่อดีตเจ้าอาวาสเลขาและกรรมการอีกคนหนึ่งโดยเงินมูลนิธิก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่าตนเองในศรัทธาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ป๋องสุพรรณเองก็โพสต์ข้อความและภาพยืนยันบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดค่ะมีแต่ถวายเงินแล้วก็จะมีลักษณะของรูปภาพที่เป็นทองคำ1กิโลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะที่เจ้าตัวมีการโพสต์ลงในเพจ Facebook ส่วนตัวยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยไปวัดด้วยใจศรัทธาสร้างกุศลช่วยเหลือศาสนาทำด้วยใจบริสุทธิ์พร้อมบอกได้ว่าการทำบุญเนี่ยอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจจริงแม้ว่าจะน้อยหรือมากก็มีคุณค่าที่เท่ากันค่ะ
1: อากาศในบ้านเราในช่วงนี้ฝนยังคงตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทีเดียวนะครับซึ่งจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้หลายจังหวัดกับได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังและน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางสัญจรรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนขณะที่สถานการณ์ดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านนั้นภาพจากดาวเทียมก็ตรวจพบความเสียหายตอนนี้ขยายวงกว้างกว่า12ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนวจิสดากลับได้เปิดภาพจากดาวเทียมTOS 2นะครับซึ่งบันทึกภาพไว้เมื่อวันที่20กันยายน2569เห็นขอบเขตของดินถล่มขนาดใหญ่บริเวณใกล้กับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ซึ่งขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบร่องรอยแตกและรอยแยกของอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงก็คือโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ที่เป็นดินทรายแป้งและก็หินดินด่านส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยข้อมูลแผนที่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลางถึงสูงมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาพบว่าภายในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นมีร่องรอยของดินถล่มหลายจุดโดยเริ่มเกิดมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2568และก็มีการขยายตัวต่อเนื่องจากเดิมประมาณ2เมตรเป็นประมาณ100เมตร
0: ไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ก็ระดมกำลังกว่า10นายค่ะพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าของประชาชนแหล่งน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงล้นคลองสาธารณะแล้วก็ไหลป่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนในหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งวางแนวทางป้องกันแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: พนักงานทรัพยากรน้ำที่2นะครับเราได้ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับอัตราการสูบอยู่ที่ 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครับมาติดตั้งครับเพื่อสูบระบายน้ำให้ทางเทศบาลคาดว่าเราจะดำเนินการสูบน้ำได้เนี่ยแล้วก็ช่วยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับผม
0: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะฝนที่ตกหนักหลายวันประกอบกับมีมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วง

0: จังหวัดกำแพงเพชรไหลบ่าลงมาสมทบในแม่น้ำแควตากแดดส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เคยแห้งขอดค่ะกลับมาสูงขึ้นจนเต็มลำน้ำอย่างรวดเร็วทางโครงการชลประทานอุทัยธานีได้บริหารจัดการน้ำเพื่อกักเก็บเอาไว้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนวังร่มเกล้ายกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนการเร่งระบายน้ำดังกล่าวนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกลางสูงขึ้นและมีน้ำไหลเชี่ยวจากการตรวจสอบที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่บริเวณวัดอุโปสถารามหรือว่าวัดโบสถ์ค่ะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเกือบเสมอระดับตลิ่งแล้วส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเรือนแพและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องเร่งชักลากเรือนแพและกระชังปลาให้เข้าชิดริมฝั่งป้องกันการกีดขวางทางน้ำส่วนพื้นที่ริมฝั่งบริเวณตลาดริมน้ำยังคงสามารถรับมือสถานการณ์ได้เนื่องจากมีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวนอกจากนี้ค่ะทางโครงการชลประทานอุทัยธานีจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำหากมีมวลน้ำป่าไหลมาสมทบเพิ่มเติมด้วย
1: ที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้นฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง
0: ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและขนย้ายปทหรือว่าสายด่วนปพ1784เพื่อให้การช่วยเหลือค่ะ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยครับว่าในช่วงที่29กันยายนที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 50-150 เซนติเมตรในพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนอกจากนี้ยังมีอีก10จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นให้จังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมในการรับมือ
0: ยังเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่5ค่ะเรื่องในการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและกรองถึง26กันยายนนี้พื้นที่เสี่ยงยกตัวอย่างอย่างเช่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่อำเภอศบเมยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดตากค่ะที่อำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางอำเภอชาติตระการและอำเภอวังส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่อำเภอภูสิงห์ภาคกลางจังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อส่วนภาคใต้จังหวัดระนองค่ะที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาที่อำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่บริเวณแม่น้ำเมยน้ำยวมแล้วก็ลำน้ำแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วสักครู่ครับ

เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่น

0: ถึง9กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนัก
1: 30นาทีถึง16นาฬิกาทาง NBT 2 HD
2: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: ช่วงนี้ไปติดตามการแถลงข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับสดจากทำเนียบรัฐบาลครับ
1: สาระสำคัญของโครงการค่ะเรียนเชิญค่ะ
2: ครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและท่านผู้ฟังและบัตรสวัสดิการนะครับให้ขยายระยะเวลานะครับโดยโครงการเงินที่เหลืออยู่นะครับจากพระราชกำหนดกู้เงินที่เรามีเหลืออยู่นะครับส่วนบัตรสวัสดิการก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ประชาชนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อาจจะไม่ได้มีเงินเข้ามาสมทบในตัว40ก็เราจะไปให้บัตรสวัสดิการก็คือ 1,000 บาทโดยสรุปอย่างนี้นะครับว่าสาเหตุอันที่หนึ่งมาจากวันนี้เนี่ยราคาพลังงานวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางมันกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นนะครับทั้งราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันดีเซล

0: ก็จะเหลือคนเดิมอยู่25ล้านคนแต่เราจะเติมคนใหม่เพราะฉะนั้นผลกระทบของวิกฤตพลังงานเนี่ยจะดูแลคนไทยได้ทั้งหมด 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงินประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอจากวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เรารักษาไว้นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ให้บริษัทสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นในฐานะการคลังประเทศไทยครับเดี๋ยวเชิญท่านปลัดครับ
1: ครับขออนุญาตให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของวงเงินก็ยืนยันนะครับว่าวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเรามีวงเงินเหลืออยู่ 44,000 ล้านเศษนะครับในวงเงินแผนงานส่วนที่1นะครับถ้าท่านจำได้ว่าพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านมีวงเงินอยู่2ส่วนก็คือ 200,000 ล้านบาทแรกแล้วก็ 200,000 ล้านบาทหลังนะครับสิ่งที่มาใช้เยียวยาเนี่ยหรือก็คือในส่วนของ200,000ล้านบาทแรกเท่านั้นไม่มีการอย่างที่มีข้อกังวลข้อห่วงใยนะครับว่าเราจะมีการโอนเงินในส่วนที่2มาใช้ในส่วนงานที่1มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มันคิดว่าจะสงบแล้วก็ค่อยๆ คลี่คลายในตะวันออกกลางเนี่ยมันกลับมารุนแรงอีก100เหรียญ
2: ก็เป็นการแถลงข่าวจากในส่วนของทำเนียบรัฐบาลนะคะพูดถึงเรื่องของการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการหารือกันในวันนี้แล้วก็มีมติออกมาแล้วในการขยายโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัสรวมไปจนถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในเบื้องต้นสรุปให้ฟังคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะคะคุณวีระศักดิ์คะ
3: ครับพูดถึงสาเหตุกันก่อนสาเหตุคือหลักๆเลยเนี่ยอย่างแรกก็คือสถานการณ์วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้ง อย่างที่ท่านเอกนิติและท่านปลัดกระทรวงการคลังแล้วว่าบอกเมื่อสักครู่ก็คือราคาน้ำมันเนี่ยมันทะลุไปเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งนึง
2: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงวิกฤตครั้งแรกสำหรับสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่ก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองวิกฤตที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็วิกฤตที่3นั่นก็คือเรื่องของกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนที่ลดลงเงินเฟ้อเนี่ยถือว่าปรับเพิ่มสูงขึ้นนะก็กลับมาอีกระลอกสำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางนั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยืนยันบอกนะคะว่าเงินเนี่ยที่นำมาใช้จ่ายในโครงการทั้งในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่บอกว่าจะมีการขยายระยะเวลาไป2เดือนรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งประมาณ 44,000 ล้านบาทนะคะตอนนี้นำเงิน
3: ในวงเงินนั้นนะครับด้วยความจำเป็นมีประมาณ 13.1 ล้านคนตอนนี้ 500,000 คนแต่ว่าอย่างไรก็ตามตรงเนี้ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมนี้เขาก็จะมีการเติมเงินเข้าไปให้ครบ 1,000 บาทแต่สำหรับคนใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจ่ายได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นก็คือตุลาคม 1,000 บาทนะครับส่วนในส่วนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย2เดือนคือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนจำนวนทั้งหมดตอนนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว
2: ้
3: ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังทบทวนสิทธิ์จะมีคนเพิ่มไหมถ้ามีคนเพิ่มเราก็มีการเตรียมจำนวนพอไว้ถึง14.5 ล้านคนเช่นเดียวกันในฝั่งของไทยช่วยไทยพลัสจากเดิมเนี่ย26ล้านก็คิดว่าน่าจะมีบางส่วนเนี่ยกลับไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามและบางส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะต้องหลุดจากสิทธิ์ตรงนั้นมาก็มาใช้ไทยช่วยไทยเหมือนกันภาพรวมทั้งหมดราวๆ32ล้านคนอันนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังและรัฐบาลเตรียมไว้ในการรองรับพี่น้องประชาชนทั้งหมดอยู่แล้วครับ
2: ค่ะรายละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวกันได้ช่วงต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของเพจทางการอย่างถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กภารกิจสำคัญออฟอเมริกาพิมโก้ไมโครและตลาดทุนไทยค่ะ
4: เราอยากจะฉายภาพให้เห็นว่าในที่มีปัญหาเรื่องของแบ่งขั้วมีการกีดกันทางการค้า

0: ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นจุดที่ประเทศไทยก็จะมาบอกทุกคนว่าสหประชาชาติณวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ว่าโลกเนี่ยจะหมุนเปลี่ยนอย่างไรมีความผันผวนอย่างไรเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ทุกคนเนี่ยสามารถไว้เนื้อเชื่อใจทำมาค้าขายสร้างความปลอดภัยหรือว่าเป็นหุ้นส่วนกับประเทศต่างๆได้
1: นายไพฑูรย์ นลินทรางกูลค่ะประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยที่ร่วมคณะไปด้วยเปิดเผยนะคะว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่เงินทุนต่างชาติไหลเข้าดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นเกือบ 30% ถือว่าสูงกว่าตลาดหุ้นโลกแล้วก็ตลาดคู่แข่งในภูมิภาคสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลและตัวเลขขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่โตต่อเนื่องโดยเฉพาะกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยครึ่งปีแรกที่พุ่งกว่า 20% เป็นปัจจัยหลักค่ะที่ช่วยดึงดูดเงินในระยะยาวและผลักดันเป้าหมาย GDP โต 3-4%
2: เป็นปีที่ถ้าเราเทียบในตลาดหุ้นเอเชียทั้งหมดที่มีการประกาศตัวเลขนี้เนี่ยเราเป็นประเทศเดียวนะครับที่มีกระแสเงินไหลเข้าจากต่างประเทศซึ่งนั่นก็ตอกย้ำในเรื่องของความมั่นใจที่นักทุนต่างชาติมีให้กับเรานะครับและประเด็นที่2เนี่ยไทมิ่งนี้ที่เหมาะสมก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกในรอบ4ปีเช่นเดียวกันนะครับที่ตลาดหุ้นไทยเราเอาเปอร์ฟอร์มตลาดหุ้นโลกหรือว่าเราเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดหุ้นโลกปีนี้ดัชนีเซตอินเด็กซ์เราขึ้นมาเกือบ 30% นะครับแต่ตลาดหุ้นโลกเนี่ยจะขึ้นกันประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์11-12% เท่านั้นเองแล้วตลาดคู่แข่งของเราอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเช่นเวียดนามนะครับแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยก็เพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีนะครับเวียดนามอยู่กับที่อินโดนีเซียนี่ปรับลง20%นะครับแล้วเราเป็นอันดับที่3ของเอเชียในปีนี้นะครับ2ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันตอกย้ำนะครับในเรื่องความเชื่อมั่นที่นักทุนต่างชาติมีให้เราโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าต่างชาติเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอนาคตเศรษฐกิจไทยเพราะเศรษฐกิจไทยทุกท่านทราบดีว่าเราเติบโตในระดับที่ต่ำระดับเปอร์เซ็นต์ถึง 2% เนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มมีข้อเปลี่ยนแปลงก็คือนโยบายของรัฐบาลนี้เนี่ยที่พยายามจะผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งแล้วถ้าดูในตัวเลขของ BOI เองอ่ะที่นักลงทุนนักธุรกิจต่างชาติมาขอสนับสนุนการลงทุนในบ้านเราเนี่ยปีนี้เนี่ยตัวเลขโตเป็นเรคคอร์ดไฮนะครับสถิติสูงสุดเลยก็อันนี้ก็ตอกย้ำอีกนะครับว่ามีความเชื่อมั่นทั้งภาคนักธุรกิจเองและภาคนักลงทุนนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าการที่เราจะมาโรดโชว์รอบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้สร้างความมั่นใจที่สูงขึ้นกับนักลงทุนต่างชาติและเวลาเงินต่างชาติที่เขาไหลเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันได้ประโยชน์หลายทางนะครับทางแรกเลยก็คือทำให้กิจการของประเทศไทยสามารถระดมทุนได้คล่องขึ้นได้ด้วยต้นทุนที่ถูกขึ้นแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยก็มีการเติบโตที่ดีขึ้น
1: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกนะคะว่านายกรัฐมนตรีเตรียมพบปะนักลงทุนสหรัฐกว่า30รายเพื่อตอกย้ำศักยภาพตลาดทุนไทยท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมเดินหน้านโยบายสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจริงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
3: กกต.ก็มีมติเอกฉันท์ส่งฟ้องสว.ธนกรถาวรชินโชตนะครับขาดคุณสมบัติแต่ยังสมัครรับเลือกเป็นสว.เหตุเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเป็นเจ้ามือการพนันพร้อมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติกรณีนายธนกรถาวรชินโชตผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามกฎหมายการพนันโดยที่ประชุมกกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิ์เลือกตั้งของนายธนกรนอกจากนี้ยังให้ดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายธนกรคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งสว.ให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

0: วันที่22กันยายนของทุกปีถือว่าเป็นวันคาร์ฟรีเดย์หรือว่าวันแห่งการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะค่ะแต่ว่าจากการสำรวจบรรยากาศในกรุงเทพเช้าวันนี้ก็พบว่าถนนสายหลักนั้นยังมีปริมาณรถที่หนาแน่นทีเดียวค่ะขณะเดียวกันก็พบว่าประชาชนส่วนหนึ่งไม่ทราบนะคะวันเดินทางเมื่อเทียบกับต้องใช้รถยนต์ในสภาพที่การจราจรแออัดแ
1: ต่ก็ตอบโจทย์อยู่ค่ะเพราะว่ารถจะได้ไม่ติดเพราะว่ากรุงเทพชอบรถติดเวลาแบบว่า rush hour อะไรอย่างเงี้ย
2: ส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบใช้รถสาธารณะประเภทมากที่สุดแบบรถเมล์หรือว่า BTS หรือว่าวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะ
1: ปกตินั่ง MRT ค่ะใช่ยกเว้นตอนเรียนก็จะนั่งรถเมล์สะดวกกว่าแต่ว่ามันก็จะรถติดถ้าเราไปด้วยกันก็อาจจะช่วยลดมลภาวะในบ้านเลยในบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ขณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตจตุจักรก็บอกครับว่าปัจจุบันยังมีประชาชนใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นจำนวนมากเพราะว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าทำให้มีประชาชนใช้บริการเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางทางนี้มองว่าการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพยังมีข้อจำกัดในบางช่วงเวลาทั้งปัญหาความแออัดระยะเวลาการรอคอยและความสะดวกในการเดินทางรวมถึงค่าใช้จ่ายซึ่งอาจทำให้ประชาชนบางส่วนยังเลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า
4: เดี๋ยวรถเมย์บางทีเขาเจอรถติดเขาก็ไม่ไปแล้วใช่ไหมรถติดช่วงเย็นเขาจะไม่ไปแล้วเพราะว่ารถมันติดแล้วก็เวลาขึ้นรถโดยสารเนี่ยถ้าเขาบางคนเขาเบียดเสียดกันไงเขาก็ไม่อยากขึ้นไงใช่ไหมประมาณนี้ครับ
2: สบายกว่า
4: ครับ
0: ด้านผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะก็บอกนะคะว่าคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่บริเวณชานเมืองแล้วก็เดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพจึงยังมีความต้องการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะแต่ก็สะท้อนถึงภาระต้นทุนของผู้ประกอบการค่ะโดยเฉพาะค่าพลังงานที่มีผลกับค่าโดยสารหากไม่เป็นภาระต่อประชาชนมากจนเกินไปก็จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะที่เพิ่มขึ้น
5: ราคาของรถตู้อะ35บาท
2: มีการปรับราคาขึ้นไหมคะจากสมัยก่อนนะคะ
5: ก็ขึ้นไปนิดขึ้น5บาทมามันเหมือนของไม้ก่อนเนี้ย
2: มีแบบเสียงสะท้อนผู้โดยสารบ้างไหมว่าอย่าเพิ่มขึ้นราคาเยอะนะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีผลไหมคะกับการที่ขึ้นรถตู้แล้วก็คนไม่ได้หันมาใช้อะไรเงี้ย
5: มีลูกค้าเขาบอกแกเลยถ้าใครไปเก็บเกินค่าโดยสารเนี้ยหมายถึงว่าเก็บค่าโดยสารเกินผู้โดยสารก็ร้องเรียน
2: มันก็ทำให้มีผลกระทบที่อาจจะแบบคนไม่ค่อยมาข
5: ึ้
2: นอะไรอย
5: ่
2: าง
5: นี้ใช่
3: ตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัยมิจฉาชีพมาในรูปแบบของคนรักออนไลน์นะครับชักชวนพูดคุยก่อนที่จะหลอกให้โอนเงินอ้างเป็นการร่วมลงทุนหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแก๊งโรแมนต์สแกมตำรวจสอบสวนกลางได้จำลองเหตุการณ์ชายคนหนึ่งถูกมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของหญิงสาวทักทายผ่านทางออนไลน์โดยไม่เคยพบตัวจริงหรือว่าวิดีโอคอลกันมาก่อนจากนั้นครับมิจฉาชีพเองก็จะให้ขอให้โอนเงินเพื่อร่วมลงทุนระหว่างกันซึ่งประชาชนก็สามารถสังเกตพฤติกรรมของมิจฉาชีพในรูปแบบของโรแมนต์สแกมลักษณะที่ได้จากการที่ไม่ยอมวิดีโอคอลพูดคุยกันหรือว่าใช้ AI ปลอมหน้าการสร้างภาพโปรไฟล์เป็นหญิงหนุ่มเป็นหญิงสาวแล้วชายหนุ่มที่หน้าตาดีก่อนจะเข้ามาพูดคุยทำให้หลงรักแล้วก็หลอกให้โอนเงินหากพบนะครับอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
6: ลุงไม่เคยคุยกัน2วันแต่ขอวิดีโอคอลเขานะเขาบอกว่ากล้องเสียก็เลยไม่ได้วิดีโอคอลกันแต่เขาก็ส่งรูปมาปกตินะรูปประจำวันสวยน่ารักนะ
7: รู้สึกแปลกๆนะคุณลุง
6: เรีย
7: ก
6: ไม่แปลก
7: ไม่เขาเรียกวิดีโอคอล
6: ไม่แปลก
7: ลุงฟัง
6: ล
7: ุ
6: งคุยอยู
7: ่เนี่ยลุงดูรูปเหมือน AI แล้วรูปลดรูป
6: เขาบอกว่าเขารักลุงลุงอบอุ่นนะอย่ามายุ่งกับลุงได้ไหม
7: เขารักลุงเพราะลุงอบอุ่นหรือลุงคนเร็วคุณลุงจำได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนทักมาแล้วบอกว่ารักลุงตีสนิทสุดท้ายแล้วก็มาบอกให้โอนเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุนบอกว่าจะมีอนาคตด้วยกันแบบนี้เสียงถูกหลอกในสแกมนะแล้วยิ่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอคอลเขาก็เลี่ยงด้วยแบบนี้แปลว่าเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามารับชมข่าวเศรษฐกิจ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย
1: ์แต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันทีได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
2: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมที่จะบรรเทาค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตเรื่องของราคาพลังงานนะคะโดยจะนำเรื่องของมาตรการภาษีสรรพสามิตน้ำมันเข้ามาเสริมทางลดราคาน้ำมันที่ต้นทางและทำให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์ด้วยค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบราคาพลังงานโลกแต่หลักการและเงื่อนไขจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันชีวภาพได้แก่ E20 ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังและ D20 ที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
3: ก็อันหนึ่งที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสรรพสามิตที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทย
2: การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายเพื่อให้เม็ดเงินแล้วก็ผลประโยชน์จากการลดภาษีค่ะส่งถึงมือเกษตรกรไทยผู้ปลูกอ้อยมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันโดยตรงแต่ว่าต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังเนื่องจากในปีงบประมาณปัจจุบันไทยเนี่ยมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพียง 10,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นหากใช้มาตรการลดภาษีโดยไม่พิจารณาอย่างรอบคอบก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดวิกฤตทางการคลังได้ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้บริหารจัดการพลังงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบต่อฐานะการคลังของประเทศมีเครื่องมือสำคัญค่ะคือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการขอความร่วมมือลดราคาณโรงกลั่นขณะที่มาตรการทางภาษีสรรพสามิตน้ำมันเป็นมาตรการที่รัฐบาลยังไม่ได้นำมาใช้แต่เมื่อเครื่องมือหลักอย่างกองทุนน้ำมันเริ่มตึงตัวรัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้มาตรการทางภาษีมาเสริมตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม
3: รายงานล่าสุดของ Fitch Ratingก็เห็นชัดว่าเขาบอกว่าเราสามารถดูแลในเรื่องพลังงานได้ดีขึ้นเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเนี่ยเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะนะครับ
4: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอีกใน19วันข้างหน้าครับโดยถือเป็นวิธีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนชาวไทยนะครับร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
2: ปีนี้ค่ะ2519นะคะไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะถือว่าเป็นโอกาสแสดงศักยภาพของไทย

0: ประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2หลังจากที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดเมื่อปี2534ในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจากความพร้อมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่จัดประชุมอย่างศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่มีความทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นจำนวนมากโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเช่นเดียวกับระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเชื่อมต่อทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านโครงข่ายรถไฟฟ้า BTS MRT Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารและทางด่วนทำให้การเดินทางสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวนอกจากนี้โรงแรมที่พักและโรงพยาบาลก็มีมาตรฐานในระดับนานาชาติตั้งอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครพร้อมรองรับและให้บริการอย่างครบถ้วนที่สำคัญคือความเป็นมิตรความสุภาพและการให้บริการด้วยใจของคนไทยซึ่งเป็นจุดเด่นที่สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนจากทั่วโลกมาโดยตลอดการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้จะสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยในระยะสั้นจะทำให้เกิดรายได้จากหลายธุรกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนในระยะกลางนับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุนเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นศักยภาพด้านการจัดการความพร้อมและมาตรฐานของกรุงเทพมหานครในฐานะศูนย์กลางสำคัญของเศรษฐกิจโลกและในระยะยาวจะช่วยยกระดับประเทศไทยในหลายมิติทางมาตรฐานการบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางของธุรกิจการจัดประชุมและการพบปะหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลก
1: คนที่มาประชุมนะครับอย่าลืมว่าเป็นระดับของผู้นำในด้านของการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับฝั่งรัฐมนตรีหรือผู้ว่าการธนาคารกลางและรวมถึงภาคเอกชนสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนนะครับเครดิตเรตติ้งต่างๆเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งนั้นที่มานะครับการได้มาเห็นประสบการณ์ในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีความทรงจำที่ดีนะครับแล้วก็โอกาสที่จะได้กลับมาเยี่ยมเยือนเมืองไทยในฐานะทัวริสต์นักท่องเที่ยวนะครับที่จะทำให้เราเป็นประเทศที่เป็น high value tourist destination อย่างแท้จริงเนี่ยก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งสำคัญที่จะทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นครับ
2: เราอยากที่จะเสริมสร้างบทบาทของเราในเวทีโลกส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็เราอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลกว่าเรามีวัฒนธรรมเรามีความเป็นมืออาชีพในการจัดงานแล้วก็เรามีวิสัยทัศน์แล้วก็มีภาพลักษณ์ที่เราอยากจะให้เห็นว่าเราใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลให้ภาคการเงินของเราเนี่ยสนับสนุนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่เราอยากจะเผยแพร่สู่ประชาคมโลกแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะให้เขามองว่าเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
0: การจัดประชุม2026 IMFWorld Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถือเป็นเวทีสำคัญต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งบทบาททั้งด้านเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก
3: ช่วงนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่นะครับ 23-27 กันยายนนี้ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ช่วงนี้มาพร้อม

0: ฝนตกหนักรอบใหม่ 23-27 กันยายนนี้ค่ะรอบนี้ไม่ได้มีแค่ฝนตกหนักถึงหนักมากแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือฝนตกแช่ตกต่อเนื่องและตกซ้ำในพื้นที่เดิมซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนตกสะสมเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้สาเหตุมาจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางตัวนี้จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: ทุ่งใหญ่นะเรศวรก็ถือว่าเป็นผืนป่าผืนสุดท้ายของประเทศไทยนะครับที่ยังอุดมสมบูรณ์และได้เป็นมรดกโลกส่วนหนึ่งของทุ่งใหญ่นะเรศวรสำคัญคือทองผาภูมิแห่งนี้เราจะพูดถึงแค่ป่าต้นไม้น้ำลำธารแต่ใครจะไปนึกถึงว่านอกจากสิ่งที่มันเป็นต้นไม้แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นสัตว์ก็คือช้าง
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติบ่ายสิงห์ชัยทุ่งทองวันนี้เป็นตอนที่เราจะนำเสนอแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาโดยเราใช้สิ่งที่มีอยู่เดิมคือวัฒนธรรมความหมายของมันนะครับในส่วนตัวของผมนั้นวัฒนธรรมคือศิลปะประเพณีวิถีชีวิตและวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีไปชมและรู้จักกับสัตว์ป่าที่คนไทยรู้จักดีนั่นคือช้างป่าแต่แน่นอนที่สุดครับเนื่องเมื่อมีมนุษย์อยู่มีชุมชนอยู่ก็ย่อมมีปัญหากับช้างเมื่อฝนแล้งอาหารขาดแคลนช้างที่มีอยู่เดิมในบริเวณผืนป่าก็ต้องลงเดินลงมาหาของกิน
5: ช้างเข้ามาในไร่สวนเราเนี่ยก็ประมาณ200กว่าตัวนะครับเทมันที่เราจับแล้วในกระสอบทิ้งไม่ว่าจะเป็นพอมันใกล้เก็บผลผลิตได้ขุดทิ้งไม่ว่าจะเป็นปาล์มเด็ดยอดของเรานะครับทำให้เราเสียหายนะครับจากรายได้ที่เราเคยได้เป็นกอบเป็นกำได้พอจุนเจือครอบครัวได้ก็หายไปนะครับ
4: ก็เกิดมีการกระทบกระทั่ง
6: ไปตรงนี้โดนไล่คลื่นระเบิดตูมตามทั้งวันทั้งคืนแม้แต่จะลงไปกินน้ำก็ลงไปไม่ได้ช้างที่มันต้องมีลูกเล็กเด็กแดงวิ่งตะเลิดเปิดเปิงไปทางไหนก็ไปด้วยกันโดนเตะโดนทิบลงลุกคลุกคลานไปจะลงน้ำก็ลงไม่ได้เพราะเห็นน้ำสลดใจ
4: ผมจึงเข้ามาที่นี่เพื่อดูปัญหาว่ามันคืออะไรเราไม่สามารถจะเอาช้างหรือชุมชนอยู่ด้านหลังได้ต้องไปด้วยกันผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับหลวงปู่สาครเจ้าอาวาสวัดเวรุวันเชิญครับช้างมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยง
7: พระฝ่ายเหนือกับพันมาเจรจาเขาก็ไม่ยอมกันเรื่องการประเคนของบางอย่างพุทธเจ้าก็เลยหนีไปอยู่ป่าเรไลก็คือได้ช้างป่าเรไลตัวที่เป็นหัวหน้าโขงเป็นตัวอุปถากตลอดระยะเวลา3เดือนช้างป่าเรไลตัวนี้ก็มีความสำคัญที่ได้อุปถากพุทธเจ้าไม่มีมนุษย์เลยใน3เดือนจนออกพรรษาทางพระฝ่ายเหนือพระฝ่ายใต้ก็ตกลงกันได้พระอนนท์ก็เลยเข้าไปรับนิมนต์พุทธเจ้าออกมาถ้ามาในยุคปัจจุบันนี้อย่างพระมหากษัตริย์ในรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่1มาในรัตนโกสินทร์ก็มีช้างเผือกเกิดขึ้นช้างสำคัญเกิดขึ้นในรัชกาลแต่ละรัชกาลนี่มีหลายๆเชือก

หลวงปู่ไม่ได้เพียงดูแลแค่ช้างแต่การดึงชุมชนหรือคนในท้องที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ผมถือว่าเป็นกุศโลบายนะแทนที่หลวงปู่จะมุ่งไปที่ช้างหลวงปู่ก็ให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบดึงเข้ามามีส่วนร่วมหลวงปู่มุ่งมั่นตั้งใจทำอย่างไรครับ

0: งานตรงนี้เราได้ถูกเสี่ยมสอนมาจากหลวงปู่ฟั่น
1: ครับ
0: ในการจะทำอะไรจุดใดจุดหนึ่งเราต้องมองภาพทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดก่อนทั้งคนทั้งป่าทั้งอะไรตัวอะไรต่างๆมันจะมีผลกระทบอะไรถ้าเราทำจุดนี้จะมีผลกระทบอะไรถ้าเราไปทำจุดนั้นมีผลกระทบอะไรเราดูผลกระทบมันมาก่อนไอ้เฉพาะตัวสัตว์ป่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนมีปัญหามากกว่าสัตว์ป่าเพราะปัจจัย4เราได้มาจากคนไม่ได้มาจากช้างนะปัจจัย4ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่พระอัญญากณฑัญญะไม่ใช่ผู้เจ้าที่ไปอยู่กับป่าเรไรได้อย่างพวกเรานี่อยู่ไม่ได้ช้างไม่มีอาหารบิณฑบาตถวายเราไปนอนอยู่ในป่าหลายครั้งแล้วฉะนั้นมันจะต้องมองไปภาพรวมทั้งหมดทั้งภาพทั้งประเทศ
1: บ้านเมืองเราทุกวันนี้นะครับการพัฒนาเนี่ยเราลืมนึกไปลืมนึกสิ่งที่มันมีอยู่เดิมหรือสิ่งที่มันอยู่รอบด้านรัฐะหรือรัฐบาลหรือบ้านเมืองไม่ว่าใครก็แล้วแต่คิดจะพัฒนาในส่วนใดหรือสิ่งไหนในบ้านเมืองเนี้ยถ้าหากว่าใช้แนวทางของหลวงปู่เนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างและผมก็เชื่อว่าน่าจะสำเร็จด้วยเพราะวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับพวกชุมชนกะเหรี่ยงนะครับเป็นมิตรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับช้างฝูงนี้นะครับหลวงปู
2: ่พอปัญหามันเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยเราก็ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับเพื่อจะช่วยกันเฝ้าระวังและดูแลไม่ให้คนกับช้างมีผลกระทบกว่ากันเนื่องจากพวกเราก็รู้ดีว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมือง
3: ไปแล้วอันนี้คือหมู่บ้านใหม่ใช่ครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ในที่ที่เป็น
4: ที่คนรับผิดชอบมีหลวงปู่อยู่องค์เดียวเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อช้าง
5: เนี่ยเป็นปัญหาเราจะกีดกันเขาทำร้ายเขาเนี่ยเราคิดใหม่ได้ไหม
6: เดี๋ยวผมจะพาไปอีกที่หนึ่งเป็นป่าอปอซึ่งหลวงปู่ได้ทำแหล่งน้ำแหล่งอาหารไว้ให้กับช้างโขลงนี้ซึ่งในแนวความคิดของพวกเราก็คิดว่าเราอาจจะกันพื้นที่ไว้ซึ่งมันมีถึง 20,000 ไร่นะครับไว้สำหรับช้างลงมาแล้วก็มีน้ำมีอาหารทานที่นั่นเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับ
1: หลวงปู่คิดจะช่วยช้างแต่ไม่ได้หมายความว่าหลวงปู่จะช่วยช้างอย่างเดียว
0: ไม่ใช่
1: หลวงปู่ก็จะช่วยชาวบ้านด้วยควบคู่กันมาเลย
0: เพราะมัน
1: ค
0: ือไปพร้อมๆกัน
1: อ๋อ
0: คือเรือพ่วงมันต้องไปด้วยกันถ้าคนอยู่ไม่ได้ช้างก็อยู่ไม่ได
6: ้เดี๋ยวผมจะพาไปอีกที่หนึ่งเป็นป่าอปอซึ่งหลวงปู่ได้ทำแหล่งน้ำแหล่งอาหารไว้ให้กับช้างโขลงนี้ซึ่งในแนวความคิดของพวกเราก็คิดว่าเราอาจจะกันพื้นที่ไว้ซึ่งมันมีถึง 20,000 ไร่นะครับไว้สำหรับช้างลงมาแล้วก็มีน้ำมีอาหารทานที่นั่นเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเส้นทางช้างผ่านนะครับจะเห็นว่ามีไร่ที่ชาวบ้านทำสวนมะเขือไว้ช้างเนี่ยเขาจะคุ้นชินกับเส้นทางที่เขาเคยเดินนะครับลงไปกินน้ำเพราะที่ถัดไปตรงนั้นนะครับเป็นแควน้อยนะครับเพราะช้างจะลงมาตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะการเป็นพื้นที่ไว้ให้เป็นเส้นทางช้างลงไปครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้หลวงปู่เดินล่วงหน้าไปแล้วเห็นว่าเป็นทางช้างเพิ่งผ่านไปจังหวะคลาดไปคลาดมาเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันไปพอดีเมื่อกี้ขณะนักขับรถมานะครับมันเพิ่งลอยช้างเพิ่งเดินไปแล้วเมื่อกี้จะเห็นลอยอยู่นะครับป่าแหวกไปซึ่งผมคิดว่าคงออกไปจากนี้ไม่ไกลเรามาเพื่อจะให้เห็นว่าเส้นทางช้างนั้นน่ะเขาเดินมาจริงๆป่าบริเวณนี้ค่อนข้างจะ

0: เป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วจะไม่มีต้นไม้ใหญ่เป็นพื้นที่ของอปนะครับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งเราคิดว่าโซนเนี้ยน่าจะเป็นส่วนที่เราจะไว้ให้ช้างเนี่ยเวลาลงมาเนี่ยให้เขาอยู่บริเวณนี้แต่สิ่งที่จะล่อให้เขาอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีแหล่งน้ำแล้วก็แหล่งอาหารพอดีรถเรามากันหลายคันช้างคงได้ยินเราแล้วก็ไปแต่พอดีจอดนะครับจอดให้เห็นว่าเนี่ยมันมีโขลงช้างผ่านนะครับเห็นจะมีมูลช้างเต็มเลยแล้วก็ตามต้นไม้เห็นไหมครับเขาเอาสีข้างถูบริเวณนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นป่าค่อนข้างเสื่อมโทรมนิดนึงจะมีป่าไผ่ช้างก็จะมากินไผ่เมื่อสักครู่นี้หลวงปู่ใช้วอกกี้ท็อกกี้มาเจอช้างอยู่นะครับเป็นโชคดีนะครับโชคดีจริงๆนั่นถึงแล้วมาเจอเลยครับเครื่องเลยนะครับระดับเครื่องเลยเจอครับแต่เมื่อกี้ก่อนจะเข้าไปออกจากวัดบริเวณนี้ผมมาประมาณ2ครั้ง
1: ไม่กลับไปฝั่งทองพระภูมิ
0: คร
1: ับ ชโยกนี่ก็มีแหล่งน้ำคือหลวงปู่ทำอุทยานชโยกแล้วก็หญ้าอาหารตัวน้ำกินนะแล้วน้ำอาบนี่ใช้ประมาณ500
0: แล้วก็พวกอาหารล่ะครับส่วนใหญ
1: ่อาหารส่วนมากอยู่ตามป่า
0: เป็นกอไผ่อะไรพวกนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เป็นกอไผ่แต่ก็ลำบากเรื่องกอไผ่ทุกวันนี้คือไม่มีหน่อใหม่ขึ้น
0: แล้วหลวงปู่ทราบได้ยังไงครับว่าเส้นทางว่าบริเวณนี้จะหรือถ้าเกิดเรากำหนดไว้ที่จะมีเป็นให้มีน้ำเนี่ยมันก็จะมาเอง
1: ทนมีน้ำแล้วมันก็จะอยู่บริเวณรอบๆน้ำแล้วก็จะกินวนไปแล้วก็คือเขาจะไม่กินอยู่ที่เดียว
0: ครับ
1: อย่างวันพรุ่งนี้เราจะไปดูที่ตรงบนเขาที่เราเคยเจอรอยเนี่ยไม่มีแล้วเพราะช้างกลับมาแล้วพอเขาขึ้นไปไม่มีน้ำพอเขาไปเห็นแล้วไม่มีน้ำไม่มีน้ำเขากลับ
0: อ๋อแล้วหลวงปู่ทำลักษณะนี้ไว้เนี่ยกี่ที่แล้ว
1: 11 ที่
0: เหรอครับหลวงปู่ใช้งบประมาณของหลวงปู่เองหมดเลยญาติโยม
1: ก็ปัจจัยที่เก็บมาตั้งแต่บวช55 ปี
0: ที่ผ่านมา55 ปีเหรอครับปู
1: ่งานนี่นะ
0: ครับ
1: เราลองประเมินดู
0: ครับ
1: หมู่บ้านตามชายป่า
0: ครับ
1: เขาทำงานวันละกี่ปีละกี่วัน
0: โอ้โหก็สงสัยต้องครบหมดแล้วมั้งครับ
1: ไม่ใช่อย่างพวกสวนยาง
0: อ๋อสวนยางเขาไปสวนยาง
1: สวนยางนี่เขาทำงานกี่วันเขาทำงานไม่เกิน6 เดือน
0: อ๋อ
1: ก็หยุดหรือ8 เดือนก็หยุด
0: ครับ
1: แล้วจากนั้นก็ทำอะไรเราจะทำยังไงที่จะให้ทำคนทำงานสัก300 วันต่อปี
0: ต้องปูทำไงฮะ
1: ก็เราลองทำแหล่งน้ำขึ้นมาดูก่อนถ้าเราได้แหล่งน้ำแล้วบัดนี้เมื่อมีแหล่งน้ำแล้วก็จะทำอะไรก็ได้ในละแวกบ้าน
0: ครับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถ้าหาก
1: ป่าคนในเมืองก็คิดแบบคนในเมืองคนในป่าก็คิดแบบคนในป่าแต่วันนี้เราจะเอาความคิดคนในเมืองหรือความคิดคนในป่าเป็นหลักวิธีการแก้ไขปัญหาเราจะแก้ไขแบบผสมประสานกันได้ไหม
2: ผมได้พาท่านผู้ชมไปสัมผัสไปพบหลวงปู่ไปสัมผัสธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยรอบแล้วทั้งหลายทั้งปวงที่ผมไปสัมผัสมาใช้เวลาหลายวันนะครับโดยส่วนตัวก็เลยมีข้อสรุปว่าเราจะทำอย่างไรให้ช้างอยู่ร่วมกับชุมชนได้แน่นอนครับในเมื่อเราจะรักษาส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าช้างหรือชุมชนเราจะต้องให้เขาอยู่ได้มนุษย์อยู่ได้ต้องมีรายได้ดังนั้นผมยังคิดว่าช้างฝูงนี้เราพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของแรงดึงดูดในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ทองผาภูมิ
0: จะมีพื้นที่ป่า700,000 กว่าไร่เนี่ยเป็นพื้นที่อุทยานและอีก20,000 กว่าไร่เนี่ยนะครับเป็นที่ของอปซึ่งที่ผมเรียนท่านผู้ชมในเบื้องต้นว่าที่อปเนี่ยคือเป็นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ผ่านมาเนี่ยช้างนะครับออกจากอุท

ยานแล้วออกมาหาน้ำดื่มข้างล่างนะครับแต่วันนี้ผมดูแล้วป่าอปกับป่าอุทยานนั้นป่าที่เชื่อมต่อกันดังนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะทำเขาเรียกว่ากำแพงแต่ไม่ใช่กำแพงนะครับเช่นทำเป็นลักษณะของเสาพเนียรพเนียรช้างนะครับโดยเว้นระยะนะครับสัก30เซนเพื่อไม่ให้ลูกช้างลอดไปได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราพัฒนาบริเวณนี้ครับบริเวณที่เป็นผืนป่าของอปนะครับปลูกพืชอาหารสำหรับช้างแล้วก็แหล่งน้ำซึ่งขณะนี้แหล่งน้ำบางส่วนเนี่ยนะครับหลวงปู่ท่านได้ทำไว้แล้วหลังจากนั้นครับพอช้างมีอาหารมีแหล่งน้ำเขาจะไม่เดินมาทางนี้ในเมื่อเราเอาชุมชนออกมาแล้วอาจจะห่างจากอปสัก1กิโลเป็นที่โล่งนะครับเราก็จัดพื้นที่บริเวณที่โล่งเนี่ยครับนักท่องเที่ยวมาจอดรถเราก็มีร้านค้าโดยให้คนชุมชนมาขายของหลังจากนั้นอาจจะมีรถนำครับเป็นรถรางรถอะไรแล้วแต่มาบริเวณอปแล้วให้ชุมชนหรือประชาชนขึ้นไปบนหอแล้วมีทางเดินไปทั่วบริเวณป่าอปนะครับอย่างน้อยที่สุดด้านบนอาจจะสูง5เมตร10เมตรก็แล้วแต่นะครับแล้วได้เดินถึงจะไม่เห็นช้างแต่สิ่งที่ประชาชนเดินก็จะเห็นธรรมชาติสภาพแวดล้อมซึ่งมันสวยมากอันนี้เป็นเพียงแนวคิดนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยพยายามสเก็ตคร่าวๆเร็วๆให้ท่านเห็นนะครับแนวคิดที่ผมกำลังเสนอท่านผู้ชมว่าวัฒนธรรมสร้างชาติคือนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยวันนี้ทองผาภูมิมีทรัพยากรธรรมชาติป่าสัตว์ป่ามากมายเราทำยังไงให้สัตว์ป่าอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้ก็ด้วยแนวคิดนี้โดยใช้กิจกรรมยุคสมัยปัจจุบันคือการ

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลาหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่างสองพระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit

ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบอลลี่คำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคต

0: คนอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล
1: ์เที่ยวสามวัฒนธรรม
2: แฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู
0: ่เที่ยวแบบสายธรรมชาติ
3: ก็ฟีลกู๊ด
1: ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร9มาใช้ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาพื้นที่ด้วยค่ะจนทุกฉันอยู่กับท่านปลัดพิชัยนะคะซึ่งถือว่าท่านปลัดคะอยากจะทราบถึงแนวความคิดที่มาที่ไปของการเริ่มในการก่อตั้ง
4: มงเสียเป็นส่วนใหญ่ก็ประมาณร้อยละ 7-80% แต่ครั้งเนี่ยมันสลัดไข่ออกมาเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะนะครับก็แม่พันกุ้ง1ตัวเนี่ยก็จะได้ลูกกุ้งไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับก็เลยได้มีการก่อสร้างสถานที่กันขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องของการเพาะกุ้งลูกกุ้งกล้ามกรามนะครับเพื่อปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
1: ท่านปลัดคะอย่างแสดงว่าช่วงแรกๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยมันมักจะเกิดจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสภาพพื้นที่ของพื้นที่ตำบลเกาะหมากก่อนตอนนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงเขาประสบพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างคะ
4: จริงๆแล้วตอนช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยในปี2553เนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยนะครับแล้วก็พวกสวนยางพาราสวนผลไม้เนี่ยมันก็ล้มไปหมดนะครับแล้วก็มันเป็นเพนพอยต์จากจุดตรงนั้นนะครับก็เลยหาแนวทางที่จะต้องสร้างเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าต้นยางเนี่ยล้มไปทั้งตำบล นะครับถ้าใครดูข่าวตอนช่วงปี2553ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เราก็เลยคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะฟื้นฟูอาชีพทำให้พี่น้องของเราเนี่ยมีรายได้ประกอบกับจุดเด่นของเราก็คือเรามีทะเลสาบสงขลาล้อมรอบ
1: คือเราก็มีทรัพยากรอยู่ในมืออยู่แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวคนในพื้นที่ก็อาจจะจำเป็นต้องออกไป
4: นอกพื้นที่ใช่ครับใช่ก็ต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างข้างนอกครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นไม่มีใครเลี้ยงดูบุตรหลานของเขานะครับแต่ว่าพอเราทำในระบบของการเพาะกุ้งกล้ามกรามกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ตอบโจทย์หลายๆอย่างตอบโจทย์ทั้งคนไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่

0: ็มีรายได้เพิ่มขึ้นลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือนะครับตรงนี้แหละมันก็ได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นแล้วก็ครอบครัวก็อบอุ่นนะครับก็ทุกวะคนจนก็ดีขึ้นนะครับก็
1: เราดำเนินการไปสักประมาณกี่ปีถึงเห็นผลแบบเป็นรูปธรรมแบบชัดเจน
0: จริงๆแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเราก็เพาะปั่นไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามาช่วงปี2566 65 66 67แล้วก็68เนี่ยเราก็ได้ผลผลิตเยอะนะครับปีก็เฉลี่ยประมาณ34ล้านตัวบ้าง35ล้านตัวบ้างนะครับเพื่อที่จะปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาทั้งยังขยายผลไปสู่ท้องถิ่นอื่นในรอบลุ่มน้ำด้วยเพราะว่าถ้าเราทำอยู่พื้นที่เดียวนะมันก็คงจะยากในการที่จะประสบผลสำเร็จเพราะทะเลสาบสงขลามันกว้างขวางหลายเป็นแสนแสนไร่นะครับก็ต้องหนุนเสริมให้ท้องถิ่นอื่นเนี่ยเขาก็ได้จัดทำตัวนี้มาด้วย

0: ทีนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าสูงเพราะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะทำให้เกิดรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะท่านปลัด
1: ในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเราสำรวจเรามีการทำวิจัยนะครับเราก็เห็นตัวเลขข้อมูลรายได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นๆเด็กๆก็ได้เรียนต่อมากขึ้นได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอาหารการกินก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของสภาวะครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเราก็ทำกันอยู่ตลอดแล้วก็รวมทั้งเราก็ได้ส่งองค์กรของเราก็เข้าประกวดไปด้วยนะครับประกวดด้วยก็เราเคยได้รับรางวัลชุมเชยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นรางวัลใหญ่นะวันนั้นก็เราก็ได้ตังมาประมาณ 800,000 กว่าบาทเราก็มาเพิ่มเติมมาซื้อรถกระบะเพื่อที่จะไว้ไปรับแม่พันกุ้งเพื่อกลับมาที่ศูนย์ของเรานะครับนอกจากนั้นก็ปีล่าสุดเราก็ได้รางวัลมาผ่านรอบประเมินรอบของมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้งบประมาณมาก็กำลังวางแผนที่จะผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตัวอื่นเพื่อที่จะปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลาอย่างเช่นว่าพวกปลาขี้ตังนะครับแล้วเราก็ยังศึกษาว่ามีปลาตัวไหนอีกบ้างที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับอย่างเช่นว่าพวกปลาดุกลำพันธุ์น่ะณวันนี้เนี่ยมันก็แทบจะหมดไปจากทะเลสาบสงขลาเราก็หาทางวางแผนเพื่อที่จะหาลูกพันธุ์มาแล้วก็เพาะเพื่อจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในส่วนตรงนั้นก็นอกจากที่จะสร้างให้เศรษฐกิจดีขึ้นสังคมดีขึ้นนะครับสุขภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้กินอาหารจากธรรมชาติซึ่งมันก็ปลอดสารพิษมันก็จะได้ประโยชน์ในทางอื่นด้วยนะครับในส่วนตรงนั้น
0: ฟังดูแล้วเนี่ยศูนย์พ่อพันธุ์แห่งนี้ก็เหมือนมีการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยนะคะเพราะว่าทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ที่พอเพียงแล้วก็ยังมีการวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดนำพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆเนี่ยมาเพาะเลี้ยงเพื่อจะเป็นการเหมือนเพิ่มทางเลือกในอนาคตใช่ไหมคะตรงนี้มีมุมมองเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆเนี่ยในเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยก็ได้พระราชทานในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจว่าตั้งแต่ปี2517นะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราพอเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มมานั่งวางวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็คือของณวันนั้นเนี่ยยังเป็นอบต.กอกมากนะครับวันนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลก็เราก็วางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของกอกมากเอาไว้ว่าเป็นตำบลที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นตำบลที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนตำบลของเราไปในแนวทางนั้นนอกจากนั้นเราก็ยังไปศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน23 องค์นะครับใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็

ใช้เรื่องของความหลักความเสียสละบ้างอะไรบ้าง23หลักการนั้นแหละมาเป็นหลักในการทำงานนะครับก็เพราะว่าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวแล้วก็มีไม่เป็นกองความรู้คู่คุณธรรมนะครับมันก็จะต้องเอาหลักการเหล่านั้นเนี่ยมาอย่างเดียวนะครับเราก็ยังมีขยายไปสู่การเพาะพันธุ์กล้าไม้ด้วยอะไร

0: ผู้ชมคะหลังจากที่ไปดูที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการหาแม่พันธุ์จนไปถึงการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งลงสู่ทะเลนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนต่างๆมากมายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ลูกกุ้งที่อยู่ในทะเลนั้นสามารถเจริญเติบโตอย่างเต็มวัยไม่โดนจับไปซะก่อนเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตนะคะกำหนดเรื่องของเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็นั่งอยู่กับพี่เสกนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่อหมากนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มในเรื่องของการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาค่ะพี่เสกคะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการไปเล่าเรียนศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะหมากบ้านเรามีความคิดยังไงถึงได้กลับมาที่นี่คะเรามองเห็นว่าที่นี่สามารถจะให้อาชีพหล่อเลี้ยงครอบครัวของเราได้ใช่ไหมคะ
1: จริงๆเรามองเกาะหมากครับเราเกิดแล้วเราโตที่นี่เราติดใจในรสชาติของกุ้งปลาในทะเลสาบสงขลาแล้วก็บวกกับเดี๋ยวนี้เราทำเกี่ยวกับเรื่องพวกที่พักก็เลยเราต้องใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับทะเลสาบบ้านเราก็เลยนั่งคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีพี่พึ่งตอนนั้นก็เลยพยายามอยากทำเรื่องของเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผมคือมันมีอยู่ตอนนึงก่อนหน้านี้มันแทบจะไม่มีกุ้งให้จับเลยแล้วเราเหมือนเป็นผู้ประกอบการเราก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบแต่ทีนี้ว่าหลังจากนั้นก็เลยคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยเราก็เลยทำประชาคมแล้วก็ทำประชาพิจารณ์แล้วก็สร้างเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผม
0: อย่างที่พี่เสกบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยแทบจะหากุ้งไม่ได้ทีนี้หลังจากที่มันมีการกำหนดเขตในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาแบบนี้ค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ก็คือทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ขึ้นมันจะมีช่วงตั้งแต่น่าจะเป็นมีนาเมษาพฤษภาช่วงเนี้ยพอกุ้งรุ่นเล็กตัวเนี้ยมันจะโตขึ้นชาวบ้านเขาจะมีรายได้เยอะขึ้นครับผมแล้วก็ในเขตอนุรักษ์เนี่ยนอกจากว่าเรากั้นเขตแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมพวกทําบ้านปลาสร้างพาเด็กๆน้องๆมาเรียนรู้เรื่องการทําบ้านปลาเรื่องการอนุรักษ์ของในชุมชนนะครับ
0: แล้วการที่เราได้ดำเนินการมาแบบนี้เนี่ยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ดีขึ้นครับผมก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเขาก็จะเป็นหูเป็นตาสมัยก่อนเนี่ยแทนที่เขาจะแอบล้ำเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาก็จะช่วยเราห้ามเดี๋ยวนี้พอเขาได้เห็นกุ้งได้เป็นปลาแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะแทบไม่เห็นไม้เลยนะครับมันโล่งเลยแต่ว่าถ้าไม้เยอะๆแบบนี้แสดงว่าเขาทำมาหากินได้ถ้าเหมือนบ้านเราเขาเรียกว่าทะเลรกเนี่ยก็คือทำมาหากินได้แต่ทะเลโล่งๆไม่เห็นไม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยแสดงว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนของเขา
0: แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเห็นผลมันเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมของชาวบ้านที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ช่วยได้เยอะครับอันเนี้ยเราแค่เป็นคนที่ได้มาออกตรงหน้าสื่อแต่จริงๆแล้วในชุมชนในชาวประมงที่เราทำด้วยกันหลายคนเวลาเขาได้แม่กุ้งไข่มาปุ๊บเขาจะเก็บไว้ก่อนเขาจะไม่เอามาขายเขาจะทิ้งไว้จนมันสลัดไข่แล้วเขาค่อยจับไอ้ตรงเนี้ยมันเยอะขึ้นมีน้องบางคนที่เป็นครีเอเตอร์น้องบอยของเขาชันเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เห็นเลยว่าเวลากุ้งไข่เนี่ยแล้วมันจะมีไข่สีส้มไข่สีน้ำตาลไข่สีดำไข่สีดำเนี่ยบางทีเขาปล่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้แพร่พันธุ์ในทะเลสาบ
0: ชาวประมงพื้นบ้านที่ชุมชนเกาะหมากนิยมตั้งถิ่นฐานแถบริมลุ่มน้ำเพื่อความสะดวกในการทำมาหากินทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่นี่มาโดยตลอดค่ะการทำประมงอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลค่ะ

0: เนื่องจากเมื่อก่อนทะเลสาบเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากสัตว์น้ำหลายชนิดแต่เนื่องจากการจับของชาวประมงของชาวบ้านแบบว่าจับได้จับเอาจับเกินกำลังการผลิตของสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็เลยลดลงเรื่อยๆจนพวกเราหลายคนก็มองเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักขึ้นสักมันหนึ่งปีก็ได้ผล
1: ทีนี้ชุมชนเนี่ยนอกเหนือจากการที่รอนพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลายังไงบ้างคะ
0: ช่วงนี้ก็เราทำซังปลาทำที่หลบปลาทำที่วางไข่ปลาแล้วก็จะเน้นเรื่องการกำหนดเครื่องมืออย่างเช่นไอ้ไซพับไอ้ไซโง
1: ่
0: มันเป็นเครื่องมือทำลายล้างจับสัตว์น้ำวัยอ่อนมากเกินกว่าจะมากเลยแต่บ้านช่องปืนแล้วก็หลายหมู่บ้านกำหนดหน้าบ้านตัวเองได้ว่าจะไม่มีเครื่องมือประเภทนี
1: ้ค่ะทีนี้การกำหนดเขตอนุรักษ์การให้ความสำคัญกับการกำหนดการใช้เครื่องมือเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มกิจกรรมเหล่านี้แล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสำหรับก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเทียบกันกับก่อนหน้านี
0: ้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อาชีพประมงคนรอบตำบลก่อหมากทำอาชีพประมงมายกตัวอย่างหมู่ที่สองช่วงนั้นก็ประมาณถ้านับเป็นลำเรือก็ประมาณ30ถึง40ลำเรือจากเมื่อก่อน50 60กว่าทามประชากรแต่พอมาช่วงหลังประมาณอยู่ประมาณ30ถึง40เพราะว่าคนเริ่มไปทำงานนอกบ้านแล้วทำอาชีพประมงพออยู่ได้แต่ไม่มีเงินเก็บเริ่มไปทำงานนอกบ้านไปรับจ้างก่อสร้างทำโรงงานอะไรสารพัดอย่างแต่พอหลังจากมีการฟื้นฟูขึ้นมามีการเริ่มทำเขตอนุรักษ์เริ่มการทำกฎระเบียบอะไรต่างๆรอบพอหลังจากนั้นคนที่ไปทำอาชีพประมงเริ่มไปทำอาชีพนอกบ้านเริ่มกลับมาเพราะว่าการทำอาชีพประมงมันเริ่มดีขึ้น
1: นอกจากอาชีพประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแล้วนะคะเกาะหมากยังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์และนำไปสู่ความยั่งยืนของเกาะหมากในระยะยาวค่ะ
2: แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับก็คือเป็นรูปแบบการจัดการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรที่ตัวเองใช้เหมือนเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆที่ไหนก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้ทรัพยากรเขาโดยมีค่าตอบแทนก็คือเงินที่เราจ่ายให้เขาแล้วเราเอาทรัพยากรเขามาใช้นะครับแต่พอได้เงินมาแล้วเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยนะครับเจ้าของสถานที่จะต้องเอาเงินเหล่านี้ไปดูแลทรัพยากรอีกทีเราก็มองว่าถ้าดีกว่าไหมถ้าคนที่มาเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยครับนะครับร่วมดูแลทรัพยากรไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปดูแลแล้วทรัพยากรเราซ้ำเขาได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรได้รับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาใช้นะครับณตอนนี้เนี่ยเราพยายามทำให้คนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกกลุ่มเนี่ยไม่เยอะครับแต่เรามีเครือข่ายท่องเที่ยวในตำบลกอหมากเนี่ยมากกว่า50คนเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนของเรามีหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรรมที่สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยกไซจับกุ้งกล้ามกรามนะครับหรือกิจกรรม

0: ที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวชุมชนไปตามจุดเช็คอินที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยเริ่มมีความทุกคนร่วมดูแลทรัพยากรเหล่านั้นครับ
1: ภาพของตำบลเกาะหมากในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิธีที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเกิดความมั่นคงกับชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะบางครั้งเพียงแค่เริ่มจากสิ่งที่เรามีและทำอย่างพอดีก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะคะวันนี้รายการใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: วันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าเที่ยวแบบสายธรรมชาติ
3: ก็ฟีลกู๊ด
2: อาหารท้องถิ่นผ้าถิ่นใครๆก็ใส่ได้
4: สนุกได้ทุกที่ทุกวัน
5: ปลาโรค NCD หรือเหล่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังควักลดปรุงลดโรคจากสสส.
6: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรานำคุณผู้ชมมาอยู่ใจกลางเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่ะและที่นี่คือพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ที่มีการรวบรวมเรื่องราวและพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยรวมถึงเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงให้กับประชาชนได้รับชมค่ะที่นี่จะมีเรื่องราวความประทับใจและพระราชกรณียกิจอย่างไรบ้างนั้นนำคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: เรียนรู้ทางวัฒนธรรมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบปีพ.ศ. 2558นะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปี2563นะครับแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการในปี2564ครับตอนนี้อยู่พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเราตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่เลขที่5/1ถนนสละชีพตำบลประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับในการในส่วนที่เป็นนิทรรศการจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับก็เราเริ่มต้นด้วยการมีคณะทำงานในการที่จะเก็บข้อมูลนะครับให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นส่วนหลักๆก็จะเป็นอ้างอิงมาจากหนังสือสุดยอดในสยามที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็หนังสือศิลปะวัฒนธรรมประจำในส่วนข้อมูลภาพเนี่ยเราก็ได้ทำเรื่องขอจากกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกท่านที่เราถอดมาจากคำขวัญของจังหวัดประจวบคีรี

สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยห้องอักขระศิลปินนะครับทางศิลปวัฒนธรรมของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ส่วนอีกห้องถัดไปก็จะเป็นห้องอักขระพิรักษ์ศิลปินซึ่งเป็นห้องที่ด้านหลังของเรานี้นะครับก็จะเป็นจัดแสดงพระชนิดภาพทางศิลปวัฒนธรรมของพระพันปีหลวงนะครับแล้วอีกห้องถัดไปก็จะเป็นห้องวิสิตศิลปินนะครับก็จะแสดงพระชนิดภาพทางศิลปวัฒนธรรมของสมเด็จพระนิธิที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนอาคารที่2นะครับก็จะเป็นประกอบด้วย4ห้องแสดงนะครับก็จะเป็นห้องกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญก็คือจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแล้วก็ไทยทรงดำแล้วก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นไทยมุสลิมไทยพุทธแล้วก็ไทยจีนครับส่วนห้องถัดไปก็จะเป็นห้องวิถีชีวิตคนประจวบก็ประจวบคีรีขันธ์ก็จะเป็นวิถีชีวิตของการทำไร่ทำสวนแล้วก็ทำเป็นอาชีพประมงนะครับถัดไปก็จะเป็นห้องเมืองหน้าด่างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแสดงข้อมูลของด่านสิงห์ขอนนะครับด่านสิงห์ขอนเนี่ยก็คือเป็นด่านชั่วคราวที่เป็นด่านชายแดนนะครับระหว่างของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับเมืองมะลิดของประเทศเมียนมานะครับซึ่งเดิมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางการค้าข้ามสมุทรโบราณก็คือสมัยก่อนเรือจะเข้ามาจอดที่อ่าวประจวบแล้วก็ขนสินค้าข้ามช่องสิงห์ขอนนะครับลงไปที่ทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละดินแดนตรงประจวบคีรีขันธ์เนี่ย ก็คือความหมายก็คือเป็นดินสุวรรณภูมิครับก็เป็นที่ผมบอกแล้วว่าเป็นช่องทางการค้าตั้งแต่สมัย เรือเดินทะเลสมัยโบราณครับแล้วก็ห้องถัดไปก็จะเป็นพระบารมีปกเกล้าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระบารมีปกเกล้าของสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ก็จะเป็นเรื่องของสุริยุปราคาที่ว่าก่อนะครับรัชกาลที่5ก็จะเป็นเรื่องของพระที่นั่งกุหาคฤหาสน์ที่ธรรมยานครแล้วก็รัชกาลที่6ก็จะเป็นพระพาที่ประทับที่ทางรถไฟหินนะครับแล้วก็รัชกาลที่7ก็จะเป็นเรื่องของวังไกลกังวลโรงแรมรถไฟแล้วก็สนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับแล้วก็เป็นรัชกาลที่9ก็ซึ่งพระองค์ท่านก็ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลก็จะมีพระราชกรณียกิจแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อชาวประจวบค่อนข้างเยอะในส่วนข้อมูลอย่างของที่พระองค์ท่านได้มีคุณภาพที่ค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับกี่ทภาศูนย์ผ้าทอขาวเต่าก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับให้เรามันจัดแสดงที่ดีด้วยแล้วก็เพื่อถวายพระเกียรติแล้วก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยครับผมมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อสร้างอาคารนะครับการกำหนดราคากลางการหาผู้รับจ้างแล้วก็การก่อสร้างตรวจรับงานนะครับในส่วนที่เป็นอาคารนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นนิทรรศการที่เป็นข้อมูลก็มีส่วนที่อยู่ในคณะทำงานในการที่จะจัดทำข้อมูลที่จะจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยก็คือเริ่มตั้งแต่มีสูตรเริ่มตั้งแต่แรกครับจนถึงปัจจุบันตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยถ้าในส่วนของอาคารถ้าเป็นในส่วนของอาคารแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับในการที่จะให้บริการประชาชนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความสะดวกสบายมีความพร้อมนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของข้อมูลหรือว่าวัตถุแสดงในพิพิธภัณฑ์อ่ะก็ทางเราก็ได้ช่วยกันดูว่าเราควรจะเพิ่มอะไรเข้าไปได้อีกในส่วนนี้เราด้วยพื้นที่เนี่ยมันฟิกลงไปแล้วนะครับแต่ที่นี้ว่าเราที่เราทำอยู่ก็คือเราใช้วิธีการก็คือว่าเราหาข้อมูลเพิ่ม

ริ่มจากเรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ทำในรูปของสื่อออนไลน์ก็จะติดเป็นคิวอาร์โค้ดไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กเยาวชนเข้ามาเนี่ยอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสแกนเข้าไปแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนนึงคือว่าเราอยากจะทำพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยนอกจากเป็นการจัดแสดงข้อมูลอย่างเดียวเราก็จะส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมก็คือเป็นพื้นที่ของชุมชนนะครับให้เข้ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นงานอาร์ตงานศิลปะเนี่ยซึ่งเราก็จะจัดกันเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะเป็นการประกวดวาดรูปเยาวชนเรื่องในวันพ่อแห่งชาติหรือว่าวันแม่แห่งชาตินะครับก็เมื่อประกวดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคัดรูปภาพของน้องๆนะครับจัดแสดงเป็นนิทรรศการศิลปะไว้นะครับก็ที่ผ่านมาก็จะมีนักท่องเที่ยวเพราะว่าที่นี่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ค่อนข้างเข้ามาเยอะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ชื่นชอบแล้วก็บางผลงานก็สามารถที่จะจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเคยมาซื้อภาพของน้องๆไปนะครับภาพละ1,500นะครับนักท่องเที่ยวเขาประทับใจเป็นรูปฟังก์ชันไทยแล้วก็เป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยครับก็ยังพยายามที่จะเสริมกิจกรรมเข้าไปเรื่อยๆว่าเราเป็นพื้นที่นะครับสำหรับเรื่องของคนที่ชอบเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเป็นข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ผมรู้สึกคือดีใจมากที่ได้มาทำงานอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ตรงนี้ก็คือภารกิจหลักของเราก็คือว่านอกจากเรื่องของการรักษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็นำมาที่จะส่งเสริมให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรเงี้ยครับนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยภารกิจหลักของสำนักงานของกระทรวงวัฒนธรรมก็คือว่าเราต้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติด้วยตื่นหน้าคล้ายๆกันเราจะรู้สึกแบบตื่นตันแล้วก็มันของพวกเราเนี่ยที่เรารู้สึกคล้ายๆเยาวชนรุ่นเจนหลังๆถัดจากเราไปเนี่ยซึ่งคือเขาไม่ก็อยากจะเก็บความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็พยายามจะถ่ายทอดให้กับน้องๆที่เป็นรุ่นหลังๆรุ่นใหม่ๆนะครับในรู้สึกที่มันดีๆอย่างเราที่เราเคยรู้สึกแล้วก็เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณกันมาโดยตลอดก็จะเป็นในส่วนนั้นครับพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับก็เปิดทุกวันเวลาราชการนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ถ้าเป็นหมู่คณะสถานศึกษาหรือว่าองค์กรก็รบกวนแจ้งให้ทราบล่วงหน้านิดหนึ่งเพราะว่าเราจะได้เตรียมเรื่องสถานที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ในการนำชมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับที่มาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากจะท่องเที่ยวไปตามสถานที่ที่เรามีความสวยงามแล้วนะครับก็แวะมาเยี่ยมที่พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับก็จะได้เราจะได้ข้อมูลความรู้เรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับรู้อย่างเรานะครับเพื่อที่ว่าจะเมื่อเราเรียนรู้เข้าใจอดีตแล้วมีความงดงาม

0: สวัสดีค่ะชื่อนางสาววรรณไสยนาวัฒนาวงศานะคะตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพิ่งได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นวัฒนมะนาวนะคะในส่วนตรงนั้นนะคะสัตว์น้ำไม่มีที่อยู่ก็ให้มีการนำเหมือนกับว่าโบกี้รถไฟที่ปลดระวางนะคะไปหย่อนในพื้นที่เหล่านั้นเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำค่ะแล้วก็มีปะการังขึ้นซึ่งตอนนี้ในพื้นที่เหล่านั้นนะคะมันทอดยาวไปถึงจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์น้ำทะเลที่อุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันนะคะเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่พวกเราชาวนราธิวาสเองรู้สึกปลาบปื้มเหมือนแวเองอ่ะแวรู้สึกดีใจมากที่เป็นคนนราธิวาสถึงแม้ว่าตอนที่เราได้รับราชการแล้วพระองค์ท่านไม่ได้เสด็จลงไปแต่ว่าที่นั่นก็ยังมีเรื่องราวของพระพันปีหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จไปเยี่ยมชาวนราธิวาสนะคะนอกจากนี้เองก็ในทุกๆปีค่ะสมเด็จกรมพระเทพก็ไปเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนชาวนราธิวาสนะคะซึ่งในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่สมเด็จกรมพระเทพก็เสด็จลงไปค่ะซึ่งพวกเราชาวนราธิวาสก็จะมีโอกาสในการรับเสด็จพระองค์ท่านในทุกปีค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวระหว่างเรากับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คิดว่าเราเป็นคนโชคดีมากๆที่ได้เกิดมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าทอเข่าเตาแม้กระทั่งในเรื่องของลายเราจะทำยังไงให้เมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมดำเนินการในการทำโครงการในปีการเรียนรู้วัฒนธรรมของประจวบการเขาเรียกว่าในการเทิดทูนสถาบันนะคะแต่ยังเราจะเป็นชาวไทยมุสลิมนะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะแสดงออกในเรื่องของพิธีกรรมได้แต่ลึกก็ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เป็นคนที่เราเป็นข้าราชการด้วยนะคะก็คิดว่าการเป็นข้าราชการที่ดีนะคะแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนตอบสนองในเรื่องของพระราชดำริอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพียงพอแล้วกับการที่เป็นประชาชนคนไทยที่ดีคนหนึ่งค่ะก็ขอความร่วมมือให้พวกเราทุกคนนะคะที่เป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะคะที่เกิดมาในประเทศไทยนะคะก็รักแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นคนดีของแผ่นดินก็คิดว่าสิ่งนี้ก็จะสร้างให้ประเทศไทยแล้วก็ความเป็นคนไทยมันน่าอยู่มากขึ้นนะคะจะลาลงไปไกลความรักเราคงอยู่คู
1: ่กันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวบางส่วนของพระราชกรณียกิจของพระองค์เท่านั้นนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเดินทางมาได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์แฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: แม่บอกว่าอย่าไปทำแบบนั้นเลยเขาก็ไม่มีอะไรกินอยู่แล้วเราไปขอทานเขาอีกอย่าทำมาแม่ทำผมก็ไม่ทำครับ
1: อับดุลอาดัมหรือบังดุลชายพิการวัย35ปีรูปร่างแคระแกรนแต่กำเนิดมีความผิดปกติของร่างกายคืออวัยวะช่วงหัวเข่าตั้งแต่ต้นขาลงไปก็จะเป็นเท้าที่มีลักษณะลีบเล็กและไม่เท่ากันทำให้ไม่สามารถยืนทรงตัวได้ต้องใช้สองมือพยุงร่างกายเมื่อต้องการเดินหรือเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนเดินสี่ขา

อยู่ซอย33เพชรเกษมก่อนแม่บอกว่าเออทำงานได้อย่างนี้ก็ไปทำตูนแม่ก็ได้กลับไปอยู่สตูลได้ค้าขายที่สตูลแล้วหายอยู่คงที่อย่างนั้นอย่างนี้ก็แม่บอกว่าก็บอกป้าว่ามาเยี่ยมพี่สาวคนโตที่หาดใหญ่ตอนที่มีครอบครัวอยู่ไปเยี่ยมมาเยี่ยมหลานดีกว่ามาทีนั้นแหละบังดุลกับแม่ไม่กลับจับขนมค่อมจับขนมหวานก็ช่วยขายมะไปขายไม่ได้มะเอาแบบนี้ดีกว่าข้าวเหนียวปิ้งดีกว่าข้าวเหนียวปิ้งดีกว่าสอนด้วยนะทำกันไปอย่างนี้พอดูแล้วเราดูว่าตอนเย็นมันไม่มีของใครในช่วงนั้นตอนเช้ามันมีเยอะเลยจับมาเป็นตอนเย็นทำไปทำมาไม่มีใครห่อเป็นนะแม่ห่อเป็นคนเดียวทั้งบ้านพอแม่ช็อกอาการหนักพี่สาวก็เริ่มจับตัวเองเนี่ยเริ่มจับห่อมาตั้งแต่บัดนั้นมาถึงบัดนี้

0: หลังจากแม่ตายทำมาได้สัก5ปีได้ครึ่งหนึ่งของที่แม่เสียไปสิบทำมาได้5ปีทำไปทำมาพอโควิดเข้าใช่ไหมเข้ามาแล้วก็เช่าบ้านก็อยู่บ้านสามีน้องๆก็อยู่บ้านที่เช่ามันก็ขายได้นิดลงค่าที่ไม่มีขายแต่ก่อนค่าที่ไม่มีก็เลยมีค่าเช่าค่ากินค่าจ่ายเพราะโควิดมันลดลงพอลดลงก็กลับสตูลทยอยกลับทีละคน2คนก่อนก็กว่าจะกลับมันกลับหลังเพื่อนแล้ว
1: หลังจากสูญเสียแม่สมาชิกในครอบครัวก็ตกลงกันว่าจะกลับไปตั้งหลักที่จังหวัดสตูลแต่ซ้ำร้ายต้องมาเจอกับวิกฤตโควิด-19ทำให้กิจการต้องหยุดหนดจนกระทั่งเหมือนฟ้าเปิดเมื่อบังดุลและครอบครัวกลับมาสานต่อมรดกแม่อีกครั้ง

0: น้องคนนี้ที่ไม่ได้สร้างภาระให้กับเราไม่ได้เดือดร้อนให้กับเราคือเขาดูแลเขาได้มากกว่ามีหนำซ้ำกะเป็นภาระให้กับเขาเนี่ยมันก็ต้องไปแบบนี้แหละจนถ้าว่าลูกสาวกะจบโรงเรียนเนี่ยบางดุลก็ต้องดูแลลูกสาวลูกสาวก็ทำให้บางดุลกินเขาก็ไปส่งลูกสาวลูกสาวก็ไม่ได้อายนะบางคนมันก็น่าจะอายนะเหมือนกับเพื่อนก็จะต้องล้อมั้งว่ามากับน้าพิการแต่ลูกสาวบอกว่าไม่มีใครล้อไม่มีใครว่าครอบครัวก็คือต้องดูต้องบอกสามีกับลูกให้ได้ว่า
1: บังดุลหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างนวดในพื้นที่จังหวัดสตูลหากใครเคยได้ใช้บริการก็จะรู้เลยว่าการลงน้ำหนักมือของบังดุลนั้นทำให้ชายชะกันที่มีรูปร่างกำยำต้องร้องโอดโอยขอชีวิตได้เลยล่ะค่ะเพราะการเดินทุกครั้งบังดุลจะต้องใช้สองมือพยุงร่างกายจนทำให้แขนและนิ้วมือนั้นมีความแข็งแรงมากก่อนจะมาทำอาชีพรับจ้างนวดแบบจริงจังมักจะนวดให้แม่อยู่บ่อยครั้งและเมื่อได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้องเข้ารับการอบรมอย่างถูกวิธีก็ทำให้บังดุลมีความมั่นใจในการนวดให้กับลูกค้ามากขึ้นค่ะ
2: อยากทำงานข้างนอกได้ไหมนี่แม่บอกว่าช่วยนะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับหลักๆก็ผมก็นวดอยู่ครับได้ต่อคนคนละ200บางคนก็วันละ2คนมั่ง3คนมั่งแล้วแต่ก็โทรเรียกเข้ามาพอมั่งไม่พอมั่งค่าเขาชิมแพงครับตรงนี้อาหารแพง

เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยอย่าคิดท้อผมไม่เคยท้อเลยช่วงนี้ไม่ท้อเลยขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าท้อท้อไม่ได้ต้องเดินต่อไปครับผม

ว่างเว้นจากการนวดบางดุลก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกว่า100กิโลเมตรจากจังหวัดสตูลมาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อช่วยพ่อและพี่สาวขายข้าวต้มมัดและข้าวเหนียวปิ้งมีหน้าที่หลักก็จะช่วยฉีกใบตองมัดข้าวต้มขนของไปที่ร้านแล้วก็นั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งคอยเรียกลูกค้าและเก็บเงินค่ะ

คุณผู้ชมคะตอนนี้ปุ้ยอยู่ที่ถนนเพชรเกษมซอย35หาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาค่ะและร้านบังดุนเหนียวปิ้งก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลองตามหาดูค่ะว่าร้านเขาอยู่ตรงไหน

0: และตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านบางดุนข้าวเหนียวปิ้งใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เราไปอยู่ที่ร้านที่บางดุนขายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้คือ
1: ร้านประจำ
0: ร้านประจำอ๋อแล้วก็ขายตรงนี้มานานหรือยังคะ
1: 10 กว่าปีแล้วครับ
0: 10 กว่าปีแล้วก็คือทำที่บ้านเสร็จก็จะมาขาย
1: ใช่ครับ
0: หน้าที
1: ่ขายครับผม
0: ขายอย่างเดียว
1: ครับผม
0: เป็นตังเป็นเท่าแก่อย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วตรงนี้ค่ะก็คือถ้าลงทุนมาเป็นลูกค้าประจำ
1: เป็นลูกค้าประจำครับ
0: วันนี้ที่มาเนี่ยวันนี้ทำมามีอะไรบ้างคะ
1: มีกุ้งเผือกไม่มีไส้ข้าวต้มมัดครับกล้วยไข
0: ่ก็จะมี
1: กุ้งเผือก
0: ข้าวต้มมัดแล้วก็กล้วยไข่
1: ครับ
0: แล้วก็ที่แบบไม่มีไส
1: ้ใช่ครับธรรมดา
0: ก็
1: ที่บ่ายสองถึงสองทุ่มครับ
0: บ่ายสองหมดไหมคะ
1: หมดครับ

0: ช่วยเหลือทำวันนี้มาย่างมาปิ้ง
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: มีประมาณเท
0: ่
1: าไหร
0: ่
1: แล้
0: วโอ้ย400 ห่อคร
1: ับ
0: ผม400 ห่อครับหมดครับ
1: ครับแม่
0: แม่ก็แหละมีหลานอยู่มีช่วยอยู่ครับ
1: ก
0: ็
1: คือแบบก็ช
0: ่
1: วยด้วย
0: ช่วย
1: ที่
0: ทำ
1: ด
0: ้
1: วย
0: ครับ
1: ผม
0: มา
1: ช่วยกัน
0: คร
1: ับ รสชาตินี้
0: อร่อย
1: อร่อยเหมือนมาทำ
0: เหมือนมาทำครับ
1: ก็คือถ้ามาแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่ที่อยู่ตรงน
0: ี้
1: ตลอด
0: โดยจะรอหาที่หน้าเพชรกระสีครับ
1: เข้ามานี่เดียวก็จะเจอเลย
0: ใช่ครับ
1: หน้าร้านเห็นว่าปัง
0: คืน

0: แทน
1: ย
0: ัง
1: เป็นลูกค้าเก่าว่า
0: ลูกค้าเก่าบ้างใหม่บ้างครับผม
1: แล้วขายดีที่สุดก็จะเป็นช่วงเย็นนะคะ
0: ครับผมช่วงบ่ายสามโมง
1: ราคาที่เท่าไหร่ยังไงคะ
0: สามโมง20 บาทครับพอแล้วแข่งกัน
1: เหมือนกันหมดเลยเหรอ
0: เหมือนกันหมดเลยครับผมครับผม
1: แล้ววันไหนถ้ามาคุยมาเนี่ยคนเร็วเขียว
0: เขียว
1: เขียวใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พอรู้ในนามเจ้าของร้านด้วย
0: ครับ
1: ก
0: ็
1: เลยแบบถ้าวันไหนมาเองก็จะคุยกัน
0: ครับ
1: และที่ประจำก็คือหน้าร้าน
0: หน้าร้าน
2: ไปไหนอ่ะดูมาได้นี่เพื่อนอันนี้กูอันนี้ไปใช้

ภาพที่คุ้นตาเมื่อเข้ามาในซอยเพชรเกษม35ก็จะเห็นชายพิการนั่งอยู่บนเก้าอี้สีฟ้าเชิญชวนให้ซื้อข้าวต้มมัดและข้าวเหนียวปิ้งหากเป็นลูกค้าประจำก็จะรู้ได้เลยค่ะว่าต้องบริการตัวเองค่ะ

0: แล้วก็ชื่นชมเขาด้วยเห็นเขามาตั้งแต่นู้นมาช่วยแม่ตั้งแต่นู้นเลยหรอคะ
1: เด็กเล็กเองเลยเล็กๆเลยเริ่มเดินได้แล้วคานได้อย่างนั้นแล้วขึ้นรถพ่วงข้างวิ่งขนของอยู่เรื่อยๆเลย
0: แล้วก็เห็นทุกวันนี้เขาก็ยังมา
1: ทำงานอยู่เขาก็ขายขน
0: มมาช่วยพี่สาวขายด้วยเห็นนั่งขยันแล้วเขาชอบช่วยเหลือคนด้วยไหม
1: ก็ช่วยอยู่นั่นแหละ
0: ช่วยยังไงบ้างคะที่บางแสน
1: ขับรถให้เขาไปอย่างนั้นไปส่งเขาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยแบกช่วยหาไม่ได้ต้องขับรถให้ได้
0: เขาจะอาสาช่วยขับรถอะไรอย่างนี้แล้วก็ชื่นชม

ข้าวเหนียวของเขามันแน่นอ่ะมันได้ถึงมันแบบได้ตามสูตรของเขาเลยกว่าของเขานี่พอดีแล้วก็ไปให้แจกไปให้เพื่อนบ้านก็ชอบนะเพื่อนบ้านก็เลยฝากซื้อเลย120ในวันนี้

0: ก็คุณขยันแบบนี้คุณดีอ่ะ
1: ก็ชื่นชม
0: ชื่นชมเพราะว่าตามศาสนาของเราอ่ะคนถึงพิการไม่พิการเราก็บอกต้องการให้เราอ่ะทำงานแล้วก็ให้เราขยันความพยายามเราชอบพระองค์ชอบกับคนที่พยายามเขาไม่ให้นิ่งเฉยค่ะเราจะตอบแทนมากกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

แววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นบ่งบอกถึงความยึดมั่นในคำสอนของแม่ที่บังดุลจดจำมาเสมอนั่นก็คือห้ามไปขอทานเพราะบางทีเขาอาจจะลำบากกว่าเราก็ได้และที่สำคัญเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแรงใจสำคัญของบังดุลนอกจากกำลังใจจากคนในครอบครัวแล้วสังคมยังได้เติมพลังบวกพลังชีวิตทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองไม่รู้สึกว่าเป็นผู้พิการกลับแบ่งเบาภาระครอบครัวและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่าที่เขาจะช่วยได้

0: สวัสดีครับผมชื่อนายสุรนัทธิบรรณานะครับเป็นนักวิชาการศึกษานะครับอยู่ที่วิทยาลัยสหวิชาการเกาะสมุยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ดูแลเกี่ยวกับโรงปลูกผักเกษตรสมัยใหม่นะครับที่นี่จะเป็นโรงปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับระบบจะเป็นโรงเรือน EVAP นะครับเรามีระบบคูลลิ่งในการระบายอากาศระบายความร้อนในโรงเรือนนะครับเรามีระบบม่านบังแสงนะครับม่านบังแสงนะครับแล้วก็มีระบบการเคลื่อนย้ายลำเลียงโดยระบบสายพานนะครับโดยมีระบบโรบอทนะครับคอยหยิบต้นกล้านะครับสู่รางปลูกทุกรางนะครับแล้วก็เราจะมีระบบเกี่ยวกับสายพานลำเลียงเคลื่อนย้ายต้นกล้าทั้งหมดนะครับไปสู่กระบวนการสุดท้ายนะครับควบคุมด้วยระบบ PLC นะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ว่าเราสามารถใช้คนหนึ่งคนบังคับนะครับบังคับกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ผักจะเคลื่อนไปนะครับโดยเราจะกดปุ่มตามอายุผักนะครับเมื่อครบอายุเราจะกด1ครั้งผักก็จะลำเลียงไปทางสายพานนะครับจนถึงกระบวนการสุดท้ายนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็เราก็สามารถเอาผักเนี่ยไปใช้ในการลงอาหารที่เรามีอยู่ข้างหน้าของทางวิทยาลัยนะครับแล้วก็เอาผักเนี่ยสามารถไปขายตามท่อตลาดให้กับโรงแรมได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นการหารายได้เข้าวิทยาลัยนะครับเราปลูกโดยระบบปิดระบบ EVAP นะครับคือผักของเราเนี่ยสามารถจะปลูกได้ตลอดทุกช่วงฤดูกาลนะครับแล้วก็เราสามารถควบคุมความร้อนความเย็นนะครับไม่ให้ผักเนี่ยเหี่ยวเฉานะครับเรามีระบบคูลลิ่งนะครับคูลลิ่งคือระบบเรามีระบบรางเป็นรางกระดาษแล้วก็ระบบเปิดน้ำผ่านระบบคูลลิ่งให้อากาศภายในเนี่ยให้เกิดความชื้นนะครับแล้วก็เรามีระบบควบคุมระบบคูลลิ่งโดยใช้หน้าจอสัมผัสอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็เรากดสามารถกดผ่านหน้าจอได้เลยนะครับใช้คนเดียวควบคุมนะครับเราจะใช้น้ำเป็นระบบน้ำวนนะครับเป็นใช้น้ำที่น้อยเพราะว่าถ้าเราเติมถ้ามันล้นเราก็น้ำเราจะวนไปสู่ถังไปสู่ถังเดิมไปสู่ถังปุ๋ยเหมือนเดิมครับเรามีเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นน้ำวนแล้วก็ลงสู่ถังปุ๋ยถ้าเราน้ำปุ๋ยแห้งเราสามารถดูดจากน้ำนั้นเดิมเข้ามาเติมได้อีกนะครับเริ่มจากเพาะเมล็ดถ้าผักสลัดก็จะอยู่ที่40-45วันแล้วก็ถ้าเป็นผักเคลว่ามัน60วันนะครับแต่เรื่องปัญหาแมลงจะไม่มีนะครับเพราะเราลงเรือนปิดนี่ข้อดีเป็นข้อดีของเรานะครับเราสามารถควบคุมค่าแสงควบคุมความชื้นให้ผักเจริญเติบโตได้ดีนะครับตามที่เราควบคุมแล้วก็เรื่องของแมลงนะครับเรื่องของแมลงก็คือเราจะไม่มีแมลงมารบกวนเลยคือถังเนี้ยเก็บผักไปล้างแล้วก็สามารถขายได้เลยเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแมลงมากินมาเป็นของเสียอะไรไม่มี
1: การทำเกษตรในยุคปัจจุบันมีความเสี่ยงเนื่องด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพไม่แน่นอนแต่ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีอันทันสมัยที่เราสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมทำให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดสร้างความมั่นคงและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
2: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
2: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
2: อย่ากินเกินขาบนะครับ
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
4: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
1: โอเค
3: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันทาง NBT นครศรีธรรมราชค่ะเจอกันทุกวันอังคารนะคะ 15:00 นกับดิฉันจิตเลขาสุคนธจรค่ะติดตาม NBT นครศรีธรรมราชได้นะคะกดทีวีดิจิตอลหมายเลข11ได้เลยหรือว่าใครสะดวกติดตามไลฟ์ค่ะกดได้เช่นเดียวกันที่ Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากภาคการเกษตรนะคะห่างหายกันไปช่วงระยะนึงแล้วเรื่องของการพูดคุยเรื่องการพัฒนาการเกษตรนะคะกับทางด้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4นครศรีธรรมราชวันนี้ค่ะมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาการทำการเกษตรให้เป็นประโยชน์นะกับพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะในยุคที่บอกว่าหลายคนเรียกว่าภาวะโลกรวนเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งที่มันยาวนานหรือว่าอากาศที่มันร้อนมากๆหรือบางครั้งเราเจอกับหน้าฝนที่อยู่ดีๆก็ตกมาเยอะแยะมากมายน้ำท่วมกันนะคะเกษตรกรรับมือไม่ทันวันนี้ทางด้านของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4นครศรีธรรมราชค่ะบอกว่ามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็การปรับตัวในเรื่องการทำการเกษตรในช่วงที่เป็นภาวะโลกรวนอย่างที่หลายคนเรียกกันโดยเฉพาะค่ะพืชพันธุ์ดีที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4นครศรีธรรมราชสนับสนุนให้แก่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกล้วยสายพันธุ์ต่างๆกล้วยปักพนังนะคะกล้วยหอมทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่น้องเกษตรกรก็จะได้มั่นใจได้ว่าเรามีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4นครศรีธรรมราชเนี่ยช่วยเหลือดูแลให้เราสามารถปรับตัวอยู่กับภาวะโลกรวนได้เป็นใครไปไม่ได้ค่ะน้องจูนสุพิมพ์โพเอียมจากไหน
1: พี่โบขาในเรื่องของกล้วยอะค่ะเขาบอกเลยว่ากล้วยแต่ละที่เราปลูกกันแบบเป็นผืนใหญ่
0: ๆมีความอุ่นใจนิดนึงเนาะมีเราคอยได้ช่วยบอกได้ช่วยเตือนนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบ็คให้ว่าคอยซัพพอร์ตได้ในทุกๆสถานการณ์เรื่องของฤดูกาลต่างๆด้วยนะคะอย่างที่เห็นก็คือการทำงานของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4นครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ชมนี่กล้วยอะไรน้องจูนอันนี้
1: เป็นกล้วยหอมทองค่ะซึ่งเราไปลงพื้นที่ค่ะในแปลงอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ซึ่งเป็น
1: แปลงเกษตรกรค่ะที่เคยนำต้นพันธุ์เนื้อเยื่อของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4ไปขยายผลไปปลูกต่อนะคะซึ่งได้ผลผลิตที่ดีมากแล้วก็ต้นพันธุ์แข็งแรงค่ะตรงตามสายพันธุ์ปลอดโรคนะคะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยค่ะพี่โบท่านผู้ชมก็คือโรงเรือนอนุบาลกล้วยนะคะที่เนี้ยนี่คือกล้วยหอมทองค่ะที่พร้อมที่จะส่งไปให้พี่น้องเกษตรกรนะคะปลูกแล้วนะคะอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าปากพนังเราถ่ายมาจากปากพนังบ้านเราเลยนะคะ
0: ที่
1: นครศรีธรรมราชใช่ค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องกล้วยพี่โบเราเนี่ยเน้นเรื่องกล้วยที่เป็นกล้วยต้นทุนต่ำขาย10บาท15บาทเนาะแต่ว่าทางศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ซันแล้วที่สำคัญคือไม่มีโรคติดมากับต้นพันธุ์ฉะนั้นไว้ใจได้ถ้าเราปลูกอย่างเงี้ยค่ะไม่มีทางเกิดโรคแน่นอน
0: เมื่อตะกี้เราเห็นในจอนี่คือทางน้องจูนไปลงพื้นที่มาจริงๆวันนี้น้องจูนเอามาให้ดูถึงในสตูเลยนะคุณผู้ชมถ้าหันไปข้างๆนะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่แหละมันเขียวมันสวยแล้วมันสมบูรณ์มากๆวันนี้มีต้นอะไรบ้าง
1: วันนี้นะคะเรารวบรวมบางส่วนเนาะที่เป็นเครือข่ายพืชพันธุ์ดีของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4อันนี้เป็นต้นพันธุ์กล้วยหอมทองค่ะจากจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งที่เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นเครือข่ายพืชพันธุ์ดีของศูนย์แล้วก็ผลผลิตที่ได้อะค่ะเขาส่ง

0: ที่ญี่ปุ่น
1: ส่ง
0: กล้วยหอมทอง
1: ส
0: ่งต่างประเทศใช่ค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยค่ะเขาก็ประสบปัญหาเนาะเราก็มีโจทย์แล้วก็มีความท้าทายก็คือทำยังไงให้ทางกลุ่มของจังหวัดชุมพรเนี่ยได้มีผลผลิตอะค่ะส่งญี่ปุ่นได้ทันท่วงทีทีเนี้ยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะจึงเป็นเขาเรียกตอบโจทย์สำคัญนะพี่โบที่จะขยายพืชพันธุ์ดีเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พี่น้องเกษตรกรนำไปปลูกนะคะต้นพันธุ์รสเดียวกันก็จะให้ผลผลิตรอบเดียวกันหมดเหมือนกล้วยหอมทองอะค่ะนำลงไปปลูกในดินนะคะ8เดือน9เดือนเขาจะให้ผลผลิตเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือเรามองแค่มองเห็นแล้วก็รู้เลยว่าเป็นต้นพันธุ์ดีคุณผู้ชมนะคะใบเบยอะไรต่างๆคือเขียวขจีแล้วดูแข็งแรงไม่อ่อนแอนอกจากกล้วยหอมทองวันนี้แล้วนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ใช่พริกไหมคะน้องจู
0: พริกเดือยไก่
1: พริกเดือยไก่นะ
0: ก็ตอบโจทย์พริกเดือยไก่ตอบโจทย์ปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศมากๆนะคะเพราะว่าเป็นพริกพันพื้นบ้านนะคะซึ่งพันพื้นบ้านแน่นอนว่าเขาต้องทนทานต่อสภาพอากาศแล้วก็ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดแล้งนานฝนจะตกหนักอะไรยังไงเงี้ยเขาก็จะพยายาม
1: รอดชีวิต
0: อ๋อใช่พยายามรอดชีวิตค่ะพี่โบซึ่งเป็นพันพื้นเมืองที่ทางภาคใต้ค่ะนิยมบริโภคนะคะแล้วก็นิยมผสมในเครื่องแกงปากใต้ด้วย
1: ค่ะ
0: เราก็เลยแบบเราได้รับโจทย์ความต้องการจากพี่น้องเกษตรกรก่อนถึงจะผลิตพืชพันธุ์ตรงตามความต้องการเท่านั้น
1: ไม่งั้นมันไม่ตอบโจทย์เนอะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าบางทีเกษตรกรเขาต้องการปลูกพืชชนิดอีกอย่างนึงแต่เราแบบเพาะอีกอย่างนึงบางทีก็ไม่ถึงมือพี่น้องเกษตรกรนะคะส่งไปแล้วบางทีก็ไม่ตอบโจทย์เขานะคะก
0: ็
1: ไม่ได้ผลแต่ตอนนี้เรามาถูกทางแล้วกล้วยเนี่ยพี่น้องเกษตรกรโอเคพริกพี่น้องเกษตรกรโอเคกาแฟ
0: กาแฟเป็นน้องใหม่ค่ะแล้วก็ทางกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะพี่โบเราดันเป็นพืชมูลค่าสูงค่ะซึ่งรอบก่อนเทปก่อนที่มาบอกว่าเอ๊ะพันกาแฟที่ได้มาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเริ่มไม่พอและได้ข่าวว่าน้ำแข็งละลายบ้างแหละแล้วก็แล้งนานบ้างแหละก็เลยทำให้แบบว่าปริมาณของผลผลิตค่ะลดลงทุกปีอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทางบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็โอกาสสำคัญที่เราสามารถปลูกกาแฟทั้งโรบัสต้าทางเหนือนะคะแล้วก็อาราบิก้าทางภาคใต้เนี่ยหลังจากที่เกษตรกรนำผลผลิตไปแล้วอะค่ะทางนักวิชาการส่งเสริมแม้แต่พัฒนาชุมชนก็รวมกลุ่มกันมาให้คำปรึกษาพี่น้องเกษตรกรเรื่องราวของการทำแบรนดิ้งนะคะแล้วก็ถ้าฝั่งของกรมวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็จับมือกันว่าการคัดเลือกเมล็ดที่ดีเป็นยังไงผู้บริโภคต้องการรับประทานกาแฟรสชาติแบบไหนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะทางพาณิชย์ก็หาตลาดอะไรเงี้ยทำให้ตอนนี้ค่ะพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตกาแฟมานะคะขายสารกาแฟกันแบบเกือบจะไม่พ
1: อเราก็เลยมาก
0: ใช่ค่ะและเราก็เลยต้องขยายพันธุ์กาแฟโรบัสต้าเนา
1: ะ
0: ภาคใต้อะค่ะให้เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการเข้าไปหนุนเสริมพี่น้องเกษตรกรเลยบางทีเราอาจจะมองว่ากาแฟมันจะโอเคไหมล่ะมันจะไม่เหมือนยางพารานะมันจะไม่นู่นนี่แต่พอเราลองจริงๆมีชุดข้อมูลให้มีองค์ความรู้มีการซัพพอร์ตให้เห็นไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นการแบบเรียกว่าเปิดโลกเปิดกระเป๋าตังค์ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยทีนี้ได้ยินว่าทางศูนย์เองเนี่ยเรามีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในภาวะโลกรวนแบบนี้ดำเนินการยังไงบ้างน้องจูนเล่าให้ฟังหน่อย
0: จริงๆอะค่ะการดำเนินการเนี่ยเราก็เกิดจากวิกฤตตอนนี้พี่น้องเกษตรกรผลิตพืชพันธุ์ต่างๆมาเนี่ยผลผลิตก็ลดน้อยถอยลงทุกปีทำให้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรกองขยายพันธุ์พืชนะคะส่งมอบนโยบายมาที่พวกเราก็คือศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง10ศูนย์ค่ะพี่โบให้ดำเนินการสร้างเครือข่ายพืชพันธุ์ดีเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้พึ่งพิงตัวเองได้พอเรามีเครือข่ายแล้วเรามีองค์ความรู้ในการขยายพันธุ์พืชที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่ายลดต้นทุนเหมือนที่พี่โบบอกเนา
1: ะ
0: แล้วก็2ก็คือการเสียบยอดเหมือนต้นพันธุ์กาแฟเนี่ยเรามีต้นสต็อกก็จริงใช่มั้ยคะแล้วเราเนี่ยเห็นต้นพันธุ์กาแฟที่มีผลผลิตที่

0: เราก็ไปตัดยอดของต้นที่ดกเนี่ยเอามาเสียบยอดกับต้นสต็อกมันก็จะได้ผลผลิตเนี่ยตามยอดที่เรานำมาเสียบอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมีผลผลิตเหมือนกับต้นที่เรามาเสียบได้ทีเนี้ยกระบวนการนะคะก็คือเราต้องสำรวจความต้องการพันธุ์พืชก่อนนะคะแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรฤดูการปลูกอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีที่เหมาะสมเราก็มองไปถึงถ้าเป็นพริกเดยไก่อย่างเงี้ยค่ะเราไม่เพียงแค่สนับสนุนต้นพันธุ์ค่ะพี่โบเราอะลงพื้นที่ไปสอนให้พี่น้องเกษตรกรอะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองตามในฤดูการถัดไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเนี่ยศูนย์ขยายพันธุ์พืชเราลดปริมาณการส่งเสริมแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยยังอยากได้ต้นพันธุ์อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปส่งเสริมให้เขาขยายพันธุ์เองพอขยายพันธุ์ปุ๊บก็จะเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ของชุมชนใช่ค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะแบ่งปันกันได้เหลือจากแบ่งปันก็จำหน่ายพันธุ์พืชกันได้ค่ะรวมไปถึงการจัดการคัดเลือกคุณภาพต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้เหมือนกันก็คือการพวกคัดเลือกต้นพันธุ์ดีการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานพันธุ์พืชอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าพี่น้องเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์พริกเดยไก่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บไว้ให้เป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพเนี่ยเราก็ไปสอนให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยตรวจสอบความงอกเป็นว่าอย่างง่ายเนี่ยใช้วิธีการอะไรใช้กระดาษทิชชู่ไหมหรือใช้แค่กระบะทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรวจสอบ100เมล็ดถ้าผ่าน 90% อย่างเงี้ยค่ะถือว่าฤดูกาลหน้าก็ยังสามารถที่จะเพาะเมล็ดได
1: ้มาถูกทาง
0: มาถูกทางอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะคะก็พยายามที่จะช่วยเหลือแหละพี่น้องเกษตรกรให้สามารถอยู่รอดในทุกๆสถานการณ์ของดินฟ้าอากาศเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญดินฟ้าอากาศน้ำต่างๆนะคะส่งผลต่อพืชพันธุ์ทางการเกษตรอย่างศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4นครศรีธรรมราชเนี่ยพี่โบเคยไปถึงที่เลยเนาะไปดูนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นโรงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยอันนี้เข้าไปแล้วมีความรู้สึกแบบเราไว้ใจเลยอะว่ามันได้มาตรฐานแล้วก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยต่างๆเนี่ยคุณรับไปแล้วคุณปลูกได้เลยแล้วคุณสามารถไว้วางใจได้ว่ากล้วยจากที่นี่เป็นพืชพันธุ์ดีอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะว่ากระบวนการต่างๆมีกี่ขั้นตอนดำเนินการยังไงและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่เดียวนะคะแล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ

0: อุ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
1: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
2: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ

อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ช่วงที่2 NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้ยังอยู่กับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4นครศรีธรรมราชนะคะพืชทุกชนิดที่ออกไปจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4นครศรีธรรมราชเราอยากจะบอกว่าการันตีเลยแหละว่ามันเป็นพืชพันธุ์ดีพี่น้องเกษตรกรมั่นใจได้และอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะหลังจากที่เราเคยไปเยี่ยมชมศูนย์แล้วเนาะเพราะว่าเราไปเห็นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆอย่างห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยสวนกล้วยหรือว่าศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆวันนี้เรามีการพัฒนาในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะแยะมากมายขั้นตอนเชิงลึกต่างๆตอนนี้โลกมันไม่เหมือนเดิมมั้งจูนนะ
1: ค่ะ
0: ภาวะสถานการณ์ฤดูกาลต่างๆตอนนี้ในเชิงของการรับมือของเราทำยังไงบ้างมีขั้นตอนอะไร
1: การรับมือนะคะก็คือเราแบ่งเป็น4ด้าน4ขั้นตอนก็คือเราถ้าเป็นขั้นตอนแรกก็คือต้นน้ำเลยนะคะพี่โบเราเน้นเรื่องงานวิจัยแล้วก็พัฒนาและการขยายพันธุ์รวมไปถึงการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะคะแล้วก็ตอนนี้เกษตรกรบอกว่าเราต้องประหยัดเรามีวิธีไหนได้บ้างที่ลดระยะทางในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทางศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังนะคะไปแบบประหยัดลดต้นทุนนะคะโดยการที่สร้างห้องแลบให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ออกหลักสูตรออกมาตั้งแต่การเลือกต้นแม่นะคะการตัดย้ายค่ะการทำอาหารโดยการใช้วุ้นแล้วก็มีอาหาร1 2 3 4ในการทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกล่องเล็กๆไว้เป็นกล่องปลอดเชื้อแล้วสามารถที่จะตัดในกล่องได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็ได้รับรางวัลระดับอันดับ3ของประเทศนะคะที่กรมส่งเสริมเนี่ยเขาเรียกว่าคล้ายๆ Product Champion นี่แหละค่ะก็คือเราเนี่ยมีนวัตกรรมเพื่อที่จะพัฒนาเกษตรกรอย่างไรบ้างอันนี้ค่ะก็เกษตรกรสามารถที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่บ้านได
0: ้
1: ขยายจาก1ต้นเป็น300ต้น500ต้นได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ประหยัดต้นทุนที่จะขับรถมาเอาต้นพันธุ์ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในแต่ละแหล่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วก็จะไปสอดคล้องกับช่วงที่แล้วที่น้องจูนบอกว่าถ้าเกิดมีการลดการผลิตจากทางศูนย์เนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็ยังเดินต่อเองได้ในเรื่องของการแบบเพาะเลี้ยงเองอะไรเองแบบนี้ก็ถือเป็นประโยชน์ที่เกิดกับพี่น้องเกษตรกร
1: ใช่ค่ะขั้นตอนที่2ก็คือเราวิจัยแล้วเราเลือกต้นพันธุ์ได้แล้วเราชี้เป้าแล้วว่าเราจำเป็นจะต้องเอาต้นพันธุ์เนี้ยอันดับ2เลยค่ะก็คือการควบคุมคุณภาพหรือยกระดับเทคโนโลยีเหมือนที่บอกว่าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบง่ายเกษตรกรทำได้ควบคุมเองได้อย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดทักษะเนี่ยแหละค่ะที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง10ศูนย์นะคะเราเนี่ยพยายามสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกับแปลงใหญ่หรือว่าขยายพันธุ์อะค่ะผ่านเกษตรกรต่างๆได้นะคะรวมไปถึงการทำศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรท่านอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชได้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นภารกิจที่ท้าทายเหมือนกันนะคะในปี2569นี้นะคะแล้วก็เป้าหมายของปี70นะคะก็มีการที่อยากจะขยายเครือข่ายต่ออีกทีหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเป็นปีนี้ปี2569ที่ผ่านที่จะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้ค่ะปัจจุบันมีเครือข่ายผลิตแล้วก็ขยายพันธุ์พืชอะค่ะ77จุดใน61จังหวัดเนาะซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะนะแล้วก็นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็ทำงานกันอย่างขมักขม้นนะคะแบ่งเป็นปี2567เนี่ยเพิ่มขึ้น12จุดแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ย34จุดนะคะรวมๆแล้ว31จุดที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะแล้วก็ในปี70เนี่ยคาดว่าเราจะเพิ่มอีก40จุดถึงจะครบ77จุดที่วาดไว
0: ้ค่ะคือเราก็อยากจะครอบคลุมให้มันมีประโยชน์ในทุกมิติให้มันเกิดกับพี่น้องเกษตรกรจริงๆเมื่อสักครู่คุยกันบอกว่าสิ่งที่เราวางแผนหรือว่าเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมมันมีหลายมิติไม่ว่าจะเป็นมิติของการเกษตรที่เกิดกับพี่น้องเกษตรกรอย่างเช่นเขาได้รับพืชตรงสายพันธุ์และพืชที่เขาได้รับไปก็มีความแข็งแรงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งอันนี้มันเป็นใจความสำคัญวันนี้ที่เราคุยกันเพราะ

0: ดินฟ้าอากาศมันสำคัญมากๆในการที่จะส่งผลให้พืชของเราเนี่ยมันโตได้ไหมแข็งแรงได้หรือเปล่าอีกมิตินึงคือการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยถูกไหมคะน้องจ
1: ีใช่ค่ะเราก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับนักขยายพันธุ์พืชชุมชนพอเป็นเรื่องของขยายพันธุ์พืชชุมชนแล้วอะค่ะในแต่ละชุมชนเขาก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเช่นที่จังหวัดพังงา
0: ค่ะ
1: นะคะที่ตำบลถ้ำทองหลางจังหวัดพังงาซึ่งเป็นที่ที่ปลูกขมิ้นชันที่มีความแบบที่เขาบอกก็คือสารเคอร์คิวมินอะค่ะสูงมากแล้วก็เป็นที่ที่ปลูกขมิ้นชันแล้วเหลืองหอมอร่อย
0: คุณภาพ
1: คุณภาพดีใช่ค่ะมันก็เลยทำให้เป็นพืชอัตลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะต้องให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยขยายพันธุ์พืชที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ในพื้นถิ่นนะคะนี่ที่ท่านผู้ชมได้ชมนะคะนี่คือขมิ้นชันที่ถ้ำทองหลางนะคะค
0: ือสวยนะ
1: สวยมากแล้วก็คือเป็นพืชพันธุ์ดีอะค่ะที่ทางหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็ต้องการนำไปขยายพันธุ์และหลังจากเนี้ยพอเราไปส่งเสริมนะคะพี่น้องเกษตรกรก็จะเป็นนักจำหน่ายพันธุ์พืชแล้วแหละทีนี
0: ้เอาจริงนะถ้ามีคุณผู้ชมมาถามพี่โบนะว่าศูนย์ขยายพันธุ์พืชอ่ะเขามีพืชอะไรบ้างอันนี้ตอบไม่ครบนะ
1: เยอะแยะ
0: เพราะว่าถ้าหลักๆแล้วอย่างที่เห็นก็จะเป็นกล้วยเลยกล้วยกาแฟพริกด้วยไก่มะเขือนู่นนี่นั่นนะคุณผู้ชมแต่เนี้ยเห็นไหมมีขมิ้นชันขึ้นมานะคะเมื่อตะกี้ก็เห็นดอกดาหลาขึ้นมา
1: ใช่ค่ะในส่วนของดอกดาหลานะคะก็เป็นพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่เพิ่ง เขาเรียกว่าการตลาดเน
0: ี่
1: ยเพิ่งบูมนะเพราะว่าดาหลาค่ะเขามีสารสำคัญเหมือนกันนะคะในการต้านการอักเสบนะคะนี่คือกลุ่มเครือข่ายดอกดาหลานะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะใช่คือเราไปขึ้นเขาไปดูดาหลากันเลยแล้วก็ไปถามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรบอกว่า อยากจะขยายดอกดาหลาเนี่ยเพิ่มจำนวนไหมเพราะว่าตอนนี้ค่ะเขามีเพียงแค่ขุดหน่อเพื่อที่จะขยายซึ่งหน่อค่ะกว่ามันจะแตกหน่อออกมากว่าจะปลูกแล้วแตกหน่อขยายออกไปเนี่ยมันนานมากก็เลยทำให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4อ่ะค่ะนำเข้ามาพอเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องแล็บปฏิบัติการเหมือนกันค
0: ่ะในทุกพื้นที่ที่เราไปเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าทางศูนย์พอลงไปปุ๊บเราได้ฟีดแบคจากพี่น้องประชาชนนะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำลงไปมันไม่ได้เสียหายไม่ได้สูญหายเสียหลายอะไรเลยเพราะว่าประโยชน์เกิดกับเกษตรกรจริงๆวันนี้ด้วยภารกิจการผลิตพืชพันธุ์ดีส่งต่อพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าเราก็มีเงื่อนไขสำคัญในช่วงที่มันอยู่ในภาวะโลกรวนสร้างความมั่นใจให้พี่น้องเกษตรกรในช่วงท้ายนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะคะถ้าเรามองถึงพืชพันธุ์ดีก็ให้คิดถึงศูนย์ขยายพันธุ์พืชกองขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเรียนรู้เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชแบบถูกต้องแม่นยำได้มาตรฐานเดิน walk in เข้ามาได้เลยนะคะทางศูนย์ขยายพันธุ์พืชทุกแห่งทั่วประเทศ10แห่งทั่วประเทศนะคะยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็ยินดีที่จะถ่ายทอดทุกกระบวนท่าที่เรามีนะคะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีการขยายพันธุ์พืชที่ด
0: ีให้กับพี่น้องเกษตรได้อย่างดีเลยในการทำอะไรสักอย่างนึงถ้าเรามีไกด์
2: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
3: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
2: ช่วงนี้ผมตองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
3: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
4: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
2: ไป
5: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่ว
6: และหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
7: สวัสดีค่ะ

0: ดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะบริการดีจังเลย
1: แอร์ก็เหมือ
0: นอิจฉาแอร์จังเลย
2: จะเปิดแล้วนะครับ
1: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
2: นี่ไง

0: วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองระนองมีความโดดเด่นด้านความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตไทยจีนมลายูและเมียนมาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเกิดเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีสถาปัตยกรรมระนองเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มากไปด้วยเสน่ห์ของท้องถิ่นคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
1: หัตถศิลป์ดินโบราณเมืองระนองผงโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะ

ดีค่ะรายการคิดดีวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งถ้าพูดถึงจังหวัดระนองน้องๆก็คงจะนึกถึงภูเขาหญ้าหรือว่าน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะแต่ระนองค่ะเขามีดีกว่าที่เราคิดเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสืบทอดอัตลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันค่ะและแน่นอนว่าในรายการคิดดีก็ต้องมีเยาวชนคนเก่งที่จะพาน้องๆไปสนุกกับเรื่องราวของเมืองระนองจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันในรายการวันนี้เลยค่ะ

0: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมมังคุเทศน้อยของเราน้องปินตันนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มังคุเทศน้อยของเรามาในชุดสีแดงสวยงามมากชุดนี้เป็นชุดอะไรคะเนี่ย
1: เป็นชุดบ้าบ่าครับเป็นชุดประจำท้องถิ่นของเราค่ะ
0: สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะคะ
1: โอเคค่ะ

0: นี้เราก็อยู่กันที่ไหนคะ
1: ที่กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณค่ะ
0: กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ค่ะที่เราจะนำน้องๆไปชมในวันนี้อย่างที่เห็นในหุ่นอันนี้ก็คือเป็นชุดบ่าวใหญ่ยาวเหมือนที่น้องปินตันใส่เลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบคุยยาวค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคุยยาว
1: จะนิยมใส่ในงานแต่งงานค่ะ
0: แต่ก่อนจะไปถึงการชมผลิตภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นอยากให้เล่าก่อนว่าความเป็นมาว่าที่เราได้ไปเป็นมัคคุเทศน้อยเนี่ยค่ะมันมีความเป็นมายังไง
1: หนูอยู่กับแม่กับพี่จุ๊บค่ะแล้วก็แม่กับพี่จุ๊บก็ทำงานพวกหัตถศิลป์ดิ้นโบราณค่ะพอหนูโตมาหนูก็ซึมซับไปเรื่อยๆพอหนูโตขึ้นมาหนูเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและกลุ่มและงานค่ะหนูก็เลยอยากเป็นมัคคุเทศน้อยให้ทุกคนได้รู้ค่ะ
0: ก็คืออยากเป็นมัคคุเทศน้อยเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวที่เราได้ซึมซับมาใช่ไหมคะแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้เราชอบหรือว่ารักที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาตรงนี้ค่ะทั้งที่เราไปเรียนอย่างอื่นก็ได้แต่เราเลือกที่จะศึกษาสนใจเรื่องนี้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะ
1: แรงบันดาลใจมาจากอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าคนที่รู้จักเพื่อนพี่น้องอยากให้ได้เห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชุดบ้าบ่ายะยาค่ะหนูก็เลยลองพูดแล้วก็หนูก็เลยมาเป็นมัคคุเทศน้อยค่ะ
0: ก็คือเกิดการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งทราบมาว่าน้องเคยเป็นมัคคุเทศน้อยต้อนรับนายกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: ตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่งานกลุ่มงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของเราได้ให้นายกเศรษฐาเห็นค่ะ
0: ในสมัยนายกเศรษฐาใช่ไหมคะทำไมเราถึงได้เป็นตัวแทนนะคะวันนั้น
1: เพราะว่าเหมือนทางจังหวัดเขา
0: เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: ตอนนั้นตอนนี้

0: แม่ก็ทำงานประกวดแล้วหนูก็เห็นว่าหยิบรองเท้าส้นสูงมาแล้วก็มาเดินเดินเดินยังมีคลิปอยู่ค่ะแล้วก็หนูก็แบบชอบตอนนั้นคือชอบมากแบบชอบการประกวดมากก็พอโตมาพอแม่เห็นแม่กับพี่จุ๊บเห็นว่าเนี่ยมันมีการประกวดหนูน้อยน้ำแร่มีการประกวดหนูน้อยนพมาศเนี่ยแม่ก็เลยเห็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยหนูชอบมากแม่ก็เลยให้หนูลองไปประกวดค่ะตอนนั้นก็ไม่ตั้งใจมากก็คือตอนนั้นเหมือนเป็นตอนที่เดินคู่กันนะคะ
1: ค่ะ
0: หนูก็เดินเดินเดินแล้วก็เหมือนตอนนั้นหนูหมุนแล้วหนูก็หมุนแล้วก็ตอนที่หมุนหนูหันจิตกรรมการก่อนนะคะพี่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะแล้วอยู่ๆตอนนั้นมันก็เป็นคลิปไวรัลมากตอนนั้นโอ้จากการกระทำครั้งนั้นแล้วก็ไปออกไทยรัฐครับดี
1: ก็
0: ใจมาก
1: ดังในโซเชียล
0: ใช่ค่ะ
1: จำได้ไหมว่าเราเริ่มประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร่
0: ตอนอายุ7 ปีค่ะ
1: เริ่มตั้งแต่7 ขวบเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ได้รางวัลมาหลายเวทีแล้วไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: รางวัลที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับรางวัลนี้มากๆมีไหมคะเป็นรางวัลอะไร
0: ค่ะเป็นรางวัลหนูน้อยน้ำแร่ค่ะเป็นเวทีแรกเลยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นเวทีแรกที่เราได้รางวัล
0: ใช่
1: เป็นราง
0: คว
1: ั
0: ่
1: ละ อะไรคะตอนนั้น
0: เป็นที่1
1: เป็นรางวัลที่1เลย
0: ใช่
1: เราเป็นนักเรียนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยงานที่บ้านด้วยประกวดด้วยเรามีการแบ่งเวลาในการฝึกฝนฝึกซ้อมเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ก็พอเราเรียนเสร็จกลับบ้านมาถ้าสมมติว่ามีเวลาเหลือเยอะก็จะช่วยพี่จุ๊บทำดิ้นพันดิ้นบ้างบางทีก็พันดิ้นแบบอะไรนี่ไออะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยค่ะหรือไม่ถ้าสมมติว่าเป็นเกล็ดปลาแล้วก็เอาเกล็ดปลาไปต้ม
1: ก็คือช่วยงานบางขั้นตอนในร้าน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปทักให้
1: คนสนับสนุนเราที่คอยผลักดันส่งเสริมเราใครบ้าง
0: มีแม่มีพี่จุ๊บค่ะ2 คน
1: ที่คอยสนับสนุนเราใช่
0: ใช่
1: ไหมคะทีนี้ความภาคภูมิใจนิดนึงค่ะที่เราได้เป็นคนมาศึกษาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็สามารถส่งต่อภูมิปัญญาพวกนี้ให้คนอื่นๆด้วยเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้าง
0: มีความภาคภูมิใจที่ป้าๆมาทำป้าๆเนี่ยบางคนก็เกษียณไปแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานก็ป้าๆเขาก็จะมาเรียนงานดิ้นถึงว่าเรียนทำแมงปอแบบนี้เขาก็สามารถทำแล้วก็เอาไปขายได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือว่าสร้างรายได้โดยที่ป้าๆจะไม่ได้เป็นภาระของลูกหลานค่ะ
1: ก็คือส่งต่ออาชีพ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นเดียวกันกับเรามีบ้างไหมคะรุ่นเดียวกันกับเราม
0: ีบ้างค่ะถ้าเป็นงานถ้าเป็นอะไรแบบนี้ก็จะชวนเพื่อนมาทำบ้างค่ะ
1: ก็มาคอยซึมซับกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่ะทีนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้มันยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ในฐานะมัคคุเทศน้อยของเราวันนี้เดี๋ยวพาเราไปชมหน่อยว่าในแหล่งเรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมของจังหวัดระนองได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

0: ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะพามาชมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านบางริ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มี
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ะไรบ้างคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นมงกุฎหัวกวนค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: ก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งเริ่มต้นที่กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้ทำค่ะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตค่ะก็จะเป็นล็อกเก็ตเหมือนที่หนูใส่ค่ะเป็นของพระพันปีหลวง
0: ก็คือเป็นเข็มติดหน้าอกที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกา
1: ใ
0: ส
1: ช
0: เ
1: ่
0: ลย
1: ค่ะ
0: ใช่ไ
1: แ
0: ห
1: ล
0: ม
1: ้วก
0: ค
1: ็
0: ะ
1: จะเป็นปิ่นจะเป็นปิ
0: ป
1: ่น
0: ิ่นปักผม
1: ใช่ค่ะก็เหมือนที่หนูใส่เหมือนกัน
0: สวยๆอย่างนี้เลยก็คือเป็นเครื่องประดับที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกาสเหมือนก
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะแล้วก็อันนี้ภูมิใจงานส่วนไหนมากมันจะเป็นดอกโกมาซุมค่ะก็จะมีเกล็ดปลาที่เหลือใช้ค่ะ
0: ค่ะดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนั่น
1: ใ
0: เ
1: ช
0: อง
1: ่
0: ใช่ไห
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: คะ
1: ต่อไปก็จะเป็นน้ำอบค่ะก็จะมีสามกลิ่นค่ะมีกลิ่นโกมาซุน
0: ค่ะ
1: กลิ่นอันดามันแล้วก็กลิ่นพับพึ่งทานค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำหอมค่ะ

0: ทำจากดอกโกมาซุมค่ะ
1: น้ำหอมจากดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนี่แหละ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ให้ลองดมกลิ่น
1: โอเคกลิ่นหอมเย็นแบบหอมสดชื่น
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะแล้วตัวต่อไป
0: แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำอบไทยค่ะส่วนผสมของมันก็จะมีน้ำแร่เป็นบ่อน้ำแร่ร้อน
1: ก็คือน้ำแร่ร้อนของระนองนั่นเอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ดินขาวที่ได้มาจากหาดส้มแป้นค่ะ
1: ก็คือเมืองระนองก็ต้องมีแร่ตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้กิน
1: นี่คือน้ำอบขอลองกินมันกินหอมนวลๆแบบละมุนละมุนแล้วตอนนี้เป็นอะไรคะ
0: นี่เป็นแป้ง
1: แป้งอันนี้ทำมาจากอะไรคะ
0: อันนี้ทำมาจากดินขาวเหมือนกันค่ะที่ได้มาจากหาดส้มแป้นค่ะจะใช้คู่กับตัวนี้ค่ะเอาไว้ปะแป้งค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือ
0: ในวันสงกรานต
1: ์เหมือนส่งน้ำพระ
0: ใช่
1: รดน้ำผู้ใหญ่วันสงกรานต์
0: ใช่ค่ะ
1: รวมไปถึงรดน้ำสังไปด้วย
0: ได้ค่ะแล้วก็จะเป็น
1: ต่อไปจะเป็นอะไรคะ
0: จะเป็นรองเท้าที่ปักด้วยลูกปัดค่ะ
1: รองเท้าปักสวยๆด้านหลังตรงนี้เลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะนำลูกปัดมาปักแบบนี้ค่ะให้เป็นรูปทรงสวยงามค่ะ
1: อันนี้ปักมือทั้งหมดเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะงานทั้งหมดนี้จะเป็นงานทำด้วยมือหมดเลยค่ะ
1: งานละเอียดมากค่ะสวยด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไหมคะที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้นี
0: ้ทั้งหมดค่ะ
1: ทั้งหมดก็คือมีประมาณนี้ที่น้องแนะนำมาแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นมัคคุเทศก์ของชุมชนในชุมชนของเราก็ต้องมีแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นๆที่เราสามารถไปเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวให้น้องพาพี่ลงไปเที่ยวในชุมชนสักหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: โอเคที่นี่คือตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่คือที่ไหนคะ
1: พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ค่ะ
0: ที่นี่มีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงบ้างคะ
1: ลูกท่านโคสุเตียงเจ้าเมืองระนองค่ะชื่อว่าโคซิงกงได้สร้างพระราชวังให้พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาประพาสค่ะ
0: ก็คือสร้างเป็นที่นั่งรับรองให้ขององค์รัชกาลที่6นั่นเองใช่ไหม
1: รัชกาลที่5
0: อ๋อรัชกาลที่5โอเค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยทำเป็นอนุสาวรีย์เลยค่ะก็เลยเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งของจังหวัดระนองค่ะ
0: ก็คือเป็นพระที่นั่งที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็คือเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองใครมาที่นี่ก็แวะมาถ่ายรูปได้
1: ใช่ก็จะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมมากแล้วก็จะสวยมาก
0: แล้วก็สามารถแต่งชุดบ้าบ่ายาเหมือนเรามาถ่ายรูปกับที่นี่ก็จะได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่จะได้ฟิลเหมือนสมัยก่อน
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในใครคะ
1: อันนี้ไม่ทราบค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ที่เขาสร้าง
0: ม
1: า
0: อ๋ออันนี้ไงอ
1: ันนี้ก็จะเป็นคนสมัยก่อนที่เขาล่อนแร่แล้วก็จะมีคนหาบแร่
0: ไปขายใช่ใช่
1: ซึ่งท่านคอซูเจียงเนี่ยมาจากเมืองจิงหูก็เลยย้ายมาที่ระนองแล้วก็แลเห็นว่าระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าจะมีแร่เยอะท่านคอซูเจียงก็เลยเปิดเมืองแร่ดีบุกค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของเมืองเร่นองตั้งแต่ตอนน
1: ั้นใช
0: ่ชื่อเดิมคือเร่นองไม่ใช่นานองใช
1: ่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเขาพูดไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นระนองค่ะ
0: แต่ตอนแรกก็คือเร่นองก็คือร่อนแร่มาตั้งแต่สมัยก่อน
1: ใช่

0: ตึกสวยมากเลยอ่ะตรงนี้มีความสำคัญยังไงที่น้องเล่าเมื่อกี
1: ้ก็คือบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านชิโนสไตล์ชิโนก็คือ
0: ค่ะ
1: ข้างในเนี่ยข้างล่างชั้นแรกก็จะเป็นที่นี่เป็นบ่อน้ำร้อนค่ะเป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งของระนองค่ะที่ชื่อว่าบ่อน้ำพุร้อน
0: รักษาวารีน้องบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันดีกว่า
1: เราสามารถเอาไข่มาเหมือนว่าลองแล้วก็โดนน้ำแล้วก็เสพค่ะเขาเลยบอกว่าเด็กก็ต้องไปกินตรงนู้นค่ะ
0: ก็ต้องบ่อตรงนี้คือยังไงนะ
1: บ่อแม่
0: อันนี้คือ
1: บ่อแม
0: ่บ่อน้ำแร่ร้อนก็คือเขาเรียกว่าบ่อแม่มีบ่อแม่บ่อพ่อบ่อลูก
1: ใช่บ่อลูกก็จะอยู่ตรงนู้นบ่อลูกสาวอันนี้ก็จะเป็นบ่อแม
0: ่อันนี้คือเอาไปทำอะไรนะที่เราบอกเมื่อกี้
1: อันนี้ก็จะเอาไปทำน้ำอบ
0: น้ำอบที่ร้านของเราคือมาจากบ่อนี้เลย
1: ใช่
0: นี่ก็ร้อนอันนี้คือห้ามเข้าเลยเพราะว่าร้อนมาก
2: ตรงนี้ที่เราเดินอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: เป็นตลาดธรรมะ
2: เป็นตลาดสดตลาดธรรมะมันมีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงคะ
1: ก็เป็นการที่คนไทยมีความสัมพันธ์โดยการขายของกับคนพม่า
0: เพราะว่าตรงนี้เป็นชายแดนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เขาก็มีตลาดนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันก็คือทำการค้าขายกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วของที่นี่แบบมีคนมาเดินเยอะไหมมีของขายก็เห็นว่ามีของขายเยอะเลยมีคนมาเดินเยอะไหม
1: ถ้าตอนเช้าก็จะมีคนมาซื้อเยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพวกเครื่องใช้ค่ะแต่ถ้าเราเดินเข้าไปนะก็จะเป็นของกินกุ้งแห้ง
0: อ๋อแล้วก็ที่น้องบอกว่าตอนเช้าจะมีคนเยอะเพราะว่าตรงปากทางที่เห็นมันมีตลาดสดอยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ก็จะเป็นขายโจ๊กขายข้าวต้ม
0: ก็จะมีอาหารเช้าแล้วก็พวกผักสดมาขายใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ก็จะมีลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวพม่าหรือว่าชาวต่างชาติอื่นๆนักท่องเที่ยวก็มาเดินซื้อของกันที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็ของพวกของฝากก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ด้วย
1: ใช่ค่ะก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ค่ะ
0: โอเคเราเดินไปดูของในตลาดกันดีกว่า

0: ปิตันพาพี่มาที่นี่คือที่ไหนคะ
1: ที่คือสุสานเจ้าเมืองค่ะเป็นสถานที่เก็บอัฐิของตระกูลนารานองนั่นก็คือท่านคอซูเจียงค่ะ
0: แล้วที่นี่อ่ะก็คือมีก็คือเปิดให้เป็นให้คนมากราบไหว้อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นที่ที่แต่จิตใจของคนที่นี่นะเห็นรถผ่านไปผ่านมาเขาก็บีบแตรกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าท่านคอซูเจียงเป็นคนที่ทำให้จังหวัดระนอง

ุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณมุ่งสืบสานงานดิ้นอยู่คู่ยุคสมัยสรรรูปแบบสร้างคุณค่าปัญญาไทยภาคภูมิใจมรดกของแผ่นดินวอนท่านคณะท่องเที่ยวผลักดันเถิดช่วยให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์หัตถศิลป์ดิ้นโบราณเมืองละนองผ่องโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรแล้วก็สุดท้ายนี้หนูถึงละนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมา

0: ปากซอยเท่าไหร่พี
1: ่80ครับ
0: 60แหละใจใกล้แค่นี้เอง
2: 8080ไปพี
0: ่ฟังก่อนดิพี่60
2: 80
0: 60
2: รีบ
0: พี่60นะ
2: พี่60พี่พี
0: ่โอ้ย
3: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก10
4: ห่วงเครื่องปรุงพร้อมลาโรค NCD หรือเหล่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังความสุขเพิ่มได้ทั้งประเทศลดปรุงลดโรคจากสสส.
5: ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ก้าวหน้าไปอย่างมากทำให้บางครั้งเราเผลอเชื่อข่าวปลอมที่สร้างมาจาก AI จนแยกไม่ออกจากภาพถ่ายจริงและการแพร่ระบาดของข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนจากการใช้ภาพ AI ส่งผลต่อความคิดของเราโดยไม่รู้ต
6: ัวได้ยังไงนี่โอ้โหสื่อเล่นลับใต้ท้องกัน
7: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้ไหมอ
8: ่
7: ะ
8: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว
9: ่าก
8: ลับบ้านกันนะครับ
9: มันจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้า
10: ว่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล
1: ์เที่ยวสามวัฒนธรรม
2: แฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู่

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาประจำวันที่22กันยายน2569นะครับยืนยันนะครับในเรื่องของการปฏิบัติการของศูนย์ข่าวสารในห้วงเวลาที่ผ่านมาครับเรายึดมั่นในหลักธรรมหลักความชอบธรรมแล้วก็แน่นอนครับความโปร่งใสเท่าที่เราสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่ออกมาจากทางศูนย์ข่าวสารของเรานั้นจะเป็นข้อเท็จจริงเชื่อถือได้คนอาจจะมีความกังวลว่าสถานการณ์ในระหว่างไทยกัมพูชาปัจจุบันนี้เป็นยังครับเรื่องของสิ่งบอกเหตุว่าสักนะครับดูตามกล่องด้านล่างนะครับเราได้แบ่งมาตรวัดนะครับออกเป็นระดับสีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับแน่นอนครับสีเขียวก็คือมาตรวัดของการเฝ้าระวังนะครับตามด้วยเรื่องของการน่ากังวลความเสี่ยงสูงการวิกฤตแล้วก็การปะทะ

แบ่งออกตามสีเรื่อยๆไปนะครับปัจจุบันนี้นะครับตามการวิเคราะห์ของทางฝ่ายความมั่นคงครับเราถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองครับหรือประมาณเกณฑ์ 1.5 นั่นเองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนครับว่าทางฝ่ายความมั่นคงนั้นมีการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจตราอยู่สม่ำเสมอครับตลอดเวลา24ชั่วโมง365วันฉะนั้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับว่าไม่ต้องเป็นกังวลครับประเทศไทยของเรายังอยู่สงบสุขดีและอธิปไตยของเรายังครบถ้วนสมบูรณ์ครับนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาขออนุญาตเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญนะครับให้กับทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมานั้นศูนย์ข่าวสารได้ทำอะไรไปบ้างครับศูนย์ข่าวสารหรือ JIC Joint Information Center ของเรานั้นนะครับในวันที่7กันยายนก็ทางผู้อำนวยการศูนย์ JIC ของเรานั้นได้นำทางสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงคณะผู้สังเกตการทางอาเซียนนะครับผู้สังเกตการทหารอาเซียนได้เข้าในพื้นที่ครับในบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโอเสม็กที่เป็นแหล่งคาสิโนเดิมทีนะครับแล้วเราก็ได้ภายหลังจากการปะทะในรอบที่2ในช่วงธันวาคม2568ครับเราทำให้เราจำเป็นต้องมีการเคลื่อนกำลังเข้าไปในพื้นที่ของโอเสม็กเพื่อควบคุมพื้นที่นะครับเพราะว่าสืบเนื่องจากที่เราตรวจพบนะครับว่ามีการใช้พลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์รวมไปถึงการใช้โดรนในการปฏิบัติการขอยืนยันนะครับว่าการปฏิบัติการทางทหารในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้นคือเป็นการเป้าการปฏิบัติการทางทหารที่มุ่งเป้าไปยังเป้าหมายทางเจตนาในการที่มุ่งเป้าไปยังประชาชนหรือในเรื่องของทรัพย์สินของประชาชนแต่อย่างใดแต่ในพื้นที่ของโอเสม็กนั้นมีการตรวจพบว่ามีการปฏิบัติการทางทหารทำให้ไปควบคุมในพื้นที่จากการตรวจสอบในพื้นที่ครับก็ไปพบว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ที่ใหญ่เลยทีเดียวมีเนื้อที่ถึง500ไร่นะครับอาคารที่ใช้เป็นอาคารสแกมเมอร์มีถึง150กว่าอาคารนะครับจากการตรวจพบก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้พื้นที่นั้นจำลองเป็นสถานีตำรวจบ้างเป็นธนาคารจำลองบ้างเพื่อหลอกลวงประชาชนทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่เพียงในภูมิภาคเท่านั้นแต่ประชาชนทั่วโลกนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบการตรวจพบตรงนั้นทำให้เราได้สามารถทำลายแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในบริเวณโอเสม็กได้นะครับแน่นอนแล้วก็ทำให้ทางสื่อมวลชนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะ AOT คณะผู้สังเกตการทางทหารของสหของอาเซียนนะครับได้เห็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ได้สามารถนำรายงานข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ไปยังหน่วยต้นสังกัดแล้วก็ทางประชาคมโลกด้วยให้รับทราบว่าสิ่งที่เห็นกับตานั้นเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าสแกมเซ็นเตอร์นั้นยังอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาครับจากนั้นนะครับเราก็ขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงของการปฏิบัติการของกองทัพบกครับก็จะมีในเรื่องของเหตุการณ์ที่ทางฝ่ายกัมพูชานั้นลุกล้ำเข้ามาในยังอธิปไตยของไทยบริเวณเนิน450จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งแน่นอนอย่างตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็ได้มีการปฏิบัติการแล้วก็ได้เจรจาพูดคุยกับทางฝ่ายกัมพูชาให้ถอนกำลังแล้วกรบคูเลตไปแล้วนะครับซึ่งในรายละเอียดนั้นเดี๋ยวทางผู้แทนของกองทัพบกจะได้มาชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมให้รับฟังครับอีกเรื่องนึงที่ทางกองทัพบกนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือกรณีที่ฝ่ายกัมพูชานั้นได้กล่าวหาว่าฝ่ายไทยนั้นโจมตีปราสาทพระวิหารนะครับซึ่งแน่นอนครับประเด็นนี้ทางฝ่ายไทยยืนยันว่าการโจมตีนี้มีความจำเป็นนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ซ่องสุมของกำลังทหารในครั้งนี้นั้นนำโดยท่านรองประเทศท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วในฐานะตัวแทนหรือเอเจนต์นะครับแล้วก็ท่านเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนหรือ Deputy Agent นั่นเองพร้อมด้วยคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือหรือแม้เดินทางไปร่วมประชุมในห้วงเวลาที่ผ่านมาสาระสำคัญของการประชุมนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์ครับแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมก็ได้พิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือข้อตกลงการแต่งตั้งหรือ terms of appointment แล้วก็ข้อบังคับกระบวนการหรือ rules of procedure ซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์การทำงานของคณะกรรมการและการประชุมในระยะต่อไปด้วยครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับของการประชุมก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั่นเองซึ่งเริ่มด้วยนะครับการกล่าวถ้อยแถลงเปิดของทั้งสองประเทศซึ่งสำหรับท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเสียศักดิ์

0: ครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมหนี้ประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการประชุมในครั้งต่อไปครับคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม2569นี้นะครับโดยฝ่ายเลขานุการจะประกาศกำหนดวันและก็สถานที่ให้ทราบในลำดับต่อไปครับข้อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากระบวนการประนอมนะครับไม่ใช่การขึ้นศาลและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยในตอนท้ายข้อเสนอแนะนะครับจากกระบวนการนี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการพูดคุยระหว่าง2ประเทศเพื่อยุติข้อพิพาทตามความเหมาะสมต่อไปครับทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาตินะครับและจะมารายงานความคืบหน้าให้กับพี่น้องประชาชนทราบในโอกาสต่อไปครับนั่นก็คือในเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยกระทรวงการต่างประเทศครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในห่วงวันที่18กันยายนครับทางกระทรวงกลาโหมนั้นและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการนะครับบ้านมั่นคงชายแดนพุทธศักราช2570ถึง2574นะครับก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปครับโดยแน่นอนครับมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีพม.นะครับเป็นประธานร่วมในการประชุมในครั้งนี้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเป็นโครงการที่ได้มุ่งยกระดับที่อาศัยที่อยู่อาศัยที่ชีวิตให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการดูแลแล้วก็สร้างความมั่นคงในอุบลราชธานีแล้วก็สระแก้วด้วยครับพร้อมกันนี้นะครับก็ได้ให้ความสำคัญกับการเพื่อให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและก็คุณภาพชีวิตภายใต้แนวคิดความมั่นคงของชาติต้องเดินคู่กับความมั่นคงของประชาชนมุ่งสู่เป้าหมายของคนมั่นคงชุมชนเข้มแข็งชายแดนมั่นคงอย่างยั่งยืนครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของอัปเดตสถานการณ์ในห้วงเวลาที่ผ่านมาอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นฮอตอิชชูที่เป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียมากมายเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากเวทีการประกวด Miss Universe Cambodia ครับกรณีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งที่มาจากประเทศไทยไปใช้ในการประกวด Miss Universe Cambodia ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับโดยทางท่านโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณสรัสนันท์อันนพพรได้มาชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดของประเด็นนี้ให้เราได้ฟังกันครับเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรัสนันท์อันนพพรค่ะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมแถลงข่าวในเรื่องหาสาระระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะวันนี้ค่ะตามที่ได้เกริ่นไปเมื่อครู่นะคะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลมีเดียแต่มีสาระสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะมีรายงานปรากฏให้ทั่วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในสื่อของกัมพูชาและสื่อไทยว่ามีผู้จัดเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชาค่ะได้นำเสนอภาพส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยปรากฏให้เห็นชัดว่ามีการใช้ภาพที่มีที่มาของประเทศไทยค่ะโดยวันที่21กันยายนพุทธศักราช2569นางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกแถลงการในประเด็นดังกล่าวแก่สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศค่ะถึงการจัดแสดงภาพฟิล์มกระจกของประเทศไทยนะคะที่เรามีต้นฉบับของภาพดังกล่าวที่ถูกกล่าวถึงในการใช้การประกวด Miss Universe Cambodia ค่ะซึ่งภาพเหล่านั้นค่ะเป็นมรดกทางความทรงจำแห่งโลกเมื่อพ.ศ. 2560ค่ะดังนั้นค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการตอบสนองดังกล่าวค่ะ 1. ขนาดนี้อธิบดีกรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและผู้ดูแลมรดกทางวัฒนธรรมได้ออกหนังสือคัดค้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะตามที่เสนอในภาพนะคะโดยระบุ ข้อความสำคัญดังกล่าวคือยุติการใช้และเผยแพร่ภาพแก้ไขข้อมูลการนำเสนอใดๆที่

0: ่อาจก่อให้เกิดความคาดเคลื่อนของแหล่งที่มาและต้องระบุแหล่งที่มาของภาพอย่างเหมาะสมทุกครั้งที่มีการใช้และขอให้ทางผู้จัดได้ใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วนค่ะและหากผู้จัดยังคงละเลยและไม่ตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าวทางกระทรวงวัฒนธรรมจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินและขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องมรดกทั้งในประเทศและต่างประเทศกรีกภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นตั้งข้อสังเกตว่ามักจะมีข้อพิพาทจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ประเทศไทยนำเสนอโขนหรือสงการเข้าสู่การลงการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเรามักที่จะมีประเด็นเหล่านี้ข้อพิพาทเหล่านี้กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายเช่นเดียวกันเพราะว่าชุดซัมปอร์ตเนี่ยเป็นชุดที่สวยงามมากแต่ว่าไม่ได้รับการเยินยอตามที่สมควรที่จะได้รับนะคะก็ขอเน้นย้ำค่ะว่ากระทรวงวัฒนธรรมตระหนักดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาคเอกชนของกัมพูชาที่ละเมิดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วความพยายามของกระทรวงคือมีประสงค์ที่อยากจะยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้มั่นใจค่ะว่าสินทรัพย์วัฒนธรรมของประเทศไทยจะมีพื้นที่และได้รับการเชิดชูทั้งในประเทศไทยและนานาชาติก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องคนไทยทุกๆคนร่วมกันสวมชุดไทยใส่ผ้าไทยนะคะแล้วก็ร่วมเคาท์ดาวน์ไปด้วยกันกับชุดไทยที่จะขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณสรัสนันท์โฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงนะครับถือว่ามีความชัดเจนในมิติจุดยืนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกของชาติในเชิงวัฒนธรรมแน่นอนครับก็อะไรที่มีการบิดเบือนที่มีการกล่าวเท็จแล้วเอาไปใช้อย่างผิดๆนะครับเราก็จะมีการทักท้วงแล้วก็ประท้วงแล้วก็เรียกร้องให้ทางฝ่ายกัมพูชานั้นยุติในเรื่องของการกระทำดังกล่าวนะครับแล้วก็เรียกร้องในเรื่องของการตอบจากจดหมายหนังสือนะครับที่เราได้นำเสนอออกไปตามแผ่นฉายนะครับแน่นอนรายละเอียดต่างๆนะครับเราจะมาอัปเดตให้ทางผู้ชมได้รับทราบนะครับในช่วงของFacebook ของทาง JIC ของเราในโอกาสต่อไปด้วยครับ
0: ขอบคุณ
1: ขอบคุณครับคุณสรัสนันท์ครับครับท่านผู้ชมครับอีกเรื่องนึงนะครับสถานการณ์ชายแดนในห้วงเวลาที่ผ่านมาอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วครับเรื่องของเนิน450ก็ดีเรื่องของปราสาทพระวิหารก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนมากเลยทีเดียวในวันนี้ทางผู้แทนโฆษกกองทัพบกนะครับก็จะมาไขข้อสงสัยแล้วครับก็มาชี้แจงในเรื่องของอัปเดตว่าสถานการณ์ปัจจุบันทั้งสองเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างครับก็ขอเรียนเชิญทางพันเอกริชานะครับสุสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกเป็นผู้ชี้แจงครับ
2: ครับสวัสดีครับสำหรับในส่วนของกองทัพบกก็จะมีข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาอัปเดตให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับโดยในประการแรกเนี่ยก็ขอย้ำว่าทุกการปฏิบัติการของกองทัพไทยยึดถือตามข้อตกลงหยุดยิงนะครับที่ไทยกัมพูชาเนี่ยได้ลงนามร่วมกันนะครับหรือที่พวกเราเรียกสั้นๆว่า joint statement นะครับอย่างเคร่งครัดนะครับมาดูกันในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่กองทัพภาคที่2ซึ่งมีประเด็นสำคัญนะครับเดี๋ยวขอภาพสไลด์นะครับเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับทางฝ่ายไทยเนี่ยก็ได้มีการตรวจพบการขุดคูเลตแล้วก็วางลวดหนามของทหารกัมพูชาซึ่งพอไปตรวจสอบเนี่ยพบว่ามันเป็นการลุกล้ำมาแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเหตุเกิดบริเวณเนิน450อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังจากที่เราตรวจพบเนี่ยกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2นะครับก็ได้จัดกำลังทหารเนี่ยเข้าไปควบคุมพื้นที่โดยทันทีนะครับแล้วก็จัดชุดประสานงานไปยังทหารกัมพูชาในพื้นที่ว่าสิ่งที่กระทำดังกล่าวเนี่ยผิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับแล้วก็ต้องมีการที่จะปรับพื้นที่คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วนะครับหลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสาน

0: งานในพื้นที่ตามข้อตกลง Joint Statement ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับในส่วนของอีกประเด็นหนึ่งนะครับขอสไลด์ต่อไปครับประเด็นนี้นะครับมาจากการปรากฏข่าวสารจากฝั่งกัมพูชานะครับจากหลายๆสื่อแล้วก็จากทางการด้วยนะครับมีการอ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ยใช้อาวุธโจมตีเข้าไปในบริเวณโบราณสถานของฝ่ายกัมพูชาซึ่งก็คือปราสาทพระวิหารนะครับหลายๆจุดซึ่งตรงนี้ทางกองทัพก็ต้องออกมายืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับโดยจากระบบการตรวจการทางอากาศในหลายๆระบบเนี่ยชี้ชัดว่าในบริเวณโบราณสถานดังกล่าวเนี่ยใช้เป็นที่ตั้งทางทหารของทหารกัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานทหารไม่ว่าจะเป็นเสาเรดาร์ไม่ว่าจะเป็นระบบแอนตี้โดรนนะครับหรือจะเป็นฐานยิงของอาวุธยิงสนับสนุนต่างๆนะครับตามภาพที่แสดงเลยนะครับตามหลักสากลแล้วเนี่ยเมื่อโบราณสถานนะครับแม้ว่าเดิมจะเป็นการถูกคุ้มครองนะครับจากการสู้รบหรือความขัดแย้งใดๆทางทหารก็ตามนะครับแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งทางทหารแล้วก็โจมตีเข้ามายังอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ตามหลักสากลก็เรียกว่าไว้เช่นเดียวกันว่าโบราณสถานนั้นก็จะหมดสิทธิ์ในการคุ้มครองอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องโจมตีไปยังเรียกว่าฐานทหารของกัมพูชาดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะยับยั้งไม่ให้มีการปฏิบัติการทางทหารโจมตีเข้ามายังกำลังทหารของฝ่ายไทยสร้างความสูญเสียเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็พื้นที่พลเรือนจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกองทัพบกก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการกระทำดังกล่าวที่เป็นความเสียหายในบริเวณปราสาทพระวิหารนั้นเนี่ยล้วนเป็นผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของฝ่ายกัมพูชาทั้งนั้นครับสำหรับกองทัพบกก็ขออัปเดตสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับก็ขอบคุณนะครับท่านรองโฆษกกองทัพบกเป็นอย่างสูงนะครับถือว่ามีความชัดเจนในเรื่องของสถานการณ์และก็จุดยืนของกองทัพไทยในห่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของภาคภาษาอังกฤษครับสำหรับสื่อต่างประเทศหรือทางผู้ชมต่างประเทศที่อาจจะเฝ้าดูแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของ Joint Information Center ของเราในครั้งนี้ครับ so allow me to speak briefly in English just to summarize the press briefing that we have been conveying in Thai in the past 25 minutes also. Just quickly on the principles that the Joint Information Center is abiding by at the moment, we actually reserving the rights to follow the five principles as shown on the slides here. Legitimacy, humanitarian, transparency, one voice, one message.

อย่างรวดเร็วและทันเวลานะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการแถลงข่าวของเราประจำวันที่22กันยายน2569ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับนึงค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็น
0: ราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปะในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรต่างนานับประการเพื่อส่งเสริม

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

0: โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
1: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องเงินสีน้ำเงินและสีเขียว
2: เขามีความสามารถพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช
1: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
5: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
6: ่ฮะนี่มันขาบเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
5: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
6: ้หึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี
5: ่โอเคก็ได
7: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
5: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
8: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดัง
9: เอาลาเต้เย็นแก้วหนึ่งค่ะ
10: คนดัง
9: ไม่ใช่ค่ะ
8: อย่างนี้ต้องรีบละครับ
9: เอ๊ะนึกแกนความหวานใหม่นี่5 4 3อันตรายพี่คะงั้นเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
8: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2

คุณลมคุณอาจจะได้แพ้แต่ถ้าคุณยอมแพ้คุณจะไม่ได้อะไรเลยสำหรับช่วงนี้ติดตามรับชมรายการหมู่ข้าวเช้าเทือนค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมข้าวชาวเทือนครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่22กันยายน2569เจอกับน้องไม้แล้วก็น้องเจนนี่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะตีห้าวันเย็นวันนี้นะคะในรายการดีๆของช่อง NBT นครศรีธรรมราชนะคะโมข้าวชาวเทือนนะคะนำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกวันเลยตีห้าวันเย็นนะคะเลยกันได้ทางทีวีดิจิตอลกดมาเลยไว้เลข11นะคะหรือว่าจะแลทางโทรศัพท์ก็ได้นะตอนนี้เลยซอดอยู่ในที่เพจ NBT นครที่ธรรมราชแล้วก็เพจ NBT ภาคใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้อยากบอกคุณผู้ชมว่าเราตอบโจทย์ทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวครับนำข้อมูลข่าวสารแล้วก็รายการดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube นะครับช่อง NBT นครศรีธรรมราชมีรายการให้ติดตามรับชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ถ้าใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารที่กระชับชับไวเข้าใจง่ายติดตามได้ทาง TikTok NBT นครครับแล้วก็ฝากอีก2แพลตฟอร์มครับ x.com แล้วก็ IG NBT นครครับ
0: ก็หลากหลายช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการข้อมูลข่าวสารดีๆของช่อง NBT นครศรีธรรมราชกันได้เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้แจ้งเตือนนะ
1: ใช่ครับก็คือจะได้ทันข้อมูลข่าวสารได้ว่าชับไวเลยทีเดียวครับ
0: ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะดอกไม้จันทร์พระราชทานนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีล่วงค่ะโดยมีพี่น้องประชาชนนะคะจิตอาสาจากทั้ง23อำเภอค่ะร่วมเรียนรู้และก็ลงมือประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เราไปเลยกันค่ะที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานค่ะเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงโดยมีนายสมชายลีลาหน่อยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในกิจกรรมค่ะ
1: ครับโดยการฝึกอบรมครั้งนี้ครับก็มีประชาชนจิตอาสาจากทั้ง23อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเพื่อที่จะเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานอย่างถูกต้องโดยผู้เข้าร่วมครับก็ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การเตรียมวัสดุการประกอบชิ้นส่วนตลอดจนการตกแต่งดอกไม้จันทร์ให้มีความปราณีตสวยงามและก็เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดครับโดยการรวมพลังของประชาชนจิตอาสาจากทุกพื้นที่ในครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แล้วครับยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีสำคัญและก็รวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยความพร้อมเพรียงครับ
0: ทางนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักค่ะในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคโดยได้เตรียมค่ะความพร้อมรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแนวทางแล้วก็สมพระเกียรติด้วยนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมโดยมีจิตอาสานะคะพี่น้องประชาชนจาก23อำเภอมารวมทำกันในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับอย่างย้อนในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำครับก็ยังคงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ที่ปลูกมะพร้าวแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ทำสวนนะเจนนี่นะในพื้นที่ของตำบลครองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับหลังจากที่ราคาผลผลิตในพื้นที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตเกษตรกรผู้ที่รับซื้อมะพร้าวจึงต้องมีการสะท้อนปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐครับเพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือและก็รักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตเราไปเล่าเรื่องราวนี้กันครับโดยเรื่องราวนี้ทางด้านนางเศร้านันทวรรณวิเชียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตซ่องจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายสุวัฒน์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอำเภอปากพนังผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ที่ตำบลครองน้อยอำเภอปากพนังเพื่อที่จะรับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้ที่ปลูกมะพร้าวรวมถึงพูดคุยแล้วก็ พูดคุยกับผู้ประกอบการและก็ผู้ที่รับซื้อมะพร้าวในพื้นที่ครับ
0: โดยเกษตรกรนะคะได้สะท้อนถึงสถานการณ์ราคามะพร้าวพ่นแก่ค่ะที่อยู่ในระดับปั๊มนะขณะที่ยังมีภาระต้นทุนทางด้านการดูแลส่วนการเก็บเกี่ยวแล้วก็การขนส่งค่ะก็ส่งผลให้รายได้นะคะแล้วก็ความสามารถในการประกอบอาชีพพร้อมกับเสนอให้ภาครัฐเนี่ยเร่ง5แนวทางดูดซับพ้นผลิตออกจากตลาดค่ะแล้วก็การสร้างกลไกด้านราคานะคะให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายพ้นผลิตได้อย่างเหมาะสมค่ะด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อที่จะช่วยเลือกเกษตรกรแล้วก็เงินจ่ายคาดนะคะจากกรมการค้าภายในเพื่อดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวพ่นแก่ปี2569วงเงินก็รวมถี 3,728,600 บาทค่ะมีเป้าหมายดูดซับมะพร้าวพ่นแก่จำนวน 800,000 พ้นนะคะและก็เนื้อมะพร้าวเอง40ตันค่ะโดยกำหนดเปิดรับซื้อตั้งแต่วันที่21กันยายนไปจนถึง31ตุลาคม69ค่ะ
1: ครับโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับจึงเป็นอีกกลไกในการเชื่อมโยงปัญหาจากเกษตรกรและก็ผู้ที่รับซื้อไปสู่หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การช่วยเลือกเป็นไปตามสถานการณ์จริงพร้อมสร้างช่องทางการตลาดและก็ดูดซับผลผลิตส่วนเกินขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ครับก็ยังคงต้องการให้มาตรการช่วยเลือกสามารถเข้าถึงผู้ปลูกมะพร้าวได้อย่างทั่วถึงและก็ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาที่อยู่ในระดับต่ำในช่วงนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ
2: นั่นมันมีผลกระทบแหละค่ะตกต่ำไหมช่วยว่าช่วยพักด้านในล่ะค่ะมะพร้าวมันสูงกว่านี้นี่ก่อนพอได้อยู่ได้เพราะว่าสินค้ากระแพงน้ำมันกระแพงอะไรแพงทุกอย่างเลยแต่สัก8บาทแกพอได้ขาของชีพได้อย่างชัวร์ก็
3: ค่ะก็เพิ่งยินดีรับฟังปัญหาของพี่น้องนะคะในการที่จะเอาไปนำเสนอปัญหานะคะปรึกษาหารือนะคะเพื่อที่จะดูแล
2: กันแต่ปัญหานี่ที่ว่าตอนนี้ที่ว่านักกันให้น้ำมันลดคือเราได้มุ่นเวียนในหัวกาเซตเรามันคงว่าให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นให้น้ำมันลดถึงสักนิดก่อน
3: ฝากเรื่องราคาน้ำมันด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะถ้าว่าน้ำมันลดนั้นโม่พวกเราก็อยู่ได้นี่หัวกาเซต
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่นี่น้ำมันมันไม่ลดเลยสิ่งการขึ้นเอา
3: ค่ะ
2: เนี่ยนะปัญหา
3: ห่วงโซ่นะคะ
2: ค่ะ
3: ในเขต2เนี่ยค่ะมีพี่น้องนะคะชาวเกษตรกรปลูกมะพร้าวเยอะพอสมควรเพราะเรื่องมะพร้าวเนี่ยค่ะเป็นเรื่องนึงนะคะที่บางบ้านเนี่ยค่ะมีสวนมะพร้าวนะคะที่เป็นเศรษฐกิจหลักของครอบครัวของเขานะคะแทนพี่น้องก็เดือดร้อนพอสมควรนะคะเพิ่งก็อยากให้มีการดูแลนะคะราคาผลผลิตทางการมะพร้าวที่รัฐบาลได้ประกันราคาเช่น5บาท6บาท7บาท10บาทอะไรเนี่ยค่ะก็มาดูกันอีกครั้งนึงนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยค่ะสามารถประกันราคาให้พี่น้องได้เท่าไหร่นะคะแต่จากการลงพื้นที่เมื่อวานนะคะพี่น้องฝากมาว่าขอประมาณสัก8บาทต่อลูกนะคะซึ่งเป็นการประกันราคาแบบเช่นปาล์มน้ำมันนะคะค่ะก็อยากฝากนะคะรัฐบาลนะคะในการดูแลพี่น้องตรงจุดนี้นะคะเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเกษตรกรมะพร้าวค่ะ
0: นี่ก็เป็นเสียงของพี่น้องประชาชนสำหรับใครที่ว่าสนใจจะอุดหนุนมะพร้าวที่ปากฝานั่งก็ติดต่อกันไปได้นะคะไปติดตามเรื่องราวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างคุณผู้ชมค่ะททสุราษฎร์ธานีชวนอินฟูนะคะรวมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านอาหารกับกิจกรรม Survey and Sip Rally นะคะเป็นการตามหาห้อยหนังร่มและก็เมนูเฉพาะที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทาง3อำเภอนะคะแล้วก็เป็นการวางกระตุ้นการท่องเที่ยวและก็สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ค่ะนางเศร้ามัทนาภูธารักษ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีนะคะก็นำทีมจัดกิจกรรมเรลลี่ท่องเที่ยวนะคะเส้นทางการตามหาห้อยหนังรวมและก็เมนูเฉพาะถิ่นโดยเชิญอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราช10รายเลยค่ะรวมแข่งเรลลี่โดยออกสตาร์จากบึงคุ้นทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะไปบนเส้นทางอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนาดิษฐ์และก็อำเภอดอนซักค่ะเพื่อเป็นการสัมผัสเสน่ห์ด้านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและก็วิถีชุมชนด้วยค่ะ
1: ครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ได้มีการมุ่งเน้นให้เล่าอินฟูได้สัมผัสถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านอาหารครับเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละพื้นที่โดยมีไฮไลท์อยู่ที่การชิมห้อยนางรมจีไอของสุราษฎร์ธานีกันแบบสดๆเลยทีเดียวที่สิ้นมานะฟาร์มครับแล้วก็ลิ้มรสของเมนูอาหารถิ่นอื่นๆที่ปรุงจากวัตถุดิบในพื้นที่นำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูเพิ่มมูลค่าไม่ว่าจะเป็นเมนูหมูหนาวซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นที่สืบทอดมาจากชาวจีนไฮล่ำครับต้มปลาเก๋าผักกาดดองและมึกไข่ต้มว่านจากร้านโรงเตี้ยมบานเกาะแรดครับแล้วก็เมนูเครื่องดื่มกันบ้างก็จะเป็นกาแฟเงาะนาซ่านแล้วก็ชาเย็นไข่เค็มชายาจากร้านมาดาวีคาเฟ่ครับถ้าใครชอบลูกชิ้นก็จะเป็นลูกชิ้นห้อยนางรมครับจากผู้การฟาร์มมาทีเมนูแกงปูไข่ใบฉักครามและก็ลูกเห็ดกันบ้างครับจากร้านส้วนพราวบานพอดครับโดยเรื่องราวนี้ครับทางด้านททก็ได้มีการเล่งเห็นว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวไม่ได้แข่งขันกันเพียงเรื่องสถานที่แต่เป็นเรื่องของการสร้างประสบการณ์จริงครับจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อที่จะเปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านประสบการณ์ของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและก็ถ่ายทอดไปยังกลุ่มผู้ติดตามและก็นักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศครับหวังให้เกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนและก็ผลักดันให้สุราษฎร์ธานีเป็นมาร์กว่าทางผ่านสู่จังหวัดจุดหมายที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นครับ
0: นี่ภาพบรรยากาศเขาไปการรวมกันคงสร้างอำเภออินฟูไปสร้างอำเภอ
1: ครับ
0: น่าสนใจเด็กเดียวทีบอกมาของกินของร้อยสุราษฎร์ธานีคือมีเยอะมาก
1: ใช่ไปชิมห้อยนางรมซึ่งเป็นเขาเรียกว่าจีไอของสุราษฎร์ธานีเลยถ้านึกถึงห้อยนางรมก็คือต้องนึกถึงสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวจะอีกหนึ่งเมนูทีบอกได้เลยว่าชอบก็คือกาแฟเงาะนาซาน
0: เหมือนกันเลยผัวปกติกินเงาะนาซานยังไม่เคยกินกาแฟเงาะนาซาน
1: นึกว่าชอบชาเย็น
0: กาแฟมั่งก็เปลี่ยนกันไปกาแฟเงาะน่าสนใจนะคะพี่อาร์มน่าจะชอบเหมือนกัน
1: ใช่ผัวพี่อาร์มทักมาว่าวันนี้มีข้าวของกินไม้เราก็เสิร์ฟจะเต็มเลยอ่ะของกินจีไอในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวค่ะ
1: ครับ

0: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินหนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
1: ไหนดูหน่อย
0: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ่ะ
1: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
0: เออว่ะ
1: นั่นดิ
2: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: แล้วมาเล่นมาเล่ากันช่วงที่สองของรายการค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างครับที่เทสบาย Official Account เพื่อที่จะยกระดับการบริการด้านดิจิตอลเทศมนตรีตำบลวิชิตทะเลงพ้นการดำเนินงานและก็เปิดตัว
1: การเปิดตัว Line Official Account ของเทศบาลบริการดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อมูลข่าวสารและก็การติดต่อรับบริการและก็ติดต่อง่ายด้วยนะคะเขาบอกว่าไวนะคะครับเขื่อนกิจกรรมและก็โครงการดูแลประชาชนครอบคลุมทั้งสามช่วงวัยนะเพื่อการพัฒนาโครงสร้างน้ำและก็ติดตั้งไฟส่องสว่างนะคะเพื่อความปลอดภัยและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติวางระบบและก็มาตรการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและก็วาตภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเทศบาลตำบลวิชิตนะคะเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผนงานปีงบประมาณทัดไปโดยเน้นย้ำความพร้อมนะคะในการเปิดใช้งานอาคารซุ่นสร้างสุขค่ะซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลวิชิตนะคะอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569นี้นะเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการและก็ดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างครบวงจรนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและก็กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลวิชิตงานเป็นการมุ่งสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรและก็ไม่ทิ้งใครไหวครั้งลั่งนะคะวิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยค่ะ
0: ครับกับการชูนวัตกรรมที่ว่า Line Official Account เพื่อที่จะไปบริการด้านดิจิทัลเพื่อที่จะใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้แค่ปลายนิ้วครับ
1: ค่ะช่วงนี้ติดตามช่วงที่น่าสนใจอันนี้น่าสนใจอีกช่วงนะคะบทจะได้เราจะได้ไปเลขของกินกันนะคะในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะฉันทำในใจ
0: เราอยู่นิดนึง
1: ฉันทำในใจแล้วนะคะเรื่องราวนี้ค่ะไปกันทีการจับจ่ายใช้สร้อยของโครงการไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันนะคะของการภาครัฐที่ตลาดเมืองไม้เทศบาลนครยะลานะคะก็ยังคงคึกคักกันอย่างต่อเนื่องคึกคักมาตลอดเลยนะคะไม่ว่าในปลายเดือนนี้นะจะมีผู้บริโภคผู้เดชายซิเดบอบางลุงนะคะเตวาภาพรวมของศูนย์อาหารทะเลผ
0: ัก
1: สดและก็ร้านขายของชำยังคงเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนก็ทยอยเดินทางกันมาใช้ซิดกันอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชันเปาตังนะคะโดยเรื่องราวนี้ค่ะทางคุณภูมิประสิทธิ์สีน้อยนะคะพี่น้องประชาชนที่ผู้ใช้ซิดโครงการนี้ก็บอกว่าตั้งแต่รัฐบาลดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลาดมานะตนได้ออกมาใช้ชื่อชายซิดและก็ซื้อข้องกันอย่างต่อเนื่องนะเมื่อที่บก.ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันได้เป็นอย่างมากค่ะโดยอาศัยแกนอยู่กับภรรยาสองคนและก็มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละประมาณ600บาทส่วนใหญ่ก็ซื้อวัตถุดิบจำครัวอาหารสดและก็เครื่องปรุงต่างๆซึ่งโครงการนี้นะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปมากว่าครึ่งเลยค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังแสดงความคิดเห็นสนับสนุนกรณีที่รัฐบาลมีแนวทางขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนก็มองว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะช่วยลดภาระครัวเรือนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอยากให้มีโครงการแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะ
0: ครับด้านคุณสุรยาซ่าแม่ครับเจ้าของร้านสุรยาปลาสดครับซึ่งเข้าร่วมโครงการภาครัฐมาตั้งแต่โครงการคนละครึ่งเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงไทยช่วยไทยพลัดครับก็ได้มีการสะท้อนมุมมองในฐานะของผู้ประกอบการนะครับว่าโครงการดังกล่าวก็ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการค้าขายให้ดีได้ชัดเลยทีเดียวถึงแม้ว่าในช่วงของปลายเดือนนะครับคนอาจจะบางตาไปบ้างแต่ภาพรวมก็ยังคงดีกว่าช่วงที่ไม่มีโครงการเข้ามาสนับสนุนครับทางด้านคุณสุรยายังบอกอีกว่านะครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจลังราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก็ส่งผลให้สินค้าทุกชนิดรวมถึงปลาสดเนี่ยครับมีราคาสูงขึ้นตามภาวะตลาดกำลังซื้อของประชาชนก็มีการลดลงจากเดิมนะครับที่เคยซื้ออยู่ที่1โลก็ปรับมาเลือกครึ่งโลครับการที่มีโครงการนี้ก็เป็นการช่วยให้ลูกค้าได้มีการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นครับหากมีการต่ออายุโครงการออกไปอีกสัก2เดือนเนี่ยก็ได้เป็นประโยชน์มากช่วยเพิ่มท่านลูกค้าแล้วก็การกระตุ้นการจับจ่ายใช้สร้อยให้คึกคักมากยิ่งขึ้นครับ

0: น้องประชาชนผู้ที่สนใจนะคะสามารถเวียนกันไปได้เลือกซื้ออาหารทะเลแล้วก็ปลาสดถีรันสุรยาปลาสดนะคะอยู่บริเวณโซนตลาดค่ายปลาตลาดเมืองไม้ทิยาล่าเปิดให้บริการตั้งแต่ประมาณตีเก้ากว่าเช้ายาวๆไปจนถึงตีแปดกลางคืนทุกวันนะคะใครอยู่แองชายซิดไม่แม้กี่เดือนนี่ก็แค่ไปสแกนกันได้นะคะ
1: ใช่ครับก็ยังไปชายซิดกันได
0: ้โตเนืองกันได้
1: ใช่ครับมาถึงช่วงไทยๆของรายการเลยครับคุณผู้ชมครับเราได้มีการนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆจากภาครัฐมาฝากกับคุณผู้ชมในช่วงของเลิศข้าวภาครัฐครับ

0: โดยเรื่องราวนี้ครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศสู่การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยประชุมด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดในโลกที่ได้รับการขนานนามเป็นโอลิมปิกทางการเงินครับซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยภายในงานนะครับก็จะมีผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศครับมารวมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางของเศรษฐกิจโลกในอนาคตหลังที่ประเทศไทยเคยสร้างประวัติศาสตร์และประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกเมื่อปี2534ครับ
1: สำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีโลกในครั้งนี้นะคะรัฐบาลได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์กับนโยบายการคลังค่ะที่สอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันนะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและก็พร้อมรับภาษีเสาหลักค่ะที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญและก็ทุกประเทศกำลังคิดหาทางออกกันอยู่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะก็คือการนำเสนออัตลักษณ์และความเป็นไทยและก็ซอฟต์พาวเวอร์ที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยและก็สร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกนะคะโดยการขัดสั้นผ้าทอและก็ผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้นก็37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยนะคะมีอะไรมั่งมีผ้าทอตีนจกไทยลือนะคะผ้าเข้ามาลายช่างและก็ผ้าบาติกพิมพ์ลายบุพภาบรมราชินีนาถนะคะนำมาตกแต่งและก็สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยทุกสายตาสากลค่ะแล้วเขาภายในงานนะยังมีการจัดแสดงและก็เสิร์ฟอาหารและก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยด้วยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติจะได้มาสัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์นะคะเขาบอกว่าเช่นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100%

0: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินหนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
1: ไหนดูหน่อย
0: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ่ะ
1: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
0: เออว่ะ
1: นั่นดิ
2: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับหารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ

ช่องทางการขอรับบริการต่างๆของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ที่เว็บไซต์ www.nakhoncity.org Line @nakhoncity Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช Instagram nakhoncity.official และ TikTok นครศรีธรรมราช City

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะภารกิจวันนี้ต้องบอกว่ายังคงจับมือกันเดินในเรื่องของศักยภาพความสำเร็จอีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เรียกว่ายังคงเหนียวแน่นกับสื่อในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ NBT นครศรีธรรมราชจับมือกันเดินกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้ไม่ใช่แค่การเป็นหลักในถิ่นแต่เขาเป็นเลิศสู่สากลแล้วเพราะว่ารางวีรางวัลต่างๆที่ได้รับมาการันตีคุณภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลงานในเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรมผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากับงานวลัยลักษณ์ Research Day 2026งานนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์ศักยภาพงานวิจัยที่ไม่ได้เชิญไว้บนหิ้งอย่างเดียวถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านนะคะไม่ได้อยู่บนหิ้งแต่วันนี้นำจากบนหิ้งลงมาสู่ห้างขยายความคำนี้เพื่อตอบโจทย์ทางสังคมว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ผ่านมาเขาช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างไรบ้างพูดคุยกันตรงจุดวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับงานวิจัยเพื่อธุรกิจและสังคมจากหิ้งสู่ห้างกันอย่างเจาะลึกเลยทีเดียวแล้วก็ผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้จะมาเจาะลึกถึงที่มาของการทำวิจัยที่ประสบความสำเร็จและตอบโจทย์ให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติได้อย่างไรบ้างค่ะหมายขอเนี่ยต้อนรับนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศ พงศกร รังสินค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พูดกันตรงจุดเลยทีเดียวขออนุญาตสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ วันนี้บอกว่ามาอยู่ที่ใต้ร่วมๆ30ปีแล้วใช่ไหมคะผูกพันอะไรกับคน

0: เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้เห็นศักยภาพและความสำเร็จวลัยลักษณ
1: ์นั้นเป็นงานวิจัยขั้นพื้นฐานงานวิจัยขั้นให้ทุกคนมีองค์ความรู้เป็นการทำให้ทุกคนมีเขาเดอร์มาสมมติก่อนที่จะเป็นเชื้อราติเคอร์เดอร์มาเนี่ยมันจะต้องมีองค์ความรู้ที่เป็นเบสิกก่อนที่จะขึ้นไปเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราก็สนับสนุนอาจารย์ทุกคนนะครับให้ทำวิจัยนะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บภายใน7วันเนี่ยนโยบายของท่านอธิการบดีท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์ครับทุกคนจะต้องเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมารับเงินไปทำวิจัยทุกคนต้องทำวิจัย
0: นั่นคือโจทย์แรก
1: โจทย์แรกครับพอทำเสร็จนะฮะในกระบวนการที่เราทำข้างในก็จะมีอีกทุนนึงที่เราได้รับงบประมาณจากเขาเรียกว่ากองทุนววน.กองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีทุนที่เรียกว่าเป็น fundamental fund หรือทุนวิจัยขั้นมูลฐานหรือทุนที่เรียกว่าทุนสั้นๆกันในวงการว่า FF ซึ่งเป็นทุนที่ต่อยอดคือคนที่ทำพื้นฐานมหาวิทยาลัยซัพพอร์ตเงินละก็ไปต่อยอดที่จะทำองค์ความรู้เพิ่มขึ้นมาซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราก็มีการกำหนดแฟลกชิป5ด้านที่จะพัฒนาซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึงนะพอทำ FF เสร็จนะครับเราก็ FF เนี่ยจะทำให้ได้องค์ความรู้ที่เราเรียกว่าเป็น TRL หรือ SRL ก็คือเป็นระดับขั้นขององค์ความรู้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ1 2 3มีประมาณ9ขั้น
0: ค่ะ
1: 1 2 3คือเป็นขั้นที่ยังไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรเอาไปเพราะว่าเอาไปใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นครับเราผลิตสมุนไพรขึ้นมาสักตัวหนึ่ง1 2 3ทำให้เรารู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้ได้สารเชิงวิทยาศาสตร์คืออะไรถ้าเราอยากจะต่อยอดเราต้องไปขยับขอทุนที่เรียกว่าทุนเชิงยุทธศาสตร์หรือทุน strategic fund นะครับเพราะในกระบวนการเนี่ยครับในการทำงานเนี่ยเรามีทั้งทุนส่วนบุคคลทุน fundamental fund แล้วก็ทุนที่เราสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ต่างๆซึ่งวันนั้นเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้ทำจากไม้ปาล์มต้นปาล์มเนี่ยมาทำไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งได้เลยเป็นเรื่องของAI กับการจัดการระบบน้ำดินถล่มนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเราก็มาบูรณาการกันซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่าทั้งปีที่เราทำครับควรจะต้องมีเวทีที่เราได้โชว์ผลงานเพื่อที่ให้สังคมได้รู้ว่าวันเนี้ยครับเรามีงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ขั้นที่เราจะไปต่อยอดนะครับขั้นที่ต่อยอดแล้วเราก็มาโชว์ขั้นที่ต้องการคนมาต่อยอดเราก็จะเอามาโชว์เพื่อที่ทำให้อย่างเช่นธุรกิจภาคธุรกิจในพื้นที่นครศรีธรรมราชหรือพื้นที่ภาคใต้เห็นหรือแม้กระทั่งชุมชนเห็นเนี่ยก็สามารถจับมือกันเพื่อไปทำงานเชิงยุทธศาสตร์หรือมุ่งเป้าที่จะไปแก้ไขปัญหานะครับมุ่งเป้าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจหรือการสร้างธุรกิจให้กับหรือต่อยอดธุรกิจให้ธุรกิจในนครศรีธรรมราชเข้มแข็งขึ้นอะไรเงี้ยฮะเพราะในวันนั้นเราก็เลยรวมงานทั้งปีมานำเสนอแล้วก็มีทั้งการนำเสนอให้เป็นโปสเตอร์นำเสนอนะเพื่อให้นักวิจัยสร้างบรรยากาศให้เห็นว่างานวิจัยเนี่ยมีการเอาไปใช้ประโยชน์มีเส้นทางที่จะต่อยอดนักวิจัยเราก็จะร่วมทีมกันเอกชนนี้เข้าไปก็ได้เห็นผลงานแล้วก็บอกว่าเออเราจะเอาตรงนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรซึ่งการใช้ประโยชน์นะครับจากหิ้งสู่ห้างเนี่ยมหาวิทยาลัยอย่างเดียวไม่สามารถทำให้งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าคนไปใช้เขาไม่หยิบไปใช้เราก็ต้องทำให้เขามาเจอกันเพรา
0: ะ
1: บทบาทของรองอธิการบดีที่ขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมก็ต้องทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้เอกชนชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเอางานวิจัยเราไปใช้ครับ
0: กระบวนการได้มาซึ่งงานวิจัยเรียกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากพอสมควรแล้วคราวนี้สิ่งที่จะมีความหมายต่องานวิจัยนั้นคือการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกหลักวิธีการด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ค่ะเพื่อให้ได้พูดคุยและทำความรู้จักกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิวริศ พงศกรรังสินรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมอยากจะให้ท่านได้ให้รายละเอียดกับผู้ชมทางบ้านเรื่องของงานในกำกับดูแลโดยเฉพาะหน่วยงานที่ขึ้นตรงนี้ก่อนค่ะ
1: ใช่ครับจริงๆหน่วยงานที่ในกำกับในดูแลในการขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เรามี2หน่วยงาน
0: 2ส่วนเลย
1: ใช่ครับส่วนแรกเนี่ยคือสถาบันส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศหรือเรียกว่าสวนร
0: ค่ะ
1: นะฮะอันนี้จะดูแลเรื่องโครงการวิจัยการส่งเสริมพัฒนานักวิจัยหรืองานวิจัยที่จะไปต่อยอดอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็นนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาพื้นที่สิ่งแวดล้อมอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรืออบท. อันนี้

0: ดูแลกิจกรรมที่ขับเคลื่อนภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับงบประมาณทำเรื่องของเป็นในที่จะดูแลในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนก็จะเป็นพื้นที่ที่เอกชนในนครศรีธรรมราชหรือในภาคใต้เนี่ยสามารถเข้าไปเพื่อไปสร้างความเติบโตหรือสร้างความเข้มแข็งของตัวเองนะโดยเฉพาะอย่างนครศรีธรรมราชต้องไม่พลาดนะฮะเรามีของดีหรือมีหน่วยงานที่จะพร้อมทำให้ธุรกิจท่านเติบโตเนี่ยให้เข้าไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับมีห้องประชุมมีพื้นที่มีนักวิจัยมีคนที่รู้พร้อมที่จะช่วยนะครับ
1: ก็คือแบ่งออกเป็น2ส่วน
0: 2
1: ส่วนก็คือสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศแล้วก็อีก1ส่วนก็คือทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0: ใช่ครับ
1: โอ้ตรงนี้เรียกว่าเราทำอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคมสิ่งที่คนในพื้นที่ภูมิใจมากคือหลายๆโครงการวิจัยที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านในระดับรากหญ้าได้วันนั้นค่ะที่ท่านผู้อำนวยการสำนักการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ดร.วิภารัตน์เนี่ยเดินทางมาท่านให้แนวคิดอะไรเป็นพิเศษในการต่อยอดในอนาคตของวลัยลักษณ์กับเรื่องของงานวิจัยและนวัตกรรมบ้างคะ
0: คือตอนนี้เนี่ยนะประเด็นที่ท่านให้ความสำคัญเนี่ยนะครับจริงท่านให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะท่านก็สับสนงบประมาณมาในพื้นที่เราก็ไปนำเสนอเราลงพื้นที่กับท่านท่านลงพื้นที่เนี่ยลุยไปในพื้นที่น้ำท่วม
1: เห็นของจริงด้วยกัน
0: ไปเดินด้วยกันก็คือแบบเดินแบบกลับมาตัวเปียกแล้วก็ไปลุยพื้นที่จริงๆแล้วก็เห็นโจทย์แล้วก็ท่านก็สนับสนุนงบประมาณมาแก้ไขปัญหาซึ่งเราก็มีพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่างานวิจัยทุกอย่างครับจะไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าไม่มีภาคผู้ใช้ประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะท่านก็สนับสนุนเรื่องนี้ด้านที่สองที่ท่านสนับสนุนคือเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมท่านให้ความสำคัญมากเพราะว่าการเพื่อสิ่งแวดล้อมครับมันจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนปกติด้วยท่านก็เลยมองให้การสนับสนุนเรื่องของทางทะเลเรื่องของหญ้าทะเลกับป่าชายเลนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ในส่วนของท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของโลมาแล้วก็พยูนต่างๆครับ
1: ก่อนที่เราจะไปครู่เนี่ยทางอาจารย์ศิวริศได้บอกว่าท่านให้ความสำคัญในเรื่องของ
0: ถามอันนี้โอกาสดีมากได้โอกาสคุย
1: ยินดีค่ะ
0: เวลามีคนคุยว่าวลัยลักษณ์เนี่ยครับเราปีนี้นะครับเราก็ทำไมคุณหมายเคยสงสัยไหมว่าวลัยลักษณ์ทำไมต้องไปอันดับโลกวันนี้ครับพอเรามีอันดับโลกเนี่ยเรามีองค์ความรู้ที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเขาอยากจะมาทำงานกับเรา อย่างเรื่องพอร์ตที่ปลูกหญ้าทะเลเนี่ยครับ
1: เป็นใช่คร ับ
0: เป็นองค์ความรู้ที่เราได้เพื่อนเราที่มาจากออสเตรเลียอยู่ๆถ้าเกิดเราเป็นโนบอดี้เป็นโนเนมเนี่ยเขาอยู่ดีเขาจะมาทำงานกับเราไหมเขาไม่มานะคร
1: ับ ความมั่นใจยังไม่เกิด
0: ใช่ครับวันนี้เขามาแล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องหญ้าทะเลเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะออสเตรเลียนะครับวันนี้ผมกับคณะอาจารย์เนี่ยเราสร้างเครือข่ายกันมีอาจารย์มีคณาจารย์จากไต้หวันนะครับจากออสเตรเลียจากอังกฤษแล้วก็ไทยเนี่ยแล้วก็จะมีตอนนี้จะมีภูมิภาคอื่นจะมาร่วมอีกในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มาทำงานร่วมกันพอตตัวนี้ครับไปปลูกหญ้าทะเลซึ่งมันเป็นปัญหาที่เป็นถ้าในฝั่งของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเป็นปัญหามานานเพราะว่าเวลาเราไปปลูกหญ้าทะเลเราขยายพันธุ์นะครับหญ้าทะเลก็จะถูกทรายถูกน้ำกัดเซาะแล้วก็ลอยไปไม่อยู่
1: เปราะบางอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็โลกพอเราไม่มีระบบในการจัดการเราปลูกไปเราพาคนไปปลูกหญ้าทะเลก็โดนน้ำพัดออกไปพอร์ตตัวนี้ก็เลยเป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ภายใน6เดือน
1: ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
0: ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับแล้วพอทำไปแล้วเนี่ยนะครับภายในระยะเวลา6เดือนก็จะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลแต่คราวนี้หญ้าทะเลเนี่ยไม่ได้จริงๆไม่ได้ทำเพื่อหญ้าทะเลนี่ไม่ได้ทำเพื่อพยูนหรือโลมานะฮ
1: ะ
0: หญ้าทะเลเนี่ยจะเป็นแหล่งอาศัยอยู่ของสัตว์น้ำตัวเล็ก
1: ๆโอ้
0: เราปูเราชอบทานป
1: ูลูกเล็กเด็กแดง
0: ไปเนี่ยไปอยู่ตรงนู้นตัวใหญ่ก็ไม่เข้ามาวุ่นวายนะหรือกุ้งหอยปูปลา
1: แสดงว่าหญ้าทะเลนี่เป็นระบบนิเวศที่ปลอดภัยของเขา
0: ใช่ครับสำคัญมากใช่ครับแล้วถ้าเรารักษาพื้นที่ตรงนี้ได้มันจะทำให้พื้นที่หรือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในทางทะเลของบ้านเราที่อย่างทัศราเขาบอกเป็นอ่าวทองคำสีชนขนอมปากพนังอะไรเงี้ยฮะอาหารการกินเราก็จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ส่งผลต่อเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวก็เติบโตไปด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันหมดซึ่งตรงนี้ครับอาจารย์ของศูนย์ความเป็นเลิศทั้งด้าน

0: นิเวศวิทยาพยากรณ์เพื่อการจัดการและอาจารย์ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ก็ทำงานร่วมกันนะก็มีทางโปรเฟสเซอร์มาก็มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับอันดับโลกเนี่ยนำไปสู่เรื่องของความร่วมมือที่เรามีเพื่อนที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กับเรามากขึ้นครับ
1: อะไรคือความท้าทายมากที่สุดของการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จเมื่อสักครู่อาจารย์บอกใหม่ว่าเรามีทีมเวิร์กจากต่างประเทศคราวนี้ในการนำมาขับเคลื่อนโครงการวิจัยเราก็ต้องลงพื้นที่ชุมชนซึ่งแต่ละพื้นที่บริบทของชุมชนก็ไม่เหมือนกันทัศนคติของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ต่างกันการดึงศักยภาพจากเพื่อนร่วมชาติจากต่างชาติมาทำงานวิจัยร่วมกับคนในชุมชนในพื้นที่ในเขตประเทศเราความท้าทายมากที่สุดเรื่องอะไร
0: ผมว่าความท้าทายในการทำงานคือทำอย่างไรที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาครับเปิดใจร่วมกันในการทำงานเพราะว่าวันนี้ครับงานวิจัยสำคัญการใช้ประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะฮะสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐานที่สำคัญเลยนะครับไม่ใช่ธุรกิจหรือฝั่งชุมชนมีความรู้ในส่วนของตัวเองแล้วมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้กายในการขับเคลื่อนและสนับสนุนเนี่ยถ้ากลไกพวกนี้ครบเนี่ยนะครับแล้วก็แหล่งทุนเป็นด้านที่4เนี่ยก็จะทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้แล้วก็การใช้ประโยชน์งานได้ดีชุมชนหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เข้ามาต้องการแก้ไขปัญหาครับพอประทำเสร็จปุ๊บทุกคนทำงานเหมือนเพื่อนกันไม่ใช่นักวิจัยอย่างเดียวจะสำเร็จได้พื้นที่ก็ต้องเป็นคล้ายกับนักวิจัยไปด้วยบางทีต้องให้ข้อมูลร่วมลงมือทำแล้วเอาให้เกิดผลจริงๆซึ่งอันนี้ครับเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราให้ความสำคัญงานวิจัยทุกชิ้นจะต้องใช้ประโยชน์ได้เพราะเราจะมองผู้ใช้ประโยชน์เป็นหลักครับ
1: ได้ฟังแบบนี้ค่อนข้างที่จะเห็นการทำงานกระบวนการงานวิจัยที่ชัดเจนและสามารถตอบโจทย์ทางสังคมได้อีกหนึ่งสิ่งที่หลายท่านบอกว่าผู้สื่อข่าวหลายสำนักพอมีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์ศิวริศบอกว่าท่านเน้นย้ำเรื่องของ Nature Positive
0: ครับ
1: ขยายความกันสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ครับหลายคนถามว่าวลัยลักษณ์งานวิจัยของเราไปในทางไหนนะครับ Nature Positive เนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือเรื่องของการฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกก่อนหน้าเนี่ยเราขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืนนะครับเราก็ทำไปเราบอกเราทำงานกรีนคาร์บอนต่ำนะครับเราก็หนึ่งคือเราวัดผลเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเสร็จแล้วเราก็จบแล้วนะแต่ว่าวันเนี้ยเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่นะเราปล่อยเราลดการปล่อยคาร์บอนนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตมันยังเราก็ยังเจอกับมลภาวะอะไรต่างๆเราก็ทั้งคน
1: ยังไม่สอดรับกัน 100% ค่ะ
0: ยกตัวอย่างนะครับทะเลเนี่ยเรือที่ออกทะเลเนี่ยครับเวลาจะล้างคราบทะเลหรือคราบน้ำมันหรือคราบอะไรแล้วล้างลงทะเลมันเกิดมลภาวะงั้นงานวิจัยเรามีงานหนึ่งใช้ผลิตเป็นน้ำเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่เอามาจากทะเลเนี่ยนะครับนักวิจัยเราลงไปในทะเลไปเอาจุลินทรีย์ตรงนั้นมาสร้างเป็นเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเอาไปกำจัด
1: พยายามขนาดนั้นเลยนะคะ
0: แล้วตอนนี้ทำได้สำเร็จแล้วก็มีคนมาสนใจที่อยากจะเอางานตรงนี้ไปใช้เพราะว่าคนเริ่มเห็นแล้วซึ่ง Nature Positive คือเราใช้งานวิจัยนะครับไปทำให้ธรรมชาติเกิดการฟื้นฟูธรรมชาติเกิดการฟื้นฟูคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงหญ้าทะเล
1: เ
0: ราไปฟื้นฟูให้หญ้าทะเลเกิดใช่ไหมครับหญ้าทะเลขยายเยอะตอนนี้หญ้าทะเลตายเยอะในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเรารักษาได้เยอะเนี่ยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ปลากุ้งหอยปูปลานี่มาเต็มหมดอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อาชีพเกิดขึ้นนะแล้วอาชีพพวกนี้ฮะมันจะพันกันเป็นวงจรห่วงโซ่ก็เกิดธุรกิจต่างๆหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตผู้คนก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้น Nature Positive ก็เลยเป็นทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่เราจะขับเคลื่อนไม่ได้มองเฉพาะการความยั่งยืนแล้วก็จบแต่เรื่องนี้ก็จะต้องลงไปเรื่องของสุขภาพผู้คนด้วยนะฮะสุขภาพของธรรมชาติก็คือสภาพแวดล้อมต้องดีนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะทุกอย่างต้องไปด้วยกันครับสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตครับ
1: ค่ะวันนี้ช่วงท้ายๆพอมีเวลาต้องให้อาจารย
0: ์เรื่องของความมั่นคงทางมนุษย์เรื่องของความสุขในชุมชนการเราใช้องค์ความรู้ไปจัดการขยะตั้งแต่ต้นมาลา
1: ดอะ
0: ไรเง
1: ี้ยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ
0: ิ่
1: น
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นงานวิจัยเข้าไปจัดการก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการซึ่งตรงนี้ครับเป็น5แฟกชิปเนี่ยถามว่ามาลอยๆยังไงมันมาจากการที่เราขับเคลื่อนผมสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักวิชานะฮะลงไปทำเรียกว่าผมใช้ทุนโอสด1 school 1 district 1สำนักวิชา1อำเภอทุกคณะเนี่ยฮะลงไปในอำเภอต่างๆ

0: ทำเวทีเพื่อเอาปัญหาตรงนี้มาแก้ไข
1: สำรวจกันก่อน
0: ใช่ครับแล้วปูพรมลงเสร็จแล้วเราก็ตรงนั้นมากำหนดกรอบในการพัฒนาซึ่งกรอบตรงนั้นเนี่ยก็เป็นทิศทางที่เราขยับขับเคลื่อนทุนวิจัยขั้นมูลฐานนะก็จะไปแก้ไขปัญหาต่างๆไม่จะเป็นเรื่องของมังคุดที่พงคีรีไปแก้ไขปัญหาขยะนะครับไปจัดการเรื่องของหญ้าทะเลอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็น5แฟกชิปที่เราขับเคลื่อนครับ
1: ค่ะวันนี้ในช่วงท้ายๆรายการเหลือเวลาไม่มากแล้วค่ะอาจารย์ 2-3 นาทีหลังหลายท่านที่บอกว่าถ้าอยากจะเห็นศักยภาพของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราเดินทางกันไปแนะนำอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าครบทุกโซนในการประมวลเรื่องราวของมวล.ผลงานการวิจัยและสิ่งต่างๆสิรินมิวเซียมเรารวบรวมตั้งแต่โซนเขาโซนป่าโซนนาโซนเลแนะนำนิดนึงเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ไปเยี่ยมเราก่อนค่ะ
0: ครับผมสิรินมิวเซียมเนี่ยก็เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่วันนี้นะครับถ้าบอกอยู่นครศรีธรรมราชแล้วยังไม่ได้ไปอุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นี่ถือยังอาจจะยัง
1: พลาดละ
0: พลาดละนะครับเรามีทั้งหอชมฟ้าเราทั้งมีพื้นที่เรามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์เรากำลังพูดถึงเนเจอร์โพซิทีฟมหาวิทยาลัยต้องทำเป็นตัวอย่างเรามีพื้นที่ประมาณเกือบ 2,000 ไร่ครับเป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรามีคาปิบาร่าเรามีกวางอะไรต่างๆอันนั้นความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: คราวนี้พอไปแล้วก็จะมีกิจกรรมในสิรินมิวเซียมนะครับซึ่งเราใช้คำว่าจากเขาสู่จากทะเลจากเขาสู่มหาสมุทรนะมีคำสวยกว่านี้นะครับแล้วข้างในเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กเข้าไปเรียนรู้ได้นะเป็นการเรียนรู้ทั้งงานมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารักษาอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อะไรต่างๆด้วยแล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมมานินะครับที
1: ่สู่หน่วยงานสังคมต่างๆอย่างมีคุณภาพเราเน้นย้ำกำชับเรื่องของยังไงบ้างคะ
0: ก็คือเราก็จะมีกิจกรรมที่ถ้าในแง่ของยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเริ่มมีการปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นบูรณาการมากขึ
1: ้
0: นอย่างก่อนหน้านี้ก็มีการจัดงานแล้วก็มีนักศึกษาในรายวิชาแล้ว5รายวิชาบูรณาการกันแล้วเอาโจทย์ประเด็นของชุมชนเป็นหลักเข้าไปถึงในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำเรื่องของเชิงธุรกิจการไลฟ์สดทำยังให้ขายของได้อะไรเงี้ยแล้วเราเอาโจทย์ในพื้นที่มาเป็นแนวทางในการทำงานจริงคือแทนที่อาจารย์จะยืนสอนอยู่หน้าห้องบรรยายไปเด็กหลับบ้างอะไรบ้างอันนี้คือเด็กได้ทำจริงของจริง
1: นะคร ับ
0: แล้วพอทุกคนเนี่ยนักศึกษาวิทยาลัยทุกคนเนี่ยพอปีที่4เราเรียกว่าระบบสากลศึกษาซึ่งวันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าเรามีระบบสากลศึกษาที่เข้มแข็งที่สุดน่าจะเป็นระดับท็อปของประเทศเพราะเราทำมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องไปสากลศึกษา8เดือนอยู่ในสถานประกอบการทำงานจริงเหมือนพนักงานจริงๆเข้างานทุกอย่างเรียนรู้เอาที่เรียนมา3ปีแล้วปีสุดท้าย2เทอม8เดือนอยู่ในสถานประกอบการนั่นหมายความว่าเด็กวัยรักทุกคนเนี่ยครับถูกฝึกให้ทำงานเป็นตั้งแต่ก่อนจบการศึกษาแล้วทำให้เด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะได้งานทำตั้งแต่ตอนก่อนจบการศึกษานะครับซึ่งถ้าไปดูตัวเลขการได้งานทำเนี่ยเราก็ในผมว่าประมาณ 80-90% เลยที่ได้งานทำทันทีที่จบการศึกษาครับก็เป็นตัวเลขที่สูงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ำว่าวันนี้ครับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้การนำของท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์เนี่ยครับและความสำคัญทุกมิติทั้งงานวิจัยวันนี้ถ้าอาจารย์ไม่ทำวิจัยอาจารย์จะอะไรไปสอนเด็กพอทำวิจัยมีความรู้แล้วก็ไปถ่ายทอดผ่านกระบวนการนะครับก็ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้จากองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ไปสักกิจศึกษา
1: ค่ะวลัยลักษณ์เดินมาจนถึงวันนี้ถือว่าเดินมาไกลพอสมควรเดินคนเดียวคงจะมาไม่ถึงจุดนี
0: ้
1: เพราะว่ามีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพทางเครือข่ายทางด้านสังคมทุกองค์กรที่สนับสนุนวลัยลักษณ์มาโดยตลอดวันนี้มีอะไรเพื่อที่จะจับมือกันเดินต่อในปีถัดไปบ้างคะ
0: ครับตอนนี้นะครับมีงานวิจัยหลายชิ้นที่เราอยากจะเดินร่วมกัน
1: ะ
0: นะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจังหวัดนะครับวันนี้เราเดินทำงานวิจัยร่วมกับทั้งอบจ.ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเทศบาลรวมไปถึงหอการค้าสภาอุตสาหกรรมซึ่งผมเชิญชวนครับว่าหน่วยงานที่ต้องการองค์ความรู้ไปแก้ไขปัญหานะครับเราพร้อมที่จะยกทีมไปเพื่อไปนั่งพูดคุยหรือท่านยินดีเดินทางไปมหาวิทยาลัยรักเข้าไปดูพื้นที่ไปดูเครื่องมือแล้วเรามาร่วมกันพัฒนาผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเจอปัญหาทุกอย่างแก้ไขด้วยงานวิจัยแล้วเรามีความพร้อมนะครับเรากำลังเข้าสู่ปีที่35นะครับเรามีอาจารย์ที่มีความรู้เรามีอาจารย์ที่เป็นเรียกว่าระดับโลกอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายท่านเรามีเพื่อนที่มาจากต่างชาติที่เขาพร้อมที่จะมาทำงานร่วมกับเรานะขอให้พื้นที่ครับอยากให้เราไปทำตรงไหนขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาครับ
1: ขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาแน่นอนว่าปีหน้าเราคงจะได้มีโอกาสแน่นอนค่ะศักยภาพ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
8: จิ้มสักขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
9: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส

การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งมั่นคงทางจิตใจอย่างยิ่งเพื่อมิให้ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากและสามารถกำกับควบคุมตัวเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้เสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT
0: นายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางสมาคมได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ5 นาฬิกาของวัน

0: นี้โดยข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าเรือประมงลำดังกล่าวประสบเหตุอับปางตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเรือประมงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ให้การช่วยเหลือโดยสามารถช่วยเหลือลูกเรือขึ้นมาได้15คนขณะที่เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต3คนและยังสูญหายอีก4คนรวมจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมด22คนเป็น2คนยังไม่สามารถนำออกมาได้เนื่องจากว่าคลื่นลมแรง
1: นะครับโทรแจ้งมาซึ่งก็จมเวลาจมจริงๆประมาณ4ทุ่มการช่วยเหลือเนี่ยเรือประเภทโอนดำเนี่ยเขาจะมีเรือปั่นไฟอยู่ด้วยนะครับสามลำก็เรือปั่นไฟเนี่ยก็ได้ช่วยลูกน้องบางส่วนออกมาแต่ทราบว่าเป็นการจมที่รวดเร็วมากนะครับไถอยู่บนกระโจมก็ยังออกไม่ทันแล้วลูกน้องอีก6คนซึ่งตอนเนี้ยเจอแล้วนะครับเป็นเคสดำเนี่ยไต1คนนะครับแล้วก็ลูกน้องอีก2ในส่วนของอีก4คนยังหาไม่เจอครับแต่ที่ช่วยได้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็มี15คนด้วยกัน
0: ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก4คนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุที่ทำให้เรือประมงอับปางยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกแล้วก็วัสดุทางการเกษตรที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่เนื่องจากว่าภายในโกดังมีการเก็บน้ำมันปาล์มแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนในระยะ5กิโลเมตรล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเมื่อเวลา 17:20 นครับย้อนไปเมื่อตอน 13:00 นที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มแล้วก็แบตเตอรี่ทำให้ไฟโหมหนักมากไม่สามารถที่จะระงับได้ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธได้รับมอบหมายจากร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงไปในพื้นที่เพื่อบัญชาการเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ในฝั่งสาธารณสุขก็เกิดความห่วงกังวลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของพี่น้องประชาชนในรัศมี5กิโลเมตรจึงได้นำเอาหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพโดยกำชับให้ใส่แมสเพื่อป้องกันควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ครั้งนี้อัปเดตเมื่อเวลา 17:05 นาทีเพลิงใกล้สงบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบอย่างระมัดระวังเนื่องจากว่าโครงสร้างของอาคารจะพังลงมาจากเหตุเพลิงไหม้รุนแรงแล้วก็มีฝนตกลงมาทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปทางศูนย์ปภ.เขต4ประจวบคีรีขันธ์ก็ได้สนับสนุนยานยนต์ดับเพลิงระบบควบคุมระยะไกลและรถดับเพลิงจำนวน50คันมาดับไฟจนกระทั่งเมื่อเวลา 17:20 นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงได้ครับ
0: ต่อเนื่องที่ความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนพระราม3นะครับวันนี้ทางหัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานพร้อมด้วยบริษัทท่อส่งน้ำมันได้พาสื่อมวลชนนะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบจุดที่มีการรั่วซึมซึ่งอยู่บริเวณใต้ทางด่วนพระราม3ซึ่งคาดว่าจะสามารถซ่อมแซมได้แล้วเสร็จใน1สัปดาห์พร้อมกับมีการยกระดับความปลอดภัยนะครับสั่งตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพยาว66กิโลเมตรครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานได้มีคำสั่งให้บริษัทบางจากและบริษัทบัฟซึ่งเป็นเจ้าของท่อส่งน้ำมันดำเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วไหลโดยมีการวางแผนออกเป็น3ระยะคือระยะสั้นจะเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ตรวจพบการรั่วซึมและทำการเปลี่ยนท่อใหม่ระยะทาง16เมตรจากนั้นระยะกลางจะทำการทดสอบแรงดันเพื่อยืนยันว่าสามารถรองรับแรงดันได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะทำการชนส่วนในระยะยาวนะครับจะมีการหารือร่วมกันหลายฝ่ายถึงการวางแนว
3: ผ่านบริเวณตอม่อบริเวณทางด่วนนะคะทั้งหมด13กิโลเมตรซึ่งอันนี้อาจจะ
0: ตรงทางท่อของบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกระดับท่อให้สูงกว่าแนวฐานของตอม่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกดทับกับฐาน

0: เพื่อหลบฐานตอม่อในอนาคตครับ
1: สลับมาดูความคืบหน้าคดีวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบมูลนิธิหวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งขึ้นทางพนักงานสอบสวนได้เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว7ปากนะครับตำรวจบอกว่ามีเส้นเงินของมูลนิธิหวันโชติอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ล่าสุดก็ได้ออกหมายเรียกป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังโดยเจ้าตัวยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายหรือว่าเซ็นอนุมัติเงินของมูลนิธิแต่อย่างใดครับหลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนานเกือบ3ชั่วโมงป๋องสุพรรณหรือว่านายเสมอยิ้วงามเซียนพระชื่อดังก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าตนเองได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิหวันโชติที่จัดตั้งขึ้นโดยอดีตพระโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาให้กับเจ้าหน้าที่โดยยืนยันนะครับว่าแม้ว่าตัวเองจะเป็น1ในคณะกรรมการของมูลนิธิแต่ไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายหรือว่าเบิกถอนเงินของมูลนิธิใดๆเลยอำนาจดังกล่าวจะอยู่กับตัวอดีตเจ้าอาวาสเลขานุการแล้วก็กรรมการที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นส่วนกรณีทองคำประมาณ9กิโลกรัมนั้นป๋องสุพรรณยืนยันว่าวัตถุประสงค์ของทองคำดังกล่าวเพื่อจะใช้หุ้มองค์จตุคามรามเทพภายในวัดโดยมีการประเมินมาจากช่างครับว่าต้องใช้ทองประมาณ9กิโลกรัมตนเองก็เลยร่วมถวาย1กิโลกรัมด้วยความศรัทธาลองฟังดูครับ
2: ซึ่งในมูลที่เนี่ยผมไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายสั่งจ่ายก็จะอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เลขาเฮลันยิก3คนนั้นเราก็ไม่ได้ไปรับรู้เรื่องนั้นเงินนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะชี้แจงบางคนถามบอกว่าทำไมผมถวายทอง1กิโลที่มาของทอง1กิโลก็อยากจะให้คนไม่เคยรู้เลยนะจริงๆแล้วทองอ่ะที่ถวายเนี่ยเพื่อไปคุ้มองค์พ่อจตุคามรามเทพที่วัดจะมีองค์พ่อที่เราไปไหว้เนี่ยทุกวันพุทธหัสผมยกพานจากอาจารย์โชติเสร็จแล้วผมก็จะไปขอพรจากองค์พ่อซึ่งเป็นที่เราเคารพนับถือและศรัทธาก็ทำการว่ามีดำริว่าจะบุกองค์พ่อทั้งหมดเนี่ยก็เอาช่างมาตีว่าใช้ทองเท่าไหร่ทองก็ใช้ประมาณ9กิโลซึ่ง9กิโลผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าศรัทธานะก็ถวาย1กิโลวันนี้ก็มาให้ข้อมูลแล้วก็ช่างอ่ะทองทั้งหมดยังอยู่กับช่างอีก2กิโลซึ่งเอาไปรีดอยู่ผมก็มาให้ข้อมูลทางกองปราบกองปราบเขาบอกพอดีช่างเขาติดต่อเอาทองมาคืนแล้ว
1: ยังมีประเด็นเรื่องเหรียญหนุดเหนือดวงอีกนะครับซึ่งป๋องสุพรรณบอกว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเหรียญรุ่นนี้ครับเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี2549แต่ว่าตนเองเพิ่งจะมาเข้าวัดเมื่อปี2552แล้วก็มาบวชที่วัดเมื่อปี2559จึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จัดสร้างแต่อย่างใดส่วนวัตถุมงคลรุ่นอื่นก็ยอมรับครับว่าเคยมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ชักชวนผู้ศรัทธาให้มาร่วมบุญก็มีความตั้งใจว่าเงินที่ได้เนี่ยจะเอามาใช้ในการบูรณวัดยืนยันว่าตนเองไม่เคยเอาเงินของวัดมาใช้หรือว่ารับเงินจากวัดเลยนอกจากนี้ยังขอโทษลูกศิษย์แล้วก็ผู้ที่เคยชักชวนให้เดินทางไปทำบุญที่วัดด้วยครับ
2: เหนือดวงเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหนือดวงสร้างปี49ฟังชัดๆเลยปี49ผมเข้าวัดปี52ผมบวชปี59นะครับซึ่งการพุทธาภิเษกหรือสร้างเหรียญเหนือดวงเนี่ยอาจารย์โชติสร้างอยู่แล้วซึ่งผมไม่ได้ไปข้องเกี่ยวแล้วผมได้ศรัทธาผมก็ได้เช่านะตอนนั้นสร้างรู้สึกทางวัดออกแค่ 4-5 หมื่นเองทองคำอ่ะแล้วตอนหลังก็มีราคาขึ้นมาจากค่านิยมจากคนที่ศรัทธาองค์พ่อจตุคามรามเทพ
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพลตรตรีพัฒนศักดิ์ปุผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนเรียกป๋องสุพรรณมาสอบในฐานะพยานนะครับเนื่องจากว่ามีชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิเมื่อปี2568ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลวัดค่อนข้างจะกว้างมากก็เลยจำเป็นต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชติมีกรรมการรวม7คนครับได้สอบไปแล้ว5คนทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดียืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลเรื่องเส้นเงินของมูลนิธิแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ครับ
0: ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่ชาวบ้านและลูกศิษย์ของพระมหาธีรนาถกว่า200คนได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับขอให้มีการตรวจสอบการนำเสนอข่าวของพิธีกรรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลการเงินของวัดป่าภูผาสูงที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับมีการตั้งคำถาม

0: ถึงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเหตุใดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนนั้นถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายคมสันจันทราชัยหรือมหาคมสันตัวแทนลูกศิษย์พระมหาธีรนาถเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูงได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพระมหาธีรนาถถึงรวมถึงวัดและที่พักสงฆ์ที่เกี่ยวข้องรวม11แห่งโดยได้มีการกล่าวถึงการดำเนินการของเจ้าหน้าที่บก.ปปป.รวมไปถึงข้อมูลบัญชีธนาคารและข้อมูลทางการเงินจึงต้องการให้มีการตรวจสอบที่มาของเอกสารราชการที่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยเฉพาะเอกสารลงวันที่3กุมภาพันธ์2569จากบก.ปปป.ถึงเลขาธิการปปช.ซึ่งมีเนื้อหาขอให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของวัดในช่วงปี2564ถึง2569และมีการกล่าวถึงการส่งหนังสือดังกล่าวไปถึงพิธีกรรายการจึงต้องการทราบที่มาของเอกสารและถูกนำไปใช้เผยแพร่ได้อย่างไรเป็นไปตามระเบียบหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลตัวเลขทางการเงินในลักษณะที่อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีการทุจริตนำเงินวัดจำนวน45ล้านบาทออกมานะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของวัดพระสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธาทางนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ต้องการให้ทุกฝ่ายนั้นได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้านเป็นธรรมและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจากนั้นกลุ่มลูกศิษย์นะครับก็ได้ไปที่สถานีโทรทัศน์ดังกล่าวซึ่งอยู่แถวบางนานะครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือและหลักฐานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อตัวแทนของผู้จัดรายการโดยย้ำนะครับว่าต้องการความถูกต้องชัดเจนเพื่อปกป้องชื่อเสียงของวัดและศรัทธาของประชาชนไม่ให้เกิดความเสียหายจากข้อมูลที่ยังไม่ได้ข้อสรุปทางคดีครับ
1: ปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูสถานการณ์น้ำนะครับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ก็ทำให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีครับต้องรับมือจากมวลน้ำจากเขาใหญ่ที่ไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็ส่งผลให้น้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าไปท่วมพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าร้อยปีแล้วส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือถนนสาย304แล้วก็สถานที่ราชการก็มีประกาศเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนเตรียมรับมืออย่างใกล้ชิดครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือสภาพของถนนสาย304นะครับช่วงหน้าเทศบาลตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำท่วมขังนี่ต่ำๆ20เซนจุดสูงสุดอยู่ที่70เซนเลยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนส่งผลให้ช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยรถติดยาวกว่า2กิโลเมตรตำรวจจราจรสภ.กบินบุรีและตำรวจทางหลวงก็ต้องลงพื้นที่มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางด้านนายจำนงเพ็งสำเริงรองนายกเทศบาลเมืองหนองกี่บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงครับจนน้ำไหลระบายไม่ทันก็เลยเข้าไปท่วมถนนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปภ.จะมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรให้ได้เร็วที่สุดครับ
2: พื้นที่ตรงนี้มันเป็นทางน้ำจากเขตอุตสาหกรรมนะครับน้ำไหลแล้วก็ท่อระบายน้ำก็ไม่มีการอุดตันนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลไม่ทันนะครับพอน้ำไหลไม่ทันเปียกมันก็ทำให้น้ำพอมันก็ต้องรอให้ตัวมวลน้ำเนี่ยยุบลงก่อนแล้วตอนนี้คือทางปภ.จังหวัดปราจีนบุรีก็จะได้นำเครื่องสูบน้ำนะครับมาตั้งแล้วก็เพื่อจะสูบน้ำระบายช่วยกับที่มันไหลออกตามธรรมชาตินะครับเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะเย็นนี้หรือว่าพรุ่งนี้หรือคืนนี้นะครับว่ามันจะมีฝนตกหนักอีก
0: นอกจากที่ถนนสาย304แล้วนะครับที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองกี่ด้วยนะครับน้ำเนี่ยยังไหลเข้าไปท่วมที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่บ้านโคกอุดมบริเวณชั้นล่างของอาคารทำให้เครื่องมือแพทย์และเอกสารบางส่วนนั้นเสียหายนะครับส่วนที่จุดวัดระดับน้ำบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบินบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตรงจุดนั้นเนี่ยวัดระดับน้ำได้8เมตร82เซนติเมตรและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบินเริ่มมีน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณถนนบางส่วนแล้วนะครับทั้งนี้สถานการณ์น้ำก็คงยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจจะทำให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบและส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีนั้นเพิ่มสูงขึ้นไปอีกครับ
1: สำหรับไปดูการเตรียมรับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองนะครับนายสงกรานต์ชะลอสีทองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่12ร่วมกับนายมนตรีเนียมรอดผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทองลงพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกหารือร่วมกับผู้รับจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงกำชับให้เร่งดำเนินการทำคันดินมาล้อมรอบพื้นที่ชุมชนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเพื่อจะป้องกันผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอาจจะส่งผลให้น้ำไหลล้นตลิ่งเข้ามาท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งในหมู่5และก็หมู่6ของตำบลผงเพงได้ทางผู้รับจ้างมอบหมายให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ำทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมสำนักงานชลประทานที่12ได้ประสานงานไปยังชลประทานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งก็ครอบคลุมจังหวัดอ่างทองและบางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีถ้าหากมีการร้องขอมาครับ
3: ต้องย้ำอีกทีว่าปริมาณน้ำเนี่ยยังไม่ได้เป็นมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับแต่ว่าเราก็มีการติดตามแล้วก็คาดการณ์นะครับโดยใช้แบบจำลองต่างๆเพื่อจะบริหารน้ำล่วงหน้านะครับตัวเลขปัจจุบันเนี่ยก็คาดว่านะครับที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับณตอนนี้อาจมีความจำเป็นนะครับน่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ 1,700 นะครับ1,700แล้วก็วันนี้ก็คงทางกรมชลประทานนะครับก็คงได้ออกหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนที่ทุกจังหวัดที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยานะครับว่าอาจจะมีการแจ้งเตือนว่าจะปรับเพิ่มปริมาณการระบายท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับมากกว่า 1,500 นะครับ
0: ยังอยู่กันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยนะครับโดยในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งมีนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมนะครับได้มีการสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเตรียมรับมืออุทกภัยล่วงหน้าหลังจากมีข้อมูลนะครับว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเข้ามาเพิ่มเติมรวมทั้งน้ำเหนือกำลังจะหลากลงมาเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยได้บอกด้วยว่าปีนี้มีการสำรองงบประมาณเอาไว้รับมือเรียบร้อยแล้วครับโดยในการประชุมดังกล่าวนะครับที่มีนายเอกนิติพันธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานยังมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่นายพระดอนปริศนานันทกุลนายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมไปถึงตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับน้ำเหนือและฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่25ถึง27กันยายนโดยนายเอกนิติได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและการผันน้ำเข้าบริเวณคลองซอยคลองสาขาต่างๆพร้อมกับกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมแผนอพยพและการสื่อสารกับประชาชนในการรับมือกับน้ำที่จะหลากเข้ามาโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการจัดเตรียมเงินสำรองและเงินฉุกเฉินเอาไว้ในแต่ละภาคนะครับไว้ที่ภาคละ100ล้านบาทหากจังหวัดมีความจำเป็นก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณานำเงินเข้ามาดูแลประชาชนครับ
4: เราเห็นภาพแล้วว่าน้ำในเขื่อนต่างๆวันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับต้องมาถูกกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีจากการติดตามว่าน้ำในเขื่อนหลังเขื่อนแล้วก็ในตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยที่เรามีช่องผันน้ำออกไปเนี่ยมันมีสามารถรองรับได้ขนาดไหนให้บริหารล่วงหน้าโดยเฉพาะในเขตแถวอยุธยาอ่างทองนะครับรวมทั้งลุ่มน้ำทั้งท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองต่างๆเราก็ได้มีการติดตามไปถึงว่าถ้าฝนเข้ามาจะไปเข้าสู่ลุ่มน้ำนั้นอย่างไรอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่ภัยจะมา
0: ทางนี้นะครับทางด้านของนายเอกนิติยังได้ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่วันนี้แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของกรมชลประทานเห็นว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนยังตกไม่มากแต่หากปริมาณน้ำมากเกินขนาดนะครับก็จะมีการผันน้ำตามแผนที่ได้วางเอาไว้ส่วนที่เพจดังมีการโพสต์เตือนนะครับว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่ประเด็นนี้นายเอกนิติได้บอกนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยายืนยันในที่ประชุมว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่แต่คาดว่าจะไม่ตกหนักมากซึ่งประเมินว่าสถานการณ์ยังไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นที่ทำให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทครับ
1: ส่วนทางด้านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เห็นชอบหลักการของงบกลางกว่า500ล้านบาทเพื่อผลักดัน99โครงการแก้น้ำท่วมน้ำแล้งนะครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ก็ได้กำชับทุกฝ่ายให้เตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ควบคู่กับการรับมือภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญด้วยครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยมีตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งในที่ประชุมนายทรงศักดิ์ได้กำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมการรับมือฝนที่จะตกหนักโดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
5: ตุลาคมนะครับ2019นะครับคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยและภาคกลางจะมีแนวโน้มลดลงอันนี้หมายความว่าเป็นการคาดหมายนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อที่ผ่านมาเรามีการคาดหมายว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญนะฮะซูเปอร์เอลนีโญหมายถึงว่าจะมีแรงใช่มั้ยจะมีแรงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินว่ามีแต่ฝนตกนะครับแต่ว่าไอ้การคาดการวันนี้ก็ต้องมีการคาดการณ์นะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับตามที่มีการคาดการณ์ไปเหมือนกันนะครับ
1: สำหรับผลการประชุมที่สำคัญนะครับนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสทนช.เปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบเพื่อดำเนินการตามที่สทนช.เสนอซึ่งมี99โครงการวงเงินกว่า500ล้านบาทเป็นโครงการที่กระจายอยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังรับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานถอดบทเรียนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและผลการดำเนินการของคณะทำงานแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงได้อนุมัติดำเนินโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดพะเยาและขยายเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัยและโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลย
0: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดมาตรการรับมือภัยแล้งเชิงรุกของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลังจากที่เขื่อนกระเสียวเหลือปริมาณน้ำเพียง 20% เท่านั้นจนต้องมีการส่งสัญญาณเตือนไปถึงเกษตรกรให้มีการปรับแผนเพาะปลูกล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ผลผลิตนั้นเสียหายจากผลพวงของซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังคืบคลานเข้ามาไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ NBT กาญจนบุรีครับ

0: นที่ตกมากในหลายพื้นที่ช่วงนี้เป็นฝนที่ทิ้งช่วงจากสภาพอากาศแปรปรวนของสถานการณ์เอลนีโญน้ำฝนที่ตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำหลายพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ก็จากสถานการณ์เอลนีโญค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนอาจจะตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนีโญเนี่ยเนื่องจากว่ามันตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะอย่างสองพี่น้องบางปะม้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝนตกปริมาณมากเนี่ยเขาจะเข้าไปขังอยู่ในพื้นที่ซึ่งปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบแต่อาจจะคิดว่าไม่น่ามากเท่ากับปีก่อน
0: ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชาชนในพื้นที่ลุ่มใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนสำหรับในพื้นที่ตอนบนใช้น้ำจากเขื่อนกระเสียวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 350,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซอำเภอสามชุกและอำเภอเขตรุ่มแม่น้ำปัจจุบันเขื่อนกระเสียวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60.24 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 20% ของความจุเก็บกักทั้งหมดซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยของความจุที่ระดับเก็บกักได้299ลูกบาศก์เมตร
1: คือที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่แล้งถ้าแล้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านบนอย่างดอนเจดีหนองยะไซเดิมบางด่านช้างแต่ว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเราคำนึงถึงน้ำกินน้ำใช้ก่อนซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำเนี่ยเราก็มีแผนดำเนินการอยู่ทีนี้เราก็จะดูในพื้นที่อย่างด่านช้างอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขาดแคลนน้ำเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนการแจกจ่ายน้ำในระดับของพื้นที่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสนับสนุนรถน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็มีบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมสนับสนุนอยู่ค่ะส่วนสำหรับทางโซนของดอนเจดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสวนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะใช้น้ำจากคลองมอซึ่งโดยปกติอ่ะก็จะมีบ้างที่ขาดแคลนน้ำนะคะถ้าถึงในช่วงฤดูแล้งหมดฝนเนี้ยก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องสูบน้ำเพื่อช่วย
0: ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนประชาสัมพันธ์

0: ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราฝืนทำไป
1: สายด่วน1784ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
2: เดี๋ยวจะกลับมาดูเรื่องการเมืองนะครับฝ่ายค้านกำลังจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนหน้าอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้วิปฝ่ายค้านกลับจะปรับลดสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านเอาพรรคกล้าทำออกแล้วอย่างนี้กล้าทำจะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
3: ด้วยสำนึกในประทีปสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ก่อนจะไปดูเรื่องของพรรคกล้าทำมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับซึ่งท่านเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กพร้อมนำเสนอมุมมองและจุดยืนของไทยต่อที่ประชุมที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ินชาญวิรากุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสำหรับการประชุมวันแรกนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลา 9:00 น.วันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมด้วยการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายอีกทั้งในปี2569นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยโดยไทยจะใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและในห้วงการประชุมนายกรัฐมนตรีจะได้ใช้โอกาสหารือกับสถาบันการเงินกองทุนการเงินชั้นนำจัดโดย Bank of Americaและพบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือพิมโก้แสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอันจะเป็นผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้บริหารของบริษัท Microsoft และผู้บริหาร Google เพื่อขยายโอกาสการลงทุนรวมทั้งรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่
1: ประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา1ปีเนี่ยได้ทางคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปพบหลายประเทศนะครับได้พบปะทั้งเป็นคณะในการประชุมหลายการประชุมหรือพบปะแต่ละประเทศโดยการไปเยือนหรือว่ามาเยือนตรงนี้นี่เองเนี่ยประเทศไทยเริ่มอยู่ในสายตาชาวโลกแต่ในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยแสดงจุดยืนของประเทศอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ว่าโลกเนี่ยจะหมุนเปลี่ยนอย่างไรมีความผันผวนอย่างไรเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ทุกคนเนี่ยสามารถไว้เนื้อเชื่อใจทำมาค้าขาย

0: สร้างความปลอดภัยหรือว่าเป็นหุ้นส่วนกับประเทศต่างๆได้
1: และช่วงค่ำของวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ส่วนวันนี้นะครับทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับได้แจ้งว่าปัจจุบันนั้นเราอยู่ในระดับหรือว่าขั้นของการเฝ้าระวังโดยมีฝ่ายความมั่นคงนั้นดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชามีการลักลอบเข้ามาขุดคูเล็ตและมีการวางลวดหนามในพื้นที่ของชายแดนไทยเรื่องนี้ทางกองทัพบกยืนยันนะครับว่าได้มีการประสานกับทางการกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ปรับพื้นที่และรื้อลวดหนามโดยได้มีการเข้าดำเนินการแล้วทั้งหมดครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยมีการจัดมาตรวัดสิ่งบอกเหตุ5สีและจากการวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงนะครับพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวและสีเหลืองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังและตรวจตราอยู่สม่ำเสมอตลอด24ชั่วโมงและในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ในวันที่7กันยายนทางผู้อำนวยการ JIC ได้นำสื่อมวลชนทั้งไทยต่างประเทศรวมถึงคณะสังเกตการทหารอาเซียนลงพื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเสม็ดซึ่งเคยเป็นแหล่งคาสิโนซึ่งหลังจากการปะทะกันรอบที่2ในช่วงเดือนธันวาคม2568จำเป็นต้องมีการเคลื่อนกำลังไปที่โอเสม็ดเพื่อเข้าไปควบคุมพื้นที่หลังจากมีพลซุ่มยิงและโดรนในการปฏิบัติการทำให้ไทยต้องมีการตอบโต้โดยเป้าหมายนะครับก็คือเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งจากการตรวจสอบมีพื้นที่ถึง500ไร่มีอาคารสแกมเมอร์150อาคารส่วนการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้สนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาที่สิงคโปร์โดยการประชุมนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมได้มีการพิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือข้อตกลงการแต่งตั้งข้อบังคับกระบวนการเพื่อเป็นกรอบในการทำงานของการประชุมในระยะต่อไปและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาซึ่งเริ่มด้วยการกล่าวถ้อยแถลงของทั้งสองประเทศ
1: ท่านศิริศักดิ์นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมนี้ประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ส่วนทางด้านของพันเอกฤทธาสุขสุวานนท์โฆษกกองทัพบกนะครับได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางฝ่ายไทยได้มีการตรวจพบการขุดคูเล็ตและการวางรั้วลวดหนามของทหารกัมพูชาที่บริเวณเนิน450ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ารุกล้ำแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ก็ได้ดำเนินได้มีการจัดกำลังทหารเข้าไปควบคุมพื้นที่ทันทีและมีการจัดชุดประสานงานไปยังกัมพูชาเนื่องจากผิดข้อตกลงหยุดยิงและการปรับพื้นที
2: ่หลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสานงานในพื้นที่ตามข้อตกลง Joint Statement ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับ
3: มาที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของพรรคกล้าธรรมนะครับย้อนไปเนี่ยต้นเรื่องมันเกิดจากการที่พรรคกล้าธรรมลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งมันไปสวนทางกับมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่บอกว่าให้ไม่เห็นชอบหรือไม่ก็งดออกเสียงทำให้ล่าสุดครับประธานวิปฝ่ายค้านเตรียมเสนอปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการแล้วนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านชี้แจงแนวทางการทำงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยสรุปแล้วบอกว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านแม้ว่าแต่ละพรรคจะมีจุดยืนแนวคิดที่แตกต่างกันแต่ก็จำเป็นต้องมีเป้าหมายร่วมกันในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก แล้วก็ได้อ้างอิงถึงเหตุการณ์เมื่อ10กันยายนที่ส.ส.พรรคกล้าทำลงมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อมติของวิปฝ่ายค้านจึงเกิดคำถามถึงเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลโดยเฉพาะความไม่ชัดเจนต่อการจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงได้หารือร่วมกับตัวแทนพรรคกล้าทำแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันที่จะปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกการตรวจสอบรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรถูกขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริงทีนี้ขั้นตอนการดำเนินการก็จะต้องมีการเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านก่อนแล้วผู้นำฝ่ายค้านก็จะเสนอต่อประธานสภาต่อไปซึ่งผลจะทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันจะกลายเป็นมี5พรรคการเมืองคือพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพักดีพรรคเสรีรวมไทยและกำลังจะเพิ่มพรรคไทยรวมพลังเพิ่มเข้ามาโดยมีภารกิจเร่งด่วนสำคัญร่วมกันก็คือจะเตรียมยื่นยัตติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เมื่อมีการปรับกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่แล้วจะทำให้ฝ่ายค้านเหลือเสียงในสภา149เสียงครับ
0: มาต่อกันที่ความเห็นของจากฝั่งพรรคกล้าทำกันบ้างนะครับโดยทางด้านของนายอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกของพรรคกล้าทำได้บอกนะครับว่าทางพรรคเองก็มีความเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของประธานวิปฝ่ายค้านนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสมาชิกพรรคได้มีการทำงานร่วมกับทางวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมานะครับแม้ว่าจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างในบางประเด็นแต่ก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนสำคัญของพรรคก็คือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านกระบวนการทางรัฐสภาและการลงมติในแต่ละครั้งก็จะพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศเป็นหลักสำหรับการลงมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่ผ่านมานั้นนะครับทางพรรคก็มีการพิจารณาแล้วว่าหากกฎหมายงบประมาณไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกำหนดเวลาย่อมจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นยังคงมีความท้าทายแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังการลงมติและได้มีการหารือร่วมกับประธานวิปฝ่ายค้านทางพรรคกล้าทำก็พร้อมที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการตั้งกระทู้ถามสดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาและการทำงานร่วมกันในอนาคตในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของนายปิยวัฒน์กิติธเนศวรกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนของพรรคกล้าทำก็ได้แสดงจุดยืนเพิ่มเติมหน้านะครับว่าพรรคกล้าทำเนี่ยมุ่งเน้นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างมีศักดิ์ศรีและมีเหตุผลโดยยึดผลประโยชน์และความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบหากร่างงบประมาณไม่ผ่านความเห็นชอบนะครับว่าจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นจึงไม่ควรนำความทุกข์ยากของประชาชนมาเป็นข้อต่อรองทางการเมืองโดยเน้นย้ำนะครับว่าการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าการให้ความสำคัญกับบทบาทว่าสังกัดอยู่ฝ่ายใด
3: และล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านในวันนี้ส.ส.ของพรรคกล้าทำทั้ง7คนที่เป็นวิปก็ไม่เข้าร่วมประชุมนะครับทำให้เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันครับว่าแม้ว่าเสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเหลือ149เสียงแต่ประสิทธิภาพไม่ลดอย่างแน่นอนพร้อมจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับไปดูบรรยากาศในการประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้ก็เกิดปัญหานะครับเพราะว่าตัวแทนจากพรรคกล้าทำทั้ง7คนไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมแต่ยังไม่ได้แจ้งถอนชื่อออกอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นยังนับอยู่ในขณะที่ตัวแทนจากพรรคที่จะเอาเข้ามารวมใหม่ก็คือไทยรวมพลังอย่างนายวสวัตพวงพรศรีก็ยังไม่ได้ส่งชื่อเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นองค์ประชุมที่เหลืออยู่วันนี้ไม่ครบครับไม่สามารถเปิดประชุมหรือจะลงมติในวาระสำคัญอะไรได้ด้านนายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียดายเพราะว่าที่ผ่านมาทำงานร่วมกับพรรคกล้าทำด้วยดีแต่ก็เข้าใจจุดยืนเรื่องงบประมาณสวนทางกันจนส่งผลต่อความชัดเจนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็ได้หา

0: หรือกับนายอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกของพรรคกล้าธรรมแล้วฝ่ายพรรคกล้าธรรมก็ไม่ขัดข้องที่จะถอยออกไปนายสาธิตพรรค149เสียงก็ไม่ได้กระทบต่อเสถียรภาพหรือกระบวนการตรวจสอบในสภาเพราะว่าเกณฑ์การเข้าชื่อเสนอกฎหมายสำคัญหรือการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ใช้เสียงเพียง1ใน5ก็คือประมาณ100เสียงเท่านั้นและการยื่นถอดถอนก็ใช้เพียง140เสียงครับ
1: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติเรื่องของการไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณก็ทำให้เป็นการสวนทางกับมติของวิปฝ่ายค้านแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาเนี่ยท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูจะไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกันและผมก็ทราบว่าทางของคุณอรรถกรเองก็บอกว่าก็ไม่ขัดข้องถ้าหากว่าเขาจะถอยออกจากวิปฝ่ายค้านซึ่งท่าทีนี้เนี่ยก็คงทำให้คุณอรรถกรทำให้คุณไอติมเองในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็ต้องตัดสินใจครับว่าจะต้องทำยังไงทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงนะครับถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับเสียงก็จะลดลงตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149คน149เสียงนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะฮะก็ยังคงตั้งใจทำงานเต็มที่อยู่ครับ
0: นักข่าวได้ถามถึงที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพรรครัฐบาลก็ยังคงแข็งแกร่งนายสาธิตบอกว่าความแข็งแกร่งนั้นไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขแต่ขึ้นอยู่กับการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งขณะนี้ฝ่ายค้านอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับ
2: และจากกรณีนี้นะครับก็คือกรณีที่พรรคกล้าธรรมออกจากวิปฝ่ายค้านนะครับและก็มีกระแสข่าวว่าจะมารวมกับรัฐบาลนั้นนะครับก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่ส่วนใหญ่นะครับก็ย้ำว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องของสถานการณ์ของรัฐบาลในขณะนี้ก็ยังคงมีเสถียรภาพดีอยู่ครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงกรณีที่พรรคกล้าธรรมออกจากวิปฝ่ายค้านและมีกระแสข่าวว่าจะมาร่วมกับรัฐบาลนะครับว่าเรื่องนี้ต้องถามนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจสำหรับสถานการณ์ในพรรคภูมิใจไทยยังคงทำงานร่วมกันได้ดีไม่มีอะไรเป็นข้อขัดแย้งรวมถึงการทำงานร่วมกันของสองพรรคการเมืองก็มีการหารือกันอยู่ตลอดครับ
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะครับซึ่งรัฐบาลเราก็เพิ่งจะทำงานมาได้ประมาณสัก6เดือนนะครับซึ่งรายละเอียดหรือเรื่องละเอียดอ่อนทางนี้เนี่ยก็ขอให้ทางผู้บริหารพรรคแล้วก็ท่านนายกเป็นผู้ตัดสินใจดีกว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่เป็นผู้บริหารนะครับ
4: ตอนนี้สถานการณ์ในพรรครักกันดีอยู่เหมือนเดิม
3: ก็เราก็ยังทำงานร่วมกันได้ดีครับไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างก็เดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาก็ในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างสองพรรคการเมืองเนี้ยก็ผู้ใหญ่เขาก็หาลือกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
0: นักข่าวไปถามนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับนายอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมรวมถึงไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้เจรจาตกลงพูดคุยกันหรือไม่นอกจากนี้ยังให้ข้อสังเกตด้วยนะครับว่าตามหลักการแล้วพรรคไหนไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ในฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มาตกลงกันเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลจึงมองว่าการตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านจากแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เป็นการใช้สิทธิ์อะไร
5: จริงๆตามหลักการเนี่ยพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะต้องไปอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเขาก็ไม่ได้ตกลงกันเหมือนกับการตกลงกันร่วมรัฐบาลไม่มีการตกลงร่วมฝ่ายค้านนั้นผมถึงได้บอกไงว่าการไปตัดสิทธิ์ ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นการลงมติใดๆลงไม่เหมือนกับมติของวิปฝ่ายค้านก็เป็นเอกสิทธิ์ของสสที่เขาจะทำได้ถูกไหมครับไม่บางก็จะเห็นผมไม่ได้แก้ตัวให้พรรคกล้าทำก็จะเห็นว่ามีบางอันที่พรรคกล้าทำเขาลงมติตรงข้ามกับรัฐบาล บางอันเขาก็งดออกเสียงบางอันเขาก็ลงมติเห็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลผมว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่เขาจะมองเรื่องต่างๆว่าเขาจะลงมติกันแบบไหน
2: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมองว่าการที่พรรคกล้าธรรมเคยโหวตให้กับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ก็แสดงให้เห็นว่าพรรคกล้าธรรมให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนการที่ผู้นำฝ่ายค้านไม่ให้เข้าร่วมในวิปฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องของพรรคประชาชนสำหรับการแสดงออกในเวทีรัฐสภาหรือการโหวตในยติหรือกฎหมายต่างๆถ้ายึดประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักก็คิดว่าพรรคกล้าธรรมก็ทำถูกแล้วส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีจะมีพรรคกล้าทำอยู่ด้วยหรือไม่นั้นนะครับประเด็นนี้ท่านก็ได้บอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีแต่ภายในของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เคยหารือกันโดยมองนะครับว่าครม.ทั้งหมดทำงานอย่างขยันขันแข็งและพยายามช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายเอาไว
6: ้การที่พรรคกล้าทำนะครับได้โหวตให้กับร่างงบประมาณปี70เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็มีเขาให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าในการใช้งบประมาณในการผลักดันเศรษฐกิจและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนการที่ผู้นำฝ่ายค้านหรือพรรคประชาชนอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในการที่เป็นวิปฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายค้านเองเนี่ย ก็สุดแล้วแต่พรรคประชาชนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าการแสดงออกในเวทีรัฐสภาหรือการโหวตในมิติหรือข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ายึดพี่น้องประชาชนยึดประเทศชาติเป็นหลักแต่ผมคิดว่าพรรคกล้าทำก็ทำถูกแล้วนะครับ
2: ส่วนทางฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้บอกนะครับว่ายังไม่มีพบสัญญาณใดๆที่พรรคกล้าทำจะเข้ามาร่วมรัฐบาลโดยทางพรรคเพื่อไทยยังคงทำงานอย่างเต็มที่ส่วนข้อกังวลเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนั้นนะครับประเด็นนี้นายชนันท์มองว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคเพื่อไทยก็มีหน้าที่ทำตามสิ่งที่ได้สัญญาไว้ทั้งเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์และการดูแลเกษตรกร
7: ในฐานะของพรรคเพื่อไทยนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็จะเหมือนที่ท่านหัวหน้าพรรคจุลพันธ์ได้พูดไว้นะครับคือเราทำเต็มที่ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราพูดคุยเป็นคอนดิชันตอนเข้าร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็รับผิดชอบ5กระทรวงที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรนะครับตรงนี้เองก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับแล้วก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ครับครม.เป็นอำนาจท่านนายกอยู่แล้วโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำได้เนี่ยก็เพียงว่าวันนี้เราได้สัญญาเรื่องไหนไว้นะครับก็คือสัญญาว่าเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์ทั้งหมดนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราก็คงจะต้องทำหน้าที่ของเราตรงนี้นะครับให้ดีที่สุด
0: ผลประชุมครม.วันนี้เคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่หลายคนรอคอยก็คือการต่อโครงการไทยช่วยไทย plus แต่ว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงต้องไปกดสมัครใหม่ลงทะเบียนใหม่ไหมหรืออะไรยังไงก็ตามเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากับคุณดีจตุรงค์เลยครับ
8: ญาติคนไข้คะคนไข
9: ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้สรุปมติคณะรัฐมนตรีนะครับที่ขยายมาตรการบรรเทาค่าครองชีพจากผลกระทบพลังงานโลกครอบคลุมประชาชนมากกว่า47ล้านคนทั่วประเทศครับโครงการแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้วงเงินเพิ่มอีก700บาทบวกกับของเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทในเดือนตุลาคม1เดือนครับแต่ว่าตุลาคมนั้นเป็นช่วงที่ผู้ลง

0: ลงทะเบียนใหม่และผู้ที่ทบทวนสิทธิ์จะทราบผลแล้วนะครับว่าจะได้สิทธิ์หรือไม่ดังนั้นครม.วันนี้จึงขยายกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นครับเป็นกว่า14ล้านคนซึ่งก็จะรองรับคนที่ลงทะเบียนผ่านรอบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับกลุ่มที่2ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับจะได้วงเงินเพิ่มอีก 1,000 บาทครั้งเดียวนะครับใช้ได้นาน2เดือนหมายความว่าเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี2000ยืนยันเป็นการนำงบประมาณในเงินกู้ประมาณ 44,000 ล้านบาทมาใช้โดยไม่ใช่การโยกงบหรือกู้ใหม่นอกจากนี้ยังเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับโดยให้สิทธิ์กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้สิทธิ์ผู้เป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สิทธิ์ผู้ถือหลักทรัพย์และตราสารหนี้รวมทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทให้สิทธิ์ผู้ครอบครองจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีหรือรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรอายุเกิน20ปีเว้นแต่เป็นรถมูลค่าสูงหรือเพื่อการสะสมรวมถึงให้แยกหนี้เพื่อการเกษตรออกจากการคำนวณยอดรวมสินเชื่อด้วยครับบสย.เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสวงเงิน 2,000 ล้านบาทนะครับตั้งเป้าหมายช่วยเหลือ SME 100,000 รายเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบฟรีค่าธรรมเนียม4ปีครับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสขยายการค้ำประกันสินเชื่อครอบคลุมนอนแบงก์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงกลุ่มเวอร์ชวลแบงก์ด้วยนะครับวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทการค้ำประกันต่อรายเริ่มต้น 5,000 บาทนะครับสูงสุด 50,000 บาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน4ปีตั้งเป้าหมายช่วยเหลือ SME 100,000 รายรักษาการจ้างงาน 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้าน
1: เป็นหลักล้านบัญชีนะครับแล้วก็นอนแบงก์เองเนี่ยมีหนี้หย่อนกว่าแบงก์นะครับดังนั้นก็อาจจะเหมาะกับกลุ่มพ่อค้าแม่ขายนะครับที่สามารถจะเข้าถึงสินเชื่อบนระบบนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ถูกกว่านอกระบบแล้ววันนี้เองก็ดีใจมากที่มีกลุ่มนอนแบงก์นะครับมากกว่า10 แห่งนะครับที่ร่วมมือเข้าไปในโครงการนาโนพลัสนะครับแล้วก็เราค้ำประกันเนี่ยต่อรายเนี่ยอยู่ที่ 5,000 บาทสูงสุดคือ 50,000 บาท
0: ผู้ประกอบการที่สนใจครับสามารถลงทะเบียนผ่าน LINE OA @tcgfirst หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME บสย. FA Center และสำนักงานเขตบสย. 11 แห่งทั่วประเทศครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อนะครับผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ายเข็มที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อม

วาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับมูลนิธิชัยพัฒนาสวทช.และกองทัพบกได้ร่วมลงนาม MOU เพื่อที่จะผนึกองค์ความรู้และรวมไปถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริครับมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และทางกองทัพบกได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาและพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพิระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวทช.ได้ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือดังกล่าวสืบเนื่องจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรโดยที่ผ่านมาทั้ง3หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการทหารพันดีส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้และทักษะด้านการเกษตรสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพรวมถึงพัฒนาพื้นที่ภายในหน่วยทหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนโดยในปี2568ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวพันธุ์ภายใต้โครงการทหารพันดีจำนวน3แห่งและในปี2569ได้จัดตั้งเพิ่มอีก3แห่งได้แก่ศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญจังหวัดน่านศูนย์ผลิตชีวพันธุ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาม
1: ีความร่วมมือด้านการผลิตสื่อและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ระหว่างไทยและจีนนะครับโดยกองทุนพัฒนาสื่อซึ่งร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตทางด้านการตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ผลงานนอกจากนี้ยังมีการแนะนำโนรบวงจรที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการผลิตละครและภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งสามารถช่วยจัดทำบทได้ภายในเวลา 1-3 ชั่วโมง
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่100ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569เพื่อถ่ายทอดเส้นทางการทำงานและผลงานของกรมประมงตลอด1ศตวรรษภายในงานมีการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรอาสาสมัครประมงและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการประมงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคประมงไทยนอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ100ปีกรมประมงผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมโอเพ่นเฮาส์เปิดให้เรียนรู้การทำงานด้านประมงและตลาดประมงกลางกรุงที่รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพลฐานอาสาประจำปี2570ทั้งผลัดที่1และผลัดที่2รวมจำนวน 18,784 นายในหน่วยทหาร221แห่งทั่วประเทศโดยเปิดรับชายไทย3กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์และกลุ่มอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วแต่ไม่ถูกจับสลากเข้ากองประจำการทหารกองหนุนที่เพิ่งปลดประจำการอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์และทหารกองประจำการที่กำลังจะครบกำหนดปลดและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ rcm.

rta.mi.th หรือติดต่อหน่วยทหารและสำนักงานศาสดีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มกราคม2570โดยสิทธิประโยชน์ที่พลทหารอาสาจะได้รับเป็นเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษรวมเกือบ 15,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับสวัสดิการเทียบเท่าทหารกองประจำการทั้งสิทธิการรักษาพยาบาลการส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพและประกันชีวิตนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ได้รับรางวัล Moral Icon ต้นกล้าแห่งความดีประจำปีงบประมาณ2569มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับรางวัลจำนวน7เหตุการณ์ประกอบด้วยพศพิเศษแพทย์หญิงสิรินรัตน์แสงสิริลักษณ์แพทย์ที่หยุดรถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและให้การปฐมพยาบาลจนทีมกู้ชีพมาถึงดาบตรียุทธนากังพิทักษ์กุลตำรวจสน.ลุมพินีที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนายสมคิดแช่ชิมเจ้าของเต็นท์รถพร้อมภรรยาที่เก็บเงินสดเอกสารและเช็ครวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทส่งให้ตำรวจติดตามหาเจ้าของพร้อมปฏิเสธสินน้ำใจนักเรียนหญิง3คนจากโรงเรียนมัญจาศึกษาจังหวัดขอนแก่นที่รวมกันช่วยเหลือชายพิการข้ามถนนอย่างปลอดภัยนางสาวสุวรรณีธรรมพงมิตรเสมียนประจำร้านและอาสากู้ชีพซึ่งช่วยเหลือชายสูงวัยที่เกิดอาการฮิสโตรกและประสานทีมกู้ชีพเข้าช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนายธนกรจันทร์สุขไรเดอร์วัย19ปีที่ทิ้งรถเข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่กำลังจะกระโดดจากสะพานในจังหวัดอุบลราชธานีและนายคงกระพันทองน้อยคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ขับรถย้อนกลับไปกว่า30กิโลเมตรเพื่อนำกระเป๋าสตางค์ซึ่งผู้โดยสารชาวอเมริกันลืมไว้ในรถไปคืนเจ้าของนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน25หมู่บ้านพร้อมมีพิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงและพระฉายาลักษณ์จำนวน25คันเพื่อส่งมอบแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินนำไปเป็นพลังในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวต่อไป

หลายพื้นที่ต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้เลยนะครับเพราะว่าฝนมาราธอน5วันกำลังจะมาบางพื้นที่จะเจอฝนตกแช่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมไปเช็คพื้นที่เสี่ยงกันกับสถานีอากาศ NPT ครับ

สวัสดีค่ะยกเข้าของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะบ้านไหนที่เคยน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ลุ่มนะคะหรือใกล้เชิงเขาและทางน้ำไหลผ่านชะล่าใจไม่ได้เลยค่ะฝนหนักรอบนี้23ถึง27กันยายนเราไปเช็คพื้นที่ไปพร้อมกันค่ะบ้านเราอยู่ในแนวเสี่ยงวันไหนดูจบแล้วถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเพราะนี่คือฝนมาราธอน5วันข้างหน้าค่ะรอบนี้พื้นที่เสี่ยงนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งตามตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่น่าห่วงก็คือบางพื้นที่อยู่ในแนวฝนซ้ำเดิมหลายวันต้องระวังฝนหนักฝนตกสะสมไปพร้อมกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะตัวนี้นะคะจากที่อยู่ชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนกลางจะเริ่มขยับเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสังเกตในรูปเลยนะคะร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนนะคะจะอยู่ยาวนานหลายวันและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นแนวฝนหนักจะเริ่มจากภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกของประเทศเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศค่ะ23กันยายนนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกฝนหนักมากจะอยู่ที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีและที่ตราด24กันยายนต้องจับตาหนักขึ้นพื้นที่ฝนหนักมากขยายเข้ามาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ภาคตะวันออกยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยง25กันยายน

0: พื้นที่ฝนหนักมากครอบคลุมค่อนข้างกว้างตั้งแต่ตากกำแพงเพชรพิจิตรนครราชสีมาไล่ลงมาหลายจังหวัดของภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่อเนื่องไปถึงภาคตะวันออก26กันยายนแนวฝนหนักมากยังไม่พ้นนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนหนักที่ตากเป็นอีกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่27กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะลดลงเหลือกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและที่ตราดแต่ฝนหนักยังเกิดขึ้นได้อีกหลายจังหวัดสังเกตตรงนี้ค่ะภาคกลางนะคะและพื้นที่ภาคตะวันออกจะเห็นว่าในแผนที่นะคะจะมีฝนแช่และตกหนักต่อเนื่องหลายวันนี่จึงเป็นเหตุผลรอบนี้ค่ะที่ต้องจับตาฝนแช่หรือฝนที่ตกสะสมตกซ้ำๆในพื้นที่เดิมเพราะเมื่อฝนของเรานะคะมาเติมใหม่ในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากส่วนทะเลในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนะคะอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูง2ถึง3เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งกันก่อนค่ะในช่วงรอยต่อนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 30% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักให้ระวังที่นครราชสีมาบุราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักที่สระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนยังเยอะ 80% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่และมีฝนหนักคลื่นลมในทะเลสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีหนักบางแห่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้นะคะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของ
1: ยังมีบ้านเรือนที่เกิดไฟฟ้าดับอีก 45,000 หลายล่าสุดพายุได้เคลื่อนตัวออกจากฝั่งของญี่ปุ่นลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในระยะห่างออกไปมากขึ้นทำให้ปริมาณฝนในญี่ปุ่นลดลงจากที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาสามารถวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 282.5 มิลลิเมตร
2: เกิดเหตุยิงกันใกล้โรงเรียนมัตลูที่จังหวัดมานิซาทางตะวันตกของตุรกีครับโดยเป็นการก่อเหตุของมือปืนวัยรุ่นคนหนึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเขาใช้ปืนยาวในการก่อเหตุโดยเปิดฉากยิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนบางส่วนเป็นนักเรียนจากนั้นผู้ก่อเหตุก็พยายามหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าถูกตำรวจรวบตัวไว้ได้เมื่อสอบสวนแล้วทำให้ตำรวจทราบชื่อของมือปืนวัยรุ่นรายนี้แต่ยังไม่ได้เปิดเผยนอกจากนี้ได้จับกลุ่มพ่อและปู่ของมือปืนรายนี้ไว้ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความแตกตื่นแก่ผู้ปกครองที่พากันมายังโรงเรียนใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อมารับลูกหลานกลับบ้านขณะที่ตำรวจก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่โรงเรียนแห่งนั้นมากขึ้น
1: กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนได้เปิดเผยวิดีโอคลิปการโจมตีตลาดสดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับช่องแคบบับเอลมันเดบที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้โดยระบุนะครับว่าขีปนาวุธที่ถูกยิงมาตกเป็นของซาอุดิอาระเบียแต่ยังไม่สามารถประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่แน่ชัดได้โดยกลุ่มฮูตียังได้รายงานนะครับว่าซาอุดิอาระเบียพยายามโจมตีใกล้ช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเพื่อหวังยึดคืนพื้นที่คืนให้แก่กองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนหลังจากที่กลุ่มฮูตีได้เข้ายึดไว้ตามแผนครอบครองช่องแคบเพื่อช่วยเหลืออิหร่านให้ได้มีความได้เปรียบในการรบกับสหรัฐ
2: ตุรกีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของธนาคารเมลัดซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของอิหร่านสาขาในตุรกีโดยให้เหตุผลเรื่องความเสี่ยงต่อผู้ฝากเงินและความมั่นคงทางการเงินความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้น2สัปดาห์หลังจากรัฐบาลสหรัฐสั่งคว่ำบาตรธนาคารโกลเด้นโกลบอลของตุรกีพร้อมบริษัทย่อยอีก2แห่งฐานเชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่านทำให้หลายฝ่ายมองว่าการที่ตุรกีประกาศตัดการทำธุรกิจของธนาคารอิหร่านครั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากสหรัฐเพื่อไม่ให้ภาคการธนาคารและภาพรวมของตุรกีต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่รุนแรงมากไปกว่านี้

0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังนครนิวยอร์กแล้วเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแต่ก่อนที่จะออกเดินทางนะครับเขาได้ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์จุดใหม่ของทำเนียบขาวซึ่งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านใต้ของอาคารส่วนเหตุผลของการก่อสร้างนะครับก็คือลานจอดเดิมเนี่ยซึ่งเป็นสนามหญ้าไม่สามารถที่จะรองรับเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งรุ่นใหม่ในรุ่น VH-92A Patriot ได้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องรุ่นนี้มีน้ำหนักที่มากอีกทั้งยังปล่อยลมร้อนจากท่อไอเสียสูงซึ่งจะทำให้สนามหญ้าไม่เกรียมเสียหายส่วนลานจอดแห่งใหม่นะครับจะปูพื้นด้วยหินแกรนิตที่มีความทนทานสูงและตรงกลางของลานก็จะมีลวดลายตราประทับของประธานาธิบดีสหรัฐด้วย
1: สถานการณ์น้ำมันในฝรั่งเศสยังคงวิกฤตนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศที่ขาดแคลนดีเซลส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆก็ราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากสงครามอิหร่านที่ตัดขาดเส้นทางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยการขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ทำให้หลายอาชีพไม่สามารถประกอบการต่อไปได้และอาจต้องยุติกิจการลงตามอย่างกลุ่มอาชีพประมงที่หยุดออกเรือหาปลาไปแล้วมีรายงานว่าปั๊มน้ำมันประมาณ 17% ทั่วฝรั่งเศสขาดแคลนน้ำมันอย่างน้อย1ประเภทและเกือบทั้งหมดในจำนวนนั้นก็คือปั๊มของ Total ส่วนราคาน้ำมันดีเซลในฝรั่งเศสเวลานี้พุ่งสูงไปถึง90บาทต่อลิตรและยังมีปั๊มอีกหลายแห่งที่ปรับราคาขึ้นเองจนเกิน100บาทไปแล้วช่วงนี้เราจะพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงทำใหม่วันนี้จะพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับในประเด็นเกี่ยวกับ AI แล้วก็การศึกษาของไทยครับ
0: ส่วนช่วงนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง MBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับที่ NBT-NBT หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็ได้อีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับรายการช่วงทำไมนะครับเป็นช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบหาทางออกต่างๆให้กับสังคมนะครับโดยที่ผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณเสาภรกฤต
1: ครับวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะมาตั้งคำถามหรือจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI ตอนนี้เข้าไปอยู่ในทุกวงการนะครับไม่เว้นแม้แต่กระทั่งวงการศึกษาทีนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในวงการศึกษาแล้วนะครับบุคลากรที่อยู่ในวงการศึกษาหรือแม้แต่เด็กๆที่อยู่ในวงการศึกษาหรือในสถาบันการศึกษาเขาจะมีการปรับตัวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับท่านนายกสภามหาวิทยาลัย CMKL นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีคุณสอกรกฎครับสวัสดีท่านอาจารย์เสมสันครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ครับขอบพระคุณนะครับดร.สุชาติชวีที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับคราวที่แล้วเวลาเห็นภาพตามหนังสือพิมพ์จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง
3: ถูกต้องครับ
2: วันนี้มา
3: คุ้นชินกับชื่อนี้นะครับแต่ที่จริงที่คนกำลังเพิ่งนะครับเริ่มรู้จักและ

0: ูดง่ายๆก็คือคาร์เนกี้เมลอนประเทศไทยซึ่งเป็นที่เดียวถือว่าเป็นโชคดีนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ถามคำถามอัครฤทธิ์อาจารย์อรทัยก็ชวนกลับมาทำงานกับผมที่ประจอมก้าและกระบังนะครับแล้วก็คุยกับเขาก็เห็นว่าศักยภาพของเขาเป็นคอมพิวเตอร์โอลิมปิกเก่งมากเคยทำงานอยู่ซิลิคอนวัลเลย
1: ์
0: ผมก็เลยบอกว่าอาจารย์ทั้งสองเราเอาคาร์เนกี้เมลอนมาตั้งที่เมืองไทยได้ไห
1: ม
0: เขาบอกคาร์เนกี้เมลอนเนี่ยมันเกิดจากเศรษฐีใจบุญก็คือแอนดูคาร์เนกี้กับแอนดูเมลอนให้ทุกอย่างมาสี่ระดับโลกนะครับให้ทุกอย่างสร้างมหาลัยขึ้นมาเขาบอกเขาเคยทำที่โปรตุเกสกับรวันดาแล้ววันดายังไปแต่ในเอเชียเนี่ยยังไม่
1: ม
0: ีทั้งนั้นผมก็เลยไปพูดกับอธิการบดีคณบดีและต้องขอบคุณครับจะมาที่ประเทศไทยซึ่งวันนั้นเราแข่งกับสิงคโปร์อยู
1: ่
0: ก็เป็นอะไรที่เราภูมิใจเพราะสิงคโปร์มีทั้งเงินมีทั้งอำนาจของรัฐนะครับความใกล้ชิดกับอเมริกาแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจมาปักหลักที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกครับ
2: แต่ระบบราชการไทยเวลาจะก่อตั้งมหาวิทยาลัยต้องมีการตรวจหลักสูตรมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดเนี่ยอาจารย์เอาชนะอุปสรรคตัวนี้ยังไง
0: โอ้โหคาร์เนกี้เมลอนมาเจอระบบไทยๆนี่เขาก็งงนะฮะเพราะหลักสูตรเขาคือต้องบอกเป็นหลักสูตรอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยพูดอย่างตรงไปตรงมาจะให้พวกเราซึ่งเราก็ไม่รู้จักอะไรด้านนี้เท่าไหร่มาประเมินใช้เวลาต้องขอบคุณรัฐบาลในยุคนั้น
2: พลเอกประยุทธ์
0: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้กรุณาออกม.44ให้ก่อตั้งมาเลยศักยภาพสูงโดยมีความคิดว่าเพราะถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ดึงนะครับคนเก่งๆมาช่วยลูกหลานคนไทยแล้ว
1: เ
0: ราก็จะไม่ทันซึ่งสิงคโปร์ท่านอาจารย์หรือคุณสกรกฎก็ทราบมาเลยดังๆดุกนะครับก็มาทำโรงเรียนแพทย์ให้นะครับที่ NUS Imperial College ก็มานะครับมาอะไรทุกเต็มมาหมดเลยดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำก็จะไม่มีใครมาช่วยคนไทยอันนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่สนับสนุนนะสมัยนั้นก็รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็คือท่านอาจารย์ธีรเกียรตินะครับสนับสนุนจนเราสามารถดึงคาร์เนกี้เมลอนมาปักหมุดรวมทั้งเอกชนที่มาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยเบฟเบทาโกซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมาด้วยกันนะครับอันนี้ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วสถาบันดีๆระดับโลกคงมาเมืองไทยได้ยากครับ
2: ครับล่ะอันนี้เราพอรู้สังเขป
1: ได้รู้แล้วนะครับ
2: เพราะเวลาเราอ่านข่าวเราเห็นภาพดร.สุรชวีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย CMK เราก็นึกไม่ออกว่าคืออะไ
1: ร
2: วันนี้ท่านผู้ชมชัดเจนแล้วถ้าสนใจเรียนสนใจศึกษาสนใจสนับสนุนก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
1: ครับ
2: อันนี้ขออนุญาตดึงกลับมาข้อมูลเรื่อง AI นะที่อาจารย์ก็ไปทำเรื่อง AI กับการศึกษาไทยประเมินก่อนอยากให้ดร.สุรชวีประเมินก่อนวันนี้การศึกษาไทยเนี่ยของเราในระดับเป็นยังไง
0: คือตอบอย่างตรงไปตรงมาการโลกใบนี้นะครับเวลาเขาจะเปรียบเทียบการศึกษาเรียกว่าพิซซ่าสกอร
1: ์ครับ
0: เข้ารวยคราวนี้ก็จะไม่ร่ำรวยก็มาเข้าร่วมกับเขาเพราะเขาสอบอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือคณิตศาสตร์การอ่านซึ่งอ่านภาษาไทยก็ไม่ดีนะครับการแก้ปัญหานะครับทางด้านคณิตศาสตร์นะครับดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่ออันดับ53มันบอกอะไรได้พอสมควรว่าหนทางอีกไกลแต่ไม่เท่านั้นครับพอมาดูลึกๆเด็กโรงเรียนวิทย์คะแนนสูงเด็กสาธิตสูงนะครับแต่พอมาเด็กน้องๆที่เรียนอาชีวะนะครับเขาออกตามอายุเพราะงั้นอายุเนี่ยมันจะเข้ามาปวช1ด้วย
2: 15ปีใช่ไหม
0: ถูกต้องครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์แม่นมากปรากฏห่างกันอย่างนี้เลยครับปรากฏที่เราว่าน้อยเนี่ยไปดูแล้วอะที่ต่ำเนี่ยต่ำจริง
2: ๆครับ
0: สูงก็ดึงไปไม่เท่าไหร
1: ่
0: นะครับเพราะงั้นแล้วประเทศไทยผมเปรียบเทียบไปชัดก็คือมันมีเกาะเล็กซึ่งมีเด็กที่เรียนสาธิตอยู่นิดนึงนะนานาชาติอยู่หน่อยนึงโรงเรียนวิทยาศาสตร์อยู่หน่อยนึง

0: เป็นเกาะเล็กๆที่คนกระจุกอยู
1: ่
0: อยู่ในมหาสมุทรของความเหลื่อมล้ำซึ่งยังแหวกว่ายอยู
1: ่
0: อันนี้เห็นภาพชัดว่าการศึกษาไทยจะเป็นแบบนี้เฉลี่ยก็ยังต่ำยิ่งมาดูยิ่งน่ากลัวก็คือห่างกันเยอะมากครับอาจารย์ครับ
1: แปลว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าในโรงเรียนพิเศษที่เรามีอยู่เนี่ยมันประมาณสัก 1% ผมเห็นรายงาน
0: ใช่ครับ
1: 1%
0: ใช่ครับ
1: คะแนนดีมาก
0: ครับ
1: แต่ที่เหลือเนี่ยตกอย่างน่าตกใจอ
0: ย่างไม่น่าเชื
1: ่อ
0: นะครับคะแนนการอ่านซึ่งคะแนนการอ่านภาษาไทยนะครับ
1: ครับ
0: คะแนนต่ำยังน่าตกใจยังไม่ต้องพูดถึงวิทยาศาสตร์การแก้ปัญหาคณิตศาสตร
1: ์
0: เอาแค่การอ่านเนี่ยมันต่ำจนน่าตกใจเกินไปไม่ควรจะต่ำขนาดนั้นเพราะงั้นแล้วมันสะท้อนความจริงขึ้นมาว่าหนทางของเรายังอีกยาวไกลและถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรผมคิดว่าเราเหนื่อยมากครับ
1: ครับอันนั้นเป็นระดับต่ำกว่ามหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ระดับมหาวิทยาลัยแหละครับของไทยเราเทียบกับโลกแล้วเป็นยังไงอาจารย์ถอนหายใจตลอด
0: คือเราต้องตอบอย่างไม่มีอคตินะครับข้อพิสูจน์ไม่ได้สุดยอดเหมือนพิซซ่าเพราะพิซซ่าเนี่ย OECD เขาไม่ล้อเล่นเขาจัดเขาเองด้วยการจัดมหาลัยเป็นระบบของกลุ่มเอกชนมาจัดกันเองไม่ว่า Time Higher Education QS นะครับเอาละอย่างน้อยเขาก็อยู่มาจนคนเชื่อถือปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราสู้มาเลเซียสู้สิงคโปร์ไม่ได้สิงคโปร์ NUS NTU เนี่ยเขาเป็นระดับโลกแล้วเขาไม่อยากจะพูดว่าเขาเป็นอาเซียนมาเลเซียไปไกลมากแต่ที่น่าตกใจก็คือมหาลัยเวียดนามเบียดเข้ามาแล้วเราก็แพ้อินโดดังนั้นอันนี้เราเห็นได้ชัดนะครับว่าเอาจัดอันดับท่านก่อนนะครับเท่านั้นไม่พอเรามีข่าวว่ามหาลัยที่พยายามจะเข้าไปสู่กระบวนการจัดอันดับนะครับบอกได้เลยจุฬาไม่ดนนะครับอันนี้ก็คือตัวพ่อแล้วทรัพยากรมหึมาเงินมหึมาชื่อเสียงสุดยอดอาจารย์สุดยอดยังเหนื่อยเลยแต่มหาลัยอีก200กว่าแห่งก็เหมือนก็อยู่อย่างเคว้งคว้างเช่นเดียวกันวันนี้มหาลัยยิ่งเหนื่อยขึ้นและยิ่งเทคโนโลยีไฮเท
1: ค
0: เวียดนามมาเป็น
1: ร้อยๆนะครับไม่ใช่ลำดับ10 50แล้วเป็นร้อยๆถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ทีนี้เอ
0: ดาบ2คมไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: คุณอนันต์โทษก็มาหันเพราะมันคุณอนันต์จริงๆมันคุณอนันต์อย่างมหัศจรรย์แต่โลกมันไม่มีด้านเดียวอ่ะนะครับมันก็มาด้วยโทษมาหันมันเป็นดาบสองคมต้องแยกนะครับว่า AI แล้วผมพูดหลายครั้งว่าสำหรับลูกผมเนี่ยเชื่อฟังนะครับปรากฏว่าใจเย็นขึ้นเรียนรู้ AI เขาเรียนรู้โคดัมคืออะไรภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกซิกมอยด์ฟังก์ชันตัวที่จะมาสร้าง AI ยังไงเซตเก็บข้อมูลที่มี input output ควรจะเก็บยังไงไม่ใช่เก็บแต่ input ประโยชน์เพราะงั้นในเด็กเล็กจีนเนี่ยกระบวนการเรียนรู้ในการเก็บข้อมูลใจคณิตศาสตร์โคดดิ้งได
1: ้
0: นี่คือ AI แต่กายพวกไทยบอกเรียน AI
2: ก่อนสั่งลงเขียนพร้อมต่าง
0: ๆโทษมหันต์มากครับ
1: อ
0: ันนี้ก
1: ็
0: ว่า
1: ไม่ดีครับเพราะวันนี้หลายประเทศผม
0: นะครับแต่พอมาเป็นมัธยวนการว่า AI มันคืออะไรเข้าใจเรื่องการโคดดิ้งจัดเก็บข้อมูลเป็นยังไงส่วนมัธยมปลายเริ่มได้แล้วเริ่มมีพอเป็นผู้ใหญ่พอได
1: ้
0: ส่วนมหาลัยมันช้าเกินไปแล้วเพราะคนไปเรียนเป็นเฉพาะทางไปแล
1: ้
0: วอันนี้ก็ไปใช้ใน
2: ทีนี้ในมุมเมื่อกี้เราพูดในมุมของเด็กๆจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ในบุคลากรทางการศึกษาอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ตัวแอปพลิเคชันนะ AI เนี่ยมันมีส่งผลดีหรือส่งผล
0: ปรากฏครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับผมไม่เคยเห็นใจผมเห็นใจครูอยู่แล้วเพราะผม

0: จารย์คือสำหรับครูเด็กเล็กเนี่ยด้วยแม่แค่เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปนะ
1: ครับ
0: เขาจะได้ทำงานเป็นครูก็คือมาต่อมาเลยด้วยกัน
1: ครับ
0: เราดูที่กับครูระดับอนุบาลประถมต้น
1: ทีมไปทำแล้วก็ทำร่วมกับ OpenAI จนทั้งมี AI ที่เรียกว่าคันมิโกแปลว่าไปกับชับ AI ที่บ้าน
0: ครับ
1: แล้วก็ AI ก็จะรีพอร์ตครูส่งรายงานไปให้
0: คร
1: ูว่ามีความตั้งการเตรียมการน้อยเวลาหาเสียงน้อยคนไม่อยู
0: ่ยังอยู่โอ้โหยังเดินหน้าครับคนอัศจรรย์ครับก็ยัง
1: นอกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณสองดูแลกระทรวงไหนที่สุดครับ
0: อย่าเป็นหลายล้านคนแล้วผมรู้
1: เป็นการลงทุนถามโทนี่แบลร์ซึ่งโทนี่แบลร์นะ
2: ครับวันนี้ก็ได
0: ้ขอบคุณครับ
2: ท่านผู้ชมในช่วงทำไมได้ทุกวันนะครับจาก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวนักต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรต่ำลำดับดังนี้เวลา 17:21 นาทีพระราชทานพระนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยในเวลา 17:00 นั้นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสถานพระบรมราชโองการให้ในอังแดร์โอเดงไบร์กราวาก่อนต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลและนำไปจัดแสดงในงาน 70 พรรษาสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้าหันศักดิ์นายสิโรดบริษัทแวลูราเอเนอร์ยีประเทศไทยจำกัดราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโอกาสให้พระสงฆ์และเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหักเอียนตั้งอยู่ในค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4โดยกรมการบินเดียวกันทางนี้อาคารยกรรมที่มีความเป็นสากลเพื่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นไทยทานและทางเดินเชื่อมกับอาคารมีศาลาเรือนไทยภาคใต้ล้อมวันนี้เวลา 13:00 นยเขตตรังในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงหาดใหญ่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีทันสมัยในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1/2569ใหม่สำหรับโครงการตามพระราชทานความช่วยเหลือรัษฎรที่ยากจนต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพยิ่งขึ้นปัจจุบันอยู่ภายใต้การวันนี้นักบุญนิธิดอยเวียงแก้วบริษัทรามวัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาราษฎร์วิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิสันติราษฎร์สมาคมผู้ปกครองพงทองวิทยาและนางสาวชยากาสำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในวัดสมณัติวิหารวัดเทพักได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตและส่วนราชการภายใต้การกำกับดูแลของสมเด็จสัมพันธ์ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4 รูปพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและนำพระที่นั่งพิมานรัตยาในโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจบกโดยมีดร.สุเมธตันติเวชกุลพัฒนาใต้พระราชทานพระราชาบุตรการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ในรูปแบบการขับเคลื่อนการเกษตรที่ปลอดภัยตามวิถีธรรมชาติ

0: ครับ
1: แล้วก็ต้องทักทายไปทาง FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วย
0: นะคร
1: ับ
0: ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางเป็นต้นกิจกรรมสถานการณ์จนถึงปัจจุบันเราพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยว
2: ในพื้นที่นะครับไปเยี่ยม
1: ปกติแล้ว
2: ตอนนี้สถานการณ์ในคลีตีสูงเนี่ยเปือเสี่ยงในการใน
0: ครับเพราะนั้นเราพยพประชาชนนักท่องเที่ยว
2: กันไม่ใช่เหมือนครับเหมือนสมัยนี้เป็นรถล้าครับจะล้าคือเด็กๆเราไม่มีจับผมหน้าบ้านนะครับของชาวพิธีเปิดนะครับประกวดงานนะครับเป็นการกระตุ้นต้อนรับประธานในพิธีนะครับนะอาการทงทองสิทธิ1,800-1,900นะครับหัวชนนะครับแล้วก็มีการครับช่วงนี้ตอนนี้สู้หลานอ่านซีเซนวาไลนะครับเลวเซียต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดนะครับสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับลงในราชาสุขในพื้นที่นะครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาได้เป็นเข้าวัคซีนวัคซีนไปให้บริการนะภาพรวมของประเทศนี้เป็นแซ่นอย่างติดตามไว้เลยน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ว่าไว
3: ้ต่อโลก
4: ความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความ
0: ไปประเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีล่วงมีประชาชนจิตอาสาทางยีการตกแต่งโลกใหม่จันทร์ให้มีความประณีตสวยงามและก็เป็นไปตามรูปแบบ
1: ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกต่อประกาศเกียรติคุณค่ะให้กับหน่วยงานราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นประธานกล่าวและก็เครือข่ายต้นแบบในการ
0: 2569นะครับทำงานปปสประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตพร้อมทั้งเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนนะครับเข้าร่วมเป็นสองทิ้นลงนาม MOU ครับเคลื่อนส่วนปรึกษาศาสตร์โรงเรียนมาฐานะส่วนประสานงานอพสทนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดู
1: นับสนุนองค์ความรู้บุคลากรและก็กระับทรัพยากรกายภาพตลอดจนชนได้มีโอกาสมาสัมผัสมาเรียน
0: ดังมีผู้ไทยมีชาครับ
1: ค่ะอ้าวก็มาแลในเรื่องของเทศงบประมาณพ.ศ. 2569เนี่ยค่ะข่าวถึงข้อมูลข้าวสารและก็การติดต่อรับบริการจากเทศบาลได
0: ้อาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและวิถีชุมชนครับ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมใน
0: ประเทศกับว่าไงเกิดการกระจายรายได้สู่ประกอบความคิดทางสำหรับจังหวัดเมื่อปีที่แล้วนะ
5: เมื่อพูดถึงมาแล้วอะไรคือเบื
6: ้องงานประดิษฐ์ประดอยแบบนี้เราจะให้มีความสามัคคี
5: เพราะกว่าจะกลายเป็นเรือพนมพระหนึ่งยอมรับในระดับจังหวัด
6: ทีนี้เรือไม่ได้ประกวด
5: ที่มีต่อวัดและชุมชนสร้างจากแรงศรัทธาสู่เรือแชมป์
1: อาละกันนราธิวาสเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห้างฟังคลื่นสูงประมาณ
0: เป็นจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูล
7: ตองค่ะหลากหลายช่องทางนะคะใครสะดวกช่องทางแต่ว่าก่อนเอิ้นแวะทักทายแฟนเขาก็รอสัก
8: ตอกไม้บอกเลยว่านี่ก็บอกเลยว่านี่อยู่ในงานใหญ่เนี่ยเดินทางอะไรแบบ
7: น
8: ี้ก็ต้อง
7: เลยแต่วันนี้เนี่ยแปลกตาสักคิดนึงนะ
8: เป็นคนเนทีฟกรุงเทพ
7: เนทีฟกรุงของนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ขวัตวรคติยราชนารีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้

0: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ
1: ่จะมารักษาเราการนึงในนั้นก็คือการทำความเข้าใจกับพื้นที่พอแต่ละพื้นที่นี้
0: วัดพัดลุงค่ะเป็นประธานในพิธีหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต2ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั้งในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ71พรรษาค่ะ
1: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าส่งเสริมในการสนับสนุนกลุ่มเยาวชนเนี่ยมาแกล้งทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมให้ครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยทุนจากการศึกษาส่วนนึงเนี่ยจะ
0: ของพ่อแม่ครูอาจารย์มีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตเนี่ยเข้มแข็งแล้วก
1: ็การศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต
0: นี
1: ่พูดกลางอีกแล้วจำเป็นเติมกำลังใจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสาวนุ่ยโดยใจชุมชนเนี่ยเป็นท่านบ้านเหล็กตีช่องที่ช่องมู่ที่เซ่ตำบลเก้ากายชาดจังหวัดสตูลและการหน่วยงานที่จำเป็นกำลังใจรวมไปถึงส่งต่อสนับสนุนเป็นงบประมาณจำนวน70,000 บาทจำรุดสุดโซมสาวนุ่ยในการโครงสร้างบ้าน
0: แล้วก็สร้างความมั่นคงในการดำรงชีพมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่านแล้วก็กำลังใจจากเครือข่ายในชุมชนนะ
1: ใช่แล้วนี่เป็นการจะช่วยเหลือได้ตรงจุดนะ
0: ใช่แล
1: ้
0: ว
1: น้องอยู่บ้าน
0: คนเดียว
1: เดี๋ยวยิกยิกกัน
0: จะได้ยิกนะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากๆเลย
0: ใช่น้องเขาไม่จ่ายพาไปเล่นเรื่องการศึกษากันค่ะเขาจัดกิจกรรมสภากาแฟเล่นกับผักสวนจัดกิจกรรมสภากาแฟเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยศึกษาธิการค่ะภายในงานก็เริ่มต้นด้วยการแสดงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1: ตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาในอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรวมมอบดอกไม้ของที่ระลึกและก็บันทึกภาพรวมกันเป็นที่ระลึกด้วยของเท่าหนุ่ยจากนั้นครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมความคิดเห็นเพื่อระดมแนวทาง

0: ัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปประกอบการทุกท่านแต่ละพื้นที่เนี่ยก็
1: แตก
0: ต
1: ่
0: า
1: าง ง
0: ก
1: ก
0: ั
1: ัน น
0: ไป
1: ไป
0: อย่าละ
1: สวัสดีค่ะร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและหรือช่อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะมีการจำการหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาที่สูงกว่าคือระวังโทษจำคุกไม่ถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วพูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ออกสามนาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะแต่เหมือนกันนะคะกรีพี่สาว
0: ที่ก็น่าหายไปนานแล้วนะกระแซอย่าง
2: วันไม่เคยพัก
0: น้องอ้ําเด็กบัญชีให้ผิวเลย
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า

0: ล็อกมาช่วงที่สองของพี่เรกก็ว่าได้
1: แต่ว่าจะมีทีมงานเราทีมดเร็ว
0: ให้พร้อมเพื่อว่าจะไปกินด้วยกันมาในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะร้านอาหารรายย่อยก็คึกคักเลยนะคะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสขั้นรายย่อยในชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ประชาชนเลือกใช้จ่ายในชีวิตประจำชุนทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในร้านที่ได้รับความสนใจและเพลินใจจ่ายอย่างรอบคอบการใช้สิทธิ์จากโครงการก็เลยเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัว
1: ก่อนจะสิ้นสุดโครงการแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงมองว่าสิทธิ์ที่ได้รับเนี่ยสร้างมาสร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยในชุมชนต่อไปนะครับสำหรับโครงการไทยเดือนละ500บาทแต่ว่ายังต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโครงการเนี่ยก็ยังคงจับตารอความชัดเจนว่ายอมหรือกัน
0: นี่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยภาระราคาใช้จ่ายเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยไปได้เยอะมาก
1: ๆบางทีเนี่ยผู้
0: ก็คือเอาเรียกยังไงว่าเป็นตัวช่วยในการที่จะเรียกลูกค้ามา
1: เ
0: พราะร้านที่มันเป็นเขาก็เลยคุณก็เลยบอกว่ารอรอบใหม่แล้วค่ะฝั่งนี้ในหัวปั๊มเลือด
1: ไตก็มีอะไรปุ๊บก็จะได้แบบโลทันทีเลย
0: โอเคน้องต้องสร้างหน่วยไม่เตี้ยงก็ได
1: ้พลัดนะครับเสนอครม.ในวันนี้ครับยิ้มกองการขยายเวลายังต้องรอมติของคณะพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายน69วันนี้นั่นแหละสำหรับในเนี่ยอนุมัติเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องจริง
0: ใช้จ่ายของประชาชนผมสนับสนุนก
1: ับแม่นะเจ้าหนุ่ยทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนควรติดตามประกาศและก็พยากรณ์อากาศการเดินเรือช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองและก็ปฏิบัติตามประกาศของ
0: ตะวันออกเสิร์ชหาทาง Facebook ได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับหรือว่าถ้าไม่พกร่มไม่พกหมวกครับนายมัวมัดสั้นตีปีมุกรองผู้ว่าราชการเกี่ยวข้องครับที่ได้มีการประชุมพิจารณาคร่าวการเตรียมความพร้อมกำลังพลเรือ

0: แล้วก็ให้เตรียมพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก
1: ภาครัฐออกมาที่แอคชั่นก่อนที่จะเกิดได้ใบใจ
0: มันแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปช่วยถูกหน่วยงานต้องมา
1: แต่ประมาณสัก7วันอะไรแบบเนี้ยกรณีที่ว่ามันดัน
0: ขึ้นมาในช่วงเรียนน้ำตัวยิ่งอ้าวมอดอายุ PM 2.5 เนี่ยอย่างต่ำนะฟาวระบบ 2,569 ว่าอยู่ในระดับดีมากประชาชนเนี่ยสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งควบคุมมลพิษที่16รายงานสถานการณ์ควรเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคอากาศก็อยู่ในระดับดีมาสามารถการตรวจวัดคุณภาพอากาศก็พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2ถึง 8.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ว่าพันธุ์ปรือมารื้อค่ะหน่วยงานเนี่ยเขาก็ยังคงมีการฝ่าระวังสถาน
1: ไม่เกิดการสะสมของมวลอากาศและกับฝุ่นละอองในพื้นที่ได้นอกจากนี้ครับใน
0: คงมีความพยายามก่อเหตุสร้างสถานการณ์รุนแรงอย่างต่อเนื่องทางการลบก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ซีซั่นนานั่นเอง
1: ใช่เลยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอด
0: ประชาชนในพื้นที่นะคะให้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาพบเห็นบุคคลต้อง
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: ทะเลสาบสงขลามีหนึ่งชุมชนที่เข้าใจความหมายของการใช้ทรัพยากรธาตุอย่างเรียบง่ายที่นี่เกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุง
4: ทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลนะคะและที่นี่เองค่ะยังได้น้อมนำเอาหลักวิทย์และการพัฒนาพื้นที่ด้วยค่ะจนทุกวันนี้นะคะพื้นที่เกาะหมากนั้นมีความอย่างยั่งยืนค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ู่กันที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลเกาะหมากค่ะซึ่งที่นี่ถือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลที่นี่นะคะเนื่องจากชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ทำให้ต้องมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงนะคะจึงก่อเกิดเป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านปลัดพิชัยนะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิดในการที่จะก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะท่านปลัดคะอยากจะทราบถึงแนวความคิดที่มาที่ไปของการเริ่มในการก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับก็ผมเองเนี่ยก็เป็นคนบางแก้วนะครับบางแก้วพัทลุงแล้วก็ได้โยกย้ายมาอยู่ที่นี่มั้งนะครับก็มาศึกษาดูข้อมูลนะครับก็เห็นว่าคนในพื้นที่ของเราเนี่ย

0: ขามีอาชีพมาร้อยละ 70-80% นะครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างซึ่งมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนตามหลักการที่ในหลวงเนี่ยได้ทรงพระราชทานเอาไว้ว่าดูภูมิสังคมอะไรพวกประกอบกับไปศึกษาข้อมูลต่างๆก็เห็นว่าทะเลสาบสงขลาของเราเนี่ยปัญหาอะไรบ้างที่ปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลานะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงได้ข้อมูลเหล่านั้นกันขึ้นมาแล้วก็เริ่มนั่งคิดกับภาคพี่น้องประชาชนกับภาคผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนานะครับเราก็เลยคิดว่าตัวกุ้งเนี่ยมันเป็นสัตว์น้ำของที่นี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนทะเลสาบสงขลารวมทั้งเกาะหมากของเราด้วยนะครับแล้วก็กุ้งกล้ามกรามเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่เวลามันให้ผลผลิตมันเยอะนะครับก็แม่พันกุ้งหนึ่งตัวเนี่ยก็จะได้ลูกไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับก็เลยดันขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการในองค์การเพราะกุ้งลูกกุ้งกล้ามกรามนะครับเพื่อปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
1: ท่านปลัดคะอย่างแสดงว่าช่วงแรกๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยมันมักจะเกิดจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสภาพพื้นที่ของพื้นที่ตำบลเกาะหมากก่อนตอนนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงเขาประสบ
0: จริงแล้วตอนช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยในปีมันได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยนะครับแล้วก็พวกส่วนมันเป็นเพนพอยต์จากจุดตรงนั้นนะครับทั้งตำบลนะครับถ้าใครดูข่าวตอนฟื้นฟูอาชีพทำให้พี่น้องของเราเนี่ยมีรายได้ประกอบกับจุดเด่นของเราก็คือพอเราทำในระบบของการเพาะกุ้งกล้ามกรามกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ตอบโจทย์หลายๆอย่างต่อถูกว่าชุมชนก็ดีขึ้นนะครับก็
1: เราดำเนินการไปสักประมาณกี่ปีถึงเห็นผลแบบเป็นรูปธรรมแบบชัด
0: 65 66 67แล้วก็68เนี่ยเราก็ได้ผลผลิตเยอะนะครับปีนี้ก็เพื่อที่จะปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาทั้งยังขยายผลไปสู่ท้องถิ่นอื่นในรอบลุ่มน้ำด้วยเพราะทะเลสาบสงขลามันกว้างขวางหลายเป็นแสนไร่นะตัวนี้มาด้วย
1: ทีนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่เราเห็นชัดเจนเลยที่เกิดความมั่นคงด้านอาหารด้านอาชีพด้านรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่
0: างด้านอาหารเนี่ยเราสำรวจเรามีการทำวิจัยนะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นๆเด็กๆก็ได้เรียนต่อมาแล้วก็เรื่องของสภาวะครอบครัวก็มีรวมทั้งเราก็ได้ส่งองค์กรของเราก็เข้าประกวดไปด้วยนะครับประกวดประมาณ800,000กว่าบาท

0: เราก็มาเพิ่มเติมมาซื้อเราก็ได้รางวัลมาผ่านรอบประเมินรอบของพันธุ์สัตว์น้ำตัวอื่นเพื่อที่จะปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลาอย่างเช่นมีปลาตัวไหนอีกบ้างที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับอย่างเช่นว่าพวกปลาดุกลำพันธุ์น่ะณวันนี้เนี่ยมันคืนสู่ธรรมชาติในส่วนตรงนั้นก็นอกจากที่จะสร้างให้เด็ดตะกันก็ปลอดสารพิษมันก็จะได้ประโยชน์
1: ฟังดูแล้วเนี่ยศูนย์พ่อพันธุ์แห่งนี้ก็เหมือนมีการเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยนะคะเพราะว่าทำให้พี่น้องประชาชนอื่นเนี่ยมาเพาะเลี้ยงเพื่อจะเป็นการเหมือนเพิ่มทางเลือกในอนาคตใช่ไหมคะตรงนี
0: ้จริงๆเนี่ยในเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์ก็ได้พระราชทานในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจว่าตั้งแต่ปี2517นะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราพอเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มมานั่งวางวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็คือของณวันนั้นเนี่ยยังเป็นอบต.เกาะหมากนะครับณวันนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลก็เราก็วางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นตำบลที่พัฒนาเล็บโดยอาศัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเป็นระบบนะครับใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพราะว่าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีความรู้คู่คุณธรรมนะครับมันก็จะต้องเอาหลักการเหล่านั้นคิดว่าเราก็สำเร็จได้ด้วยอาศัยหลักการปรัชญาก้ามกรามอย่างเดียวนะครับเราก็ยังมีขยายไปสู่การเพาะพันธุ์กล้าไม้ด้วงยางบ้างมีสวนผลไม้บ้างเราก็พยายามที่จะช่วยเหล่านี้แล้วก็ในบริเวณนี้เราก็ยังเป็นมีศูนย์ของด้วยก็เป็นหลักปรัชญาติดพอเพียงในส่วนตรงนั้น
1: เรียกว่าก็ครอบคลุมทางพื้นที่นะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ด
0: ี
1: ใช่แล้วก็สร้างแผนในอนาคตที่ที่ไปดูที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการหาแม่ลูกกุ้งลงสู่ทะเลนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนต่างๆมากมายค่ะกำหนดขอบเขตนะคะกำหนดเรื่องของเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มในเรื่องของการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ที่ยังไงถึงได้กลับมาที่นี่ค่ะเรามองเห็นว่าที่นี่สามารถจะให้อาชีพ

0: ปลาในทะเลสาบสงขลาแล้วก็บวกกับเดี๋ยวนี้เราที่เขาเรียกว่าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับทะเลสาบบ้านเราก็เลยนั่งคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีพี่พึ่งตอนนั้นก็เลยพยายามอยากทำเรื่องของเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับมันแทบจะไม่มีกุ้งให้จับเลยแล้วเราเหมือนเป็นผู้ประกอบการเราก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบแต่ทีนี้ว่าหลังจากนั้นก็เลยคุยกับประชาคมแล้วก็ทำประชาพิจารณ์แล้วก็สร้างเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผม
1: อย่างที่พี่เสกบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยแทบจะหากุ้งไม่ได้ทีนี้หลังจากที่มันมีการกำหนดเขตในการอนุรักษ์พันธุ์
0: เนี่ยตอนเนี้ยก็คือทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ขึ้นมันจะมีช่วงตั้งแต่น่าจะเป็นมีนาเมษาพฤษภาช่วงเนี้ยพบกุ้งรุ่นเล็กรุ่นเนี้ยมันจะโตขึ้นชาวบ้านเขาจะมีรายได้เยอะขึ้นครับผมแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมพวกทำบ้านปลาสร้างพาเด็กๆน้องๆมาเรียนรู้เรื่องการทำบ้านปลาม
1: าแบบนี้เนี่ยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็น
0: ก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเขาก็ได้เป็นหูเป็นตาเห็นไม้เลยนะครับมันโล่งเลยแต่ว่าถ้าไม้เยอะๆแบบนี้แสดงว่าเขาทำมาหากินได้ก็คือทำมาหากินได้แต่ทะเลโล่งๆไม่คุ้มกับการลงทุนของเขา
1: แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเห็นผลพฤติกรรมของชาวบ้านที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ช่วยได้เยอะครับอันเนี้ยเราจะเก็บไว้ก่อนเขาจะไม่เอามาขายเขาจะทิ้งไว้จนมันสลัดไข่แล้วค่อยๆจับไข่เนี่ยแล้วมันจะมีไข่สีส้มไข่สีน้ำตาลไข่สีดำไข่สีดำเนี่ยบางทีเขาปล่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้น
1: ชาวประมงพื้นบ้านที่ชุมชนเกาะหมากนิยมตั้งถิ่นฐานแถบริมลุ่มน้ำเพื่อความสะดวกในการทำมาหากินทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่นี่มาโดยตลอดค่ะการทำประมงอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ตลอดและทรัพยากรทางทะเลค่ะ
2: เนื่องจากเมื่อก่อนทะเลสาบเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากสัตว์น้ำหลายชนิดแต่เนื่องจากการจับของชาวประมงของชาวบ้านแบบว่าจับได้จับเอาผลิตของสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็เลยลดลงเรื่อยๆจนข้อมองเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักขึ้นสักชาวประมงเราก็อาจจะลำบากไปต่อไปข้างหน้าก็เลยมีหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนก็บอกว่าเขาพอมีหนทางที่จะเกี่ยวกับเรื่องการทำอนุรักษ์ทางทะเลทางทรัพยากรสัตว์น้ำก็เลยร่วมมือกันกับชาวบ้านว่าเราทดลองทำเขตอนุรักษ์ก่อนเพียงแค่ทดลอง1ปีอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องห้ามล้อมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือประมงเราจำกัดเครื่องมือประมงบางอย่างเพื่อจะให้ลดการจับปลาลงแต่จับได้ตลอดแต่ว่าเพียงแต่มีกฎระเบียบ

0: การจับแค่นั้นก็ทดลองมา1ปีก็ได้ผล
1: การอื่นๆในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลายังไงบ้างคะ
0: ช่วงนี้ก็เราทำสังปลาทำที่หลบปลาทำที่วางไข่ปลาแล้วก็จะเน้นเรื่องการกำหนดเครื่องมืออย่างเช่นไอ้ไซพับไอ้ไซง่วนจับสัตว์น้ำวัยอ่อนมากเกินกว่าแต่บ้านช่องปืนแล้วก็หลายๆมือ
1: ค่ะทีนี้การกำหนดเขตอนุรักษ์การให้ความสำคัญกับการกำหนดการใช้เครื่องมือเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มกิจกรรมเหล่านี้แล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสำหรับก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเทียบกันกับก่อนหน้านี
0: ้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อาชีพประมงคนรอบตำบลก่อหมากทำอาชีพประมงยกตัวอย่างหมู่ที่สองช่วงนั้นก็ประมาณถ้านับเป็นลำเรือก็ประมาณ30ถึง40ลำเรือจากเมื่อก่อน50 60กว่าตามประชากรแต่พอมาช่วงหลังประมาณอยู่ประมาณ30ถึง40เพราะว่าคนเริ่มไปทำงานนอกบ้านแล้วทำอาชีพประมงพออยู่ได้แต่ไม่มีเงินเก็บเริ่มไปทำงานนอกบ้านไปรับจ้างก่อสร้างทำโรงงานอะไรสารพัดอย่างแต่พอหลังจากมีการฟื้นฟูขึ้นมามีการเริ่มทำเขตอนุรักษ์เริ่มการทำกฎระเบียบอะไรต่างๆรอบพอหลังจากนั้นคนที่ไปทำอาชีพประมงเริ่มไปทำอาชีพนอกบ้านเริ่มกลับมาเพราะว่าการทำอาชีพประมงมันเริ่มดีขึ้น
1: นอกจากอาชีพประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแล้วนะคะเกาะหมากยังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์และนำไปสู่ความยั่งยืนของเกาะหมากในระยะยาวค่ะ
2: แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับก็คือเป็นรูปแบบการจัดการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรที่ตัวเองใช้เหมือนเราไปเที่ยวตามที่ต่างที่ไหนก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้ทรัพยากรเขาโดยมีค่าตอบแทนก็คือเงินที่เราจ่ายให้เขาแล้วเราเอาทรัพยากรเขามาใช้นะครับแต่พอได้เงินมาแล้วเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยนะครับเจ้าของสถานที่จะต้องเอาเงินเหล่านี้ไปดูแลทรัพยากรอีกทีนึงเราก็มองว่าถ้าดีกว่าไหมถ้าคนที่มาเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยครับนะครับร่วมดูแลทรัพยากรไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปดูแลแล้วทรัพยากรเราซ้ำเขาได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรได้รับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาใช้นะครับณตอนนี้เนี่ยเราพยายามทำให้คนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกกลุ่มเนี่ยไม่เยอะครับแต่เรามีเครือข่ายท่องเที่ยวในตำบลกอหมากเนี่ยมากกว่า50คนนะครับตลอดไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่เรามีณตอนนี้18กิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนของเรามีหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยกทรายจับกุ้งกล้ามกรามนะครับหรือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวชุมชนไปตามจุดเช็คอินที่ต้นไม้รูปหัวใจเจดีย์ทองวัดเกาะโคบนะครับสวรรณาก่อมาในอนาคตเนี่ยชุมชนจะให้ความสำคัญคนในชุมชนเนี่ยเริ่มมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาได้ใช้ตลอดทุกคนร่วมดูแลทรัพยากรเหล่านั้น

ภาพของตำบลเกาะหมากในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิธีที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเกิดความมั่นคงกับชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะบางครั้งเพียงแค่เริ่มจากสิ่งที่เรามีและทำอย่างพอดีก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะคะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทย
1: เพื่อท้องถิ่นในวันวานสู่เส้นใยแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ร้อยเรียงเป็นกระเป๋าแฟ

0: ลสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
0: บริการดีจังเลย
1: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: อิจฉาแอร์จังเลย
2: จะเปิดแล้วนะครับ
1: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้า
0: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้า
2: ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
1: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
3: แล้วปอดหนูล่ะ
4: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้

0: ู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เมื่อคุณดื่ม

0: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายรถอ่ะ
1: คือว่า
0: ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ้าสอสอ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรานำคุณผู้ชมมาอยู่ใจกลางเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่ะและที่นี่คือพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ที่มีการรวบรวมเรื่องราวและพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยรวมถึงเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงให้กับประชาชนได้รับชมค่ะที่นี่จะมีเรื่องราวความประทับใจและพระราชกรณียกิจอย่างไรบ้างนั้นนำคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันค่ะ

ครับผมนายภาคภูมิชุมพวรครับผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับก็เริ่มต้นในการที่จะก่อสร้างก็คือว่าเราอยากจะให้มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่เก็บเรื่องราว

นสละชีพตำบลประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองเก็บข้อมูลนะครับให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็แล้วก็หนังสือศิลปะวัฒนธรรมประจำเมืองของประจวบคีรีขันธ์นะครับใช้อันนี้อ้างอิงข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางวิชาการนะครับแล้วก็ในส่วนข้อมูลภาพเนี่ยเราก็ได้ทำเรื่องขอจากหอจดหมายเหตุที่กรุงเทพครับขออนุญาตใช้ภาพซึ่งโดยเฉพาะภาพที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกท่านที่เราจะใช้จัดแสดงอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับเราเป็นหมู่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ2ชั้นแล้วก็ส่วนที่เป็นห้องนิทรรศการอ่ะเราจะแบ่งเป็น3ห้องแล้วก็ในส่วนห้องแต่ละห้องเนี่ยจะมีห้องซอยในการที่จะจัดนิทรรศการรวมทั้งสิ้น3อาคารแต่ว่าทั้งหมด15ห้องแสดงตัวรูปแบบอาคารทางสถาปนิกเป็นทางสถาปัตย์อาคารทั้ง3อาคารได้ตลอดอาคารชั้นที่2ที่เป็นอาคารแสดงนิทรรศการเนี่ยจะแบ่งเป็น3ห้องแสดงครับห้องใหญ่3ห้องแล้วก็ในแต่ละห้องก็จะมีซอยเป็นห้องนิทรรศการย่อยนะครับรวมทั้ง3ห้องเนี่ยมีทั้งหมดรวมนิทรรศการย่อยด้วยก็จะเป็นทั้งหมด15ห้องห้องนิทรรศการในส่วนของอาคาร1นะครับก็จะเป็นเรื่องของประจวบคีรีขันธ์เมืองสวยงามก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็คือประจวบคีรีขันธ์เมืองสวยงามเนี่ยเราถอดมาจากคำขวัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นคือเมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจก็ใช้คำข้างหน้าครับมาเป็นประจวบคีรีขันธ์เมืองสวยงามนะครับแล้วก็อีก3ห้องนะครับก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับการถวายพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยห้องอัครศิลปินนะครับก็เป็นห้องแสดงพระราชวิภาพทางศิลปวัฒนธรรมของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ส่วนอีกห้องถัดไปก็จะเป็นห้องอัครพิรักษ์ศิลปินซึ่งเป็นห้องที่ระดับของเรานี้นะครับก็จะเป็นจัดแสดงพระชีวภาพทางศิลปวัฒนธรรมของพระพันปีหลวงนะครับแล้วอีกห้องถัดไปก็จะเป็นห้องวิสิตศิลปินนะครับก็จัดแสดงพระชีวภาพทางศิลปวัฒนธรรมของสมเด็จพระนริศาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนอาคารที่2นะครับก็จะเป็นประกอบด้วย4ห้องแสดงนะครับก็จะเป็นห้องกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญก็คือจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแล้วก็ไทยทรงดำแล้วก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นไทยมุสลิมไทยพุทธแล้วก็ไทยจีนครับส่วนห้องถัดไปก็จะเป็นห้องวิถีชีวิตคนประจวบก็ประจวบคีรีขันธ์ก็จะเป็นวิถีชีวิตของการทำไร่ทำสวนอาชีพประมงนะครับถัดไปก็จะเป็นอำเภอหัวหินอำเภอปราณบุรีอำเภอเรื่องของพระที่นั่งกุหาเครือหาดที่ธรรมยานครแล้วก็อันที่7ก็จะเป็นเรื่องของวังไกลกังวลโรงแรมรถไฟแล้วก็สนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับแล้วก็เป็นรัชกาลที่9ก็ซึ่งพระองค์ท่านก็ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลก็จะมีพระราชกรณียกิจแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อชาวประจวบค่อนข้างเยอะในส่วนข้อมูลอย่างที่ได้นำเรียนเบื้องต้นไปแล้วว่าใช้ในรูปของคณะกรรมการแล้วก็หาจากแหล่งที่อ้างอิงได้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าในระหว่างที่ทำการก่อสร้างอาคารนะครับฝ่ายนิทรรศการก็จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็คัดกรองว่าข้อมูลใดที่เหมาะสมที่จะนำเข้าจัดแสดงก็ใช้เวลานานพอสมควรครับในส่วนเทศกาลที่ของ

ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพันปีหลวงนะครับก็จะเป็นห้องเฉพาะเลยก็คือห้องอัครพิรักษ์ศิลปินนะครับในห้องนี้ก็จะนำเสนอพระอริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของพระองค์ท่านนะครับในส่วนที่เป็นหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณในการที่จะส่งเสริมการทอผ้านะครับที่ชุมชนบ้านเขาเต่าที่หัวหินนะครับซึ่งก็พระองค์ท่านก็ได้พระราชทานนะครับพระมหากรุณาธิคุณมาแล้วก็ได้นำช่างทอจากราชบุรีมาฝึกให้กับชาวบ้านที่นั่นนะครับแล้วก็ดำเนินการพัฒนาก็เรื่อยมานะครับปัจจุบันนี้ผ้าทอเขาเต่าถือว่าเป็นผ้าทอมือที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมเรื่องการตลาดเรื่องรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะครับกี่ทอผ้าก็กี่ตัวนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่านะครับซึ่งทราบว่าเป็นกี่ทอผ้ากี่กระตุกชุดแรกนะครับที่ได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านนะครับก็ทางศูนย์ผ้าทอเขาเต่าก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับให้เรามาจัดแสดงที่ดีด้วยแล้วถวายพระเกียรติแล้วก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านด้วยครับผมมีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างอาคารนะครับการกำหนดราคากลางการหาผู้รับจ้างแล้วก็การก่อสร้างตรวจรับงานนะครับในส่วนที่เป็นอาคารนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นนิทรรศการที่เป็นข้อมูลก็มีส่วนที่อยู่ในคณะทำงานในการที่จะจัดทำข้อมูลที่จะจัดแสดงมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกครับจนถึงปัจจุบันตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยถ้าในส่วนของอาคารถ้าเป็นในส่วนของบริการประชาชนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความสะดวกสบายมีความพร้อมนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของข้อมูลหรือว่าวัตถุแสดงในพิพิธภัณฑ์อ่ะก็ทางเราก็ได้ช่วยกันดูว่าเราควรจะที่จะเพิ่มอะไรเข้าไปได้อีกในส่วนนี้เราด้วยพื้นที่เนี่ยมันฟิกลงไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าเราที่เราทำอยู่ก็คือเราใช้วิธีการก็คือว่าเราหาข้อมูลเพิ่มจากเรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ทำในรูปของสื่อออนไลน์ก็จะติดเป็นQR codeไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กเยาวชนเข้ามาเนี่ยอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสแกนเข้าไปแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนนึงคือว่าเราอยากจะทำพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยนอกจากเป็นการจัดแสดงข้อมูลอย่างเดียวเราก็จะส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมก็คือเป็นพื้นที่ของชุมชนนะครับให้เข้ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นงานอาร์ตงานศิลปะเนี่ยซึ่งเราก็จะจัดกันเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะเป็นการประกวดวาดรูปเยาวชนเรื่องในวันพ่อแห่งชาติหรือว่าวันแม่แห่งชาตินะครับก็เมื่อประกวดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคัดรูปภาพของน้องๆ นะครับจัดแสดงเป็นนิทรรศการศิลปะไว้นะครับก็ที่ผ่านมาก็จะมีนักท่องเที่ยวเพราะที่นี่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ค่อนข้างเข้ามาเยอะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ชื่นชอบแล้วก็บางผลงานก็สามารถที่จะจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเคยมาซื้อภาพของน้องๆไปนะครับภาพละ1,500นะครับนักท่องเที่ยวก็ประทับใจเป็นรูปฟังก์ชันไทยแล้วก็เป็นเรื่องราวอะไรอย่างนี้ครับก็ยังพยายามที่จะเสริมกิจกรรมเข้าไปเรื่อยๆว่าเราเป็นพื้นที่นะครับสำหรับเรื่องของคนที่ชอบเรื่องศิลปวัฒนธรรมนะครับผมในฐานะที่เป็นข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ผมรู้สึกดีใจมากครับ

ได้มาทำงานอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ตรงนี้ก็คือภารกิจหลักของเราก็คือว่านอกจากเรื่องของการรักษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็นำมาที่จะส่งเสริมให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรเงี้ยครับนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยภารกิจหลักของสำนักงานของกระทรวงวัฒนธรรมก็คือว่าเราต้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติด้วยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเราผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าเราโชคดีที่ว่าเราเกิดมาในช่วงวัยที่เราได้เห็นพระองค์ท่านผ่านสื่อหรือว่าผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายครับก็ทุกครั้งที่ได้เห็นพระองค์ท่านทั้งทุกๆพระองค์ครับก็ผมคิดว่าความรู้สึกน่าจะคล้ายกันเราจะรู้สึกแบบตื่นตันแล้วก็มันปิ่มอยู่ในใจครับแล้วก็คือในส่วนที่เป็นประสงค์นิกรนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมก็รู้สึกดีใจมากนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลของผมดีกว่าที่ได้มาทำงานตรงนี้ครับตอนนี้นอกจากว่าในภาระงานของเราที่เราขับเคลื่อนในเรื่องการเทิดทูนกันอยู่แล้วเนี่ยที่อยากจะทำก็คือว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเราเนี่ยที่เรารู้สึกคล้ายๆกันเนี่ยให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นเจนหลังๆถัดจากเราไปเนี่ยซึ่งคือเขาไม่ได้มีโอกาสที่ได้อยู่ในบรรยากาศอย่างเรานะครับก็อยากจะเก็บความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็พยายามจะถ่ายทอดให้กับน้องๆที่เป็นรุ่นหลังๆรุ่นใหม่ๆนะครับในรู้สึกที่มันดีๆอย่างเราที่เราเคยรู้สึกแล้วก็เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณกันมาโดยตลอดก็จะเป็นในส่วนนั้นครับพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับก็เปิดทุกวันเวลาราชการนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ถ้าเป็นหมู่คณะสถานศึกษาหรือว่าองค์กรก็รบกวนแจ้งให้ทราบล่วงหน้านิดหนึ่งเพราะว่าเราจะได้เตรียมเรื่องสถานที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ในการนำชมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับที่มาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากจะท่องเที่ยวไปตามสถานที่ที่เรามีความสวยงามแล้วนะครับก็แวะมาเยี่ยมที่พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับก็จะได้เราจะได้ข้อมูลความรู้เรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับรู้อย่างลึกซึ้งนะครับก็เชิญชวนแล้วก็อยากให้มาร่วมทำกิจกรรมที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยได้จัด อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เราอยากจะให้พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยเป็นแหล่งที่จะให้ทุกคนทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับได้มาเรียนรู้มาซึมซับแล้วก็มาเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในอดีตของเรานะครับเพื่อที่ว่าจะเมื่อเราเรียนรู้เข้าใจอดีตแล้วเราก็จะได้เอาไปรับใช้ปัจจุบันแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่เป็นอนาคตที่มีความงดงามของพื้นแผ่นดินไทยเราต่อไปพักหน้าครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อนางสาววรรณไสยนาวัฒนาวงศานะคะตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพิ่งได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มาเมื่อไม่นานนี้เองค่ะเดิมก็อยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะในเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะก็มีเรื่องราวที่ประทับใจมากมายเลยค่ะแล้วก็พระองค์ท่านเองท่านทรงมีพระเมตตาแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเองซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าพระองค์ท่านนะคะเมตตาประชาชนราษฎรของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะตอนที่เสด็จไปที่นราธิวาสแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ท่านก็เล็งเห็นถึงความขัดสนในเรื่องราวของอาชีพรายได้ของประชาชนในพื้นที่นะคะก็ได้ส่งเสริมให้แม่บ้านนะคะผู้หญิงที่มีครอบครัวได้มีอาชีพเพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปาชีพเองในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากย่านลิเผานะคะการปักผ้าไหมน้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำกระจุเสือกระจุนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะพระพันปีพระองค์ให้ความสำคัญว่าในพื้นที่ของนราธิวาสที่เป็นทะเลนะคะเป็นที่เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำแล้วก็ในช่วงตรงที่พื้นที่ของหาดนราธิวาสแล้วก็อ่าวมะนาวนะคะในส่วนตรงนั้นนะคะสัตว์น้ำไม่มีที่อยู่ก็เลยมีดำริให้มีการนำเหมือนกับว่าโบกี้รถไฟที่ปลดระวางนะคะไปหย่อนในพื้นที่เหล่านั้นเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำค่ะแล้วก็มีปะการังขึ้นซึ่งตอนนี้ในพื้นที่เหล่านั้นนะคะมันทอดยาวไปถึงจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์น้ำทะเลที่อุดมสมบูรณ์ต้นนะคะแล้วก็จะมีสเต็ปต่อไปเรื่อยๆค่ะซึ่งทางสำนักงานเองก็ได้วางแผนเรื่องราวของประจวบน่าสนใจไม่แพ้กับที่เคยอยู่นะคะซึ่งประจวบเองมีเรื่องราวตั้งแต่ 3,000 ปีที่แล้วนะคะย้อนมาแล้วก็มีราชการตั้งหลายราชการที่มาที่นี่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่าเป็นเมืองที่ไม่ได้รีบร้อนนะคะเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะ slow life แล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะสงบนะคะสิ่งเหล่านี้คิดว่าณตอนนี้เท่าที่ตัวเองมาอยู่ไม่นานเนี่ยได้สัมผัสว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประจวบจริงๆแล้วนะคะก็อย่างที่บอกก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงนะคะจริงๆแล้วเหมือนแวร์เองเนี่ยเป็นชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะซึ่งหลายคนอาจจะมองเห็นว่าคนที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่จะไม่มีในเรื่องของพิธีในการเขาเรียกว่าในการเทิดทูนสถาบันนะคะแต่อยากให้ทุกท่านได้ทราบว่าถึงแม้เราจะเป็นชาวไทยมุสลิมนะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะแสดงออกในเรื่องของพิธีกรรมได้แต่ลึกๆแล้วในใจของพวกเราทุกคนนะคะที่เป็นชาวไทยนะคะก็ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เป็นคนไทยด้วยความที่เราเป็นข้าราชการด้วยนะคะก็คิดว่าการเป็นข้าราชการที่ตอบสนองในเรื่องของพระราชดำริอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพียงพอแล้วกับการที่เป็นประชาชนคนไทยที่ดีคนหนึ่งค่ะก็ขอความร่วมมือให้พวกเราทุกคนนะคะที่เป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะคะที่เกิดมาในประเทศไทยนะคะก็รักแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นคนดีของแผ่นดินก็คิดว่าสิ่งนี้ก็จะสร้างให้ประเทศไทยแล้วก็ความเป็นคนไทยมันน่าอยู่มากขึ้นนะคะจะลาลงไปไกลความรักเราคงอยู่คู
1: ่กันไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวบางส่วนของพระราชกรณียกิจของพระองค์เท่านั้นนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเดินทางมาได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้กันอีกเช่นเคยนะคะทาง NVT ภาคใต้กับดิฉันฟางณฐาพรธนโชตธนันสกุลค่ะแน่นอนว่าศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ของเรานะคะยังอยู่กับงานซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้วันนี้นะคะจะพาไปพบกับโกไข่ศิลปินที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตความรักและบ้านเกิดผ่านเสียงเพลงที่อยู่ในใจแฟนเพลงมาอย่างยาวนานตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับขอเสียงคนไม่กลัวฝนหน่อยเร็วร้อยร้อยร้อยร้อยสุดยอดจริงคนตายบ้านเรานะมาสวัสดีครับพี่น้องชาวสุราษฎร์ชาวภาคใต้ของเราจากนี้ไปต้นไปนะครับก็จะเป็นสำเนียงเพลงตายบางกรุงเทพบางผสมผสานกันไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าสำเนียงตายเราอยู่กับระบบซ่าก่อนได้ข้อเสียงคนชอบเพลงตายดังๆ

ร่อยไม่ร่อยครับเอาเลยไหมครับขอละยีซิปได้ไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณหมออิยอนี่ถามกลางไส้ฝนที่ท่วมลงมาให้เราสดชื่นตั้งแต่วันชายนะครับพวกเราไม่นี่กันเลยนะนี่ผู้ตายนี่ฟังรูเหลืองใช่ไหมครับหรือว่าต้องพูดกรุงเทพพูดกลางหรือพูดใต้ดีพูดกรุงเทพเหรอแกบอกว่าพูดกรุงเทพตาโกใครหรือแต่ว่าแกพูดตายใส่เรา แกลืมตัวมาโยพูดกรุงเทพตาโกใครแต่พูดตายใส่เรา แสดงว่าได้ทางเบได้ทางเบที่ซื้อสร้างเพียงไรก็ได้นะครับวันนี้เราจะโกใครแล้วนะครับก็จะมีเดียวจะมีน้องแก้มเดอะสตาร์น้องแก้มเดอะสตาร์นะครับแล้วก็มีรัชนกซี่โลพันรัชนกนี้ค่าไม่แพงนะซี่โลพันวันนี้เรียนเท่าไหร่ลอยกว่ารัชนกซี่โลพันต้องได้เรียนน่ากินนะเอ้าก็เคยมีเพลงนุกๆและมีเพลงชาชาก็ไล่เพลงเมื่อกี้มีคนข้อเพลงความคิดถึงกำลังเดินทางอยากฟังเพลงนี้ไหมฮะอยากฟังไหมฮะปรบมือครับยังไม่ร้องดีกว่าเพราะถ้าร้องงานเลิกเลยร้องเพลงช้าอีกเพลงนึงเพลงช้าอีกเพลงนึงที่ทุกท่านก็ขอมาเหมือนกันนะครับข้อเสี้ยนเขากำลังคิดถึงแฟนนิดนึงครับคิดถึงแฟน คิดถึงแฟนแต่แฟนไม่ยุ่งแม่เรียกความคิดถึง

คยไหมเคยไหมพอเราควักมือถืออย่างเงี้ยพอเราควักมือถืออย่างเงี้ยนั่นหมายเลยถือจะไล่ห้าใครแล้วไล่ห้าใครแล้วใช่ไหมเคยเป็นใช่ไหมเราหลบทูละเราห้าตังเข้าครอบครัวไม่ใช่ว่าลอยไล่นักหน้าเราแค่ทักว่านี่เดี๋ยวกินข้าวกันสักกี่โมงดีอย่างเนี้ยมันมาถึงแล่ทันทีเลยมันขี้หึงกันขี้หึงก็เลยทิ้งท้ายเกลียดแฟนขี้หึงที่สุดนะครับก็เป็นเพลงชาชาเพราะอีกเพลงนึงนะครับเป็นสำเนียงตายนะที่สอดแสอยู่ในบางประโยคบางเพลงนะครับก็ค่อยเชียวว่าซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนตายเนี่ยจะไปได้ไกลเราก็ต้องรู้จักผสมผสานนะผสมผสานไม่ใช่ว่าผู้ตายตรงตรงหรือว่าลองแต่เพลงตายแข่งแข่งภาษาตายอย่างเดียวตอนนี้เพลงตายเรารวมสมัยมาแล้วนะครับรวมสมัยมาแล้วย้อนกลับไปถึงก็ให้ชุดที่หนึ่ง2547 22ปีไม่น่าเชื่อนะแต่ก็ให้ยังไม่แก่ทีนะหน้ายังตึงอยู่ใช่ไหมหน้าตึงใช้ได้นะครับถ่าแป้งไปซ่องตาลับแต่เดี๋ยวโบะไว้ อ้าวมีอยู่เพลงหนึ่งที่ทำให้คิดถึงฐานเคสสุราตอนนี้คือฐานโซพลเขียมการนะครับฐานเป็นผู้ที่อยู่ค้างโกไข่มาตลอดเลยนะครับในการส่งเสริมเพลงภาษาถิ่นของโกไข่นะครับก็อยากลองเพลงนี้ให้ฟังนะครับเป็นเพลงที่พูดถึงเวลาเราสูญเสียอะไรยังเราตัดใจได้คนใต้เราจะไม่อยู่คำหรอกว่าไม่พรือช้างมันเนี่ยเสียแล้วก็เสียไปเสียแค่น้ำตาเสียแค่เวลาไม่พรือตรงนี้มีคนอกหักไหมครับมีคนอกหักครับตรงนี้ขอเสียงคนอกหักนะฮะคนอกหักมีไหมฮะดังแต่เพื่อนเลยตรงนี้สี่คุณอกหักมานานหรือยังคะนานแล้วเหรอคะ20ปีแล้วเหรอคะแคบแคบหานะคะ อ้าวฟังเพลงนี้ไม่พรือไม่พรือก็ใครเอาคำว่าไม่พรือมาทำเป็นจังหวะร็อกใส่กีตาร์สวยๆนี่เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งทำให้เพลงใต้ของ

จริงไม่จริงนะซาสุระช่วยๆกันลุยจริงไม่จริงครับจริงไหมครับในข้อคนช่วยยกมือให้กูใครเลยทีช่วยนี่ช่วยนัดเลยนี่ซึ่งคนนี้ช่วยมาตั้งแต่ประมาณสัก15ปีที่แล้วนะครับยังช่วยคงทนอยู่เลยคนนี้ช่วยเมื่อสักช่วยแต่ช่วยเมื่อวานนึวันนี้ช่วยไหมต้องรักษาความช่วยเป็นนี้ไว้ให้ได้คืนนี้ค่อยได้แฟนนะจ๊ะไม่เอาอยู่คนเดียวสบายใจกว่าเออเนี่ยเสน่ห์เข้าภาษาทิ้นบ้านเรานะครับไม่พลีแต่ถ้าเป็นแถวพังงาผูกแก๊สก็เรียกไม่พลีรูดื้อรูดื้อไม่พลีหนังซื้อนะมันมีเสน่ห์เขาว่าใช่ไหมสู้หลากับพูดย่างนึงนะผูกแก๊สกับพูดย่างนึงนะแถวนครกับพูดย่างซึ่งชุมพรนะคนชุมพรเนี่ยคนชุมพรจริงใจคนชุมพรเนี่ยเขาจะมีโน้ตใช่ไหมมีเสน่ห์เขามันอยู่นะครับถึงที่นี่คนใต้เรามันมีอยู่คำหนึ่งก็ให้ตั้งข้อสังเกตว่าไซมันชายกันลากไล่เหลือเกินเคยได้ยินคำว่าร้อยใช่ไหมร้อยเราชายกันไปเลยกินข้าวร้อยใช่ไหมกินข้าวร้อยถึงก็ใครเคยว่าเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนว่าไปเที่ยวแค่สู้ลาดแค่แม่น้ำตะไปวันนั้นนุกร้อยอ่ะนุกร้อยเมื่อแต่เดียวกินข้าวร้อยอยู่นุกร้อยถึงว่าแต่วันนั้นเราไปเที่ยวแคนาคอเราไปเจอเศร้าคนนึงเว้ยสวยร้อยอ่ะสวยร้อยแล้วมันร้อยมันชายได้มาจริงๆนะนี่คือเสน่ห์ของแดนใต้ของเราใช่ไหมคำว่าร้อยชายได้มากมายก็ใครก็เลยเอาคำเนี้ยมาแต่งเป็นเพลงนะครับแล้วไส้ในสไตล์ดนตรีบลูส์เขาเรียกดนตรีบลูคือดนตรีแบบว่าออกเศร้าๆหน่อยอ่ะแต่ว่ามันมีเสน่ห์อยู่ลองฟังเพลงนี้เลยนะครับร้อยไม้ร้อยไม้

0: อยอ่ะ
1: อร่อยจริงเนี่ยปรบมือสิครับอ่ะเพลงของบ้านเรานะครับรอยไม้นะครับมีเสน่ห์สำเนียงตายที่ซอดแสอยู่ในเพลงมากมายผมเชื่อว่าการจัดงานซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดงตายในครั้งนี้เป็นวาระที่สำคัญนะครับเป็นวาระที่สำคัญกรมประชาสัมพันธ์จัดถั่วประเทศนะครับภาคเหนือก็มีภาคอีสานก็มีบ้านเราวันนี้มาจัดที่สุราษฎร์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งท้ายเพลงนี้ถึงหนองแกมเดอะสตาร์นะครับสาวตายคนนึงที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและตอนนี้เรียกว่าระดับโลกเลยด้วยนะครับหนองแกมเดินทางไปหลายประเทศไปแสดงศักยภาพของนักร้องเด็กตายของเรานะครับไปร้องในงานระดับโลกหลายงานแล้วนะครับเดี๋ยวได้พบหนองแกมเดอะสตาร์ด้วยความชุ่มฉ่ำประทับใจวันนี้นะครับอ่ะบอกให้คิดว่าความรู้สึกอันนึงที่มันยังคงอยู่ในพวกเราตลอดเวลาไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าแดดจะออไม่ว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรความรู้สึกนึกถึงของยุ่งในพวกเราก็คือเรายังคิดถึงและเรายังรักในความเป็นใต้ของเรานะครับข้อยาดทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ความคิดถึงกำลังเดินทางครับผมเสียงจะดังปกตินะเพลงนี้คนนี้รอถ่ายวิดีโอเลย

0: ขอบคุณมากครับ
1: คุณผู้ชมคะจากบทเพลงที่หลายคนคุ้นเคยในวันนี้นะคะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของโกไข่ค่ะศิลปินที่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและความผูกพันของบ้านเกิดผ่านเสียงเพลงที่เปี่ยมไปด้วยความหมายค่ะสัปดาห์หน้ายังคงจะอยู่กับงานซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันอีกเช่นเคยจะพบกับศิลปินคนไหนที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นพบกันในรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: ราตรีสวัสดิ์ลูก
1: อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไง
0: ราตรีสวัสดิ์ลูก
1: ทำยังไงก็ได้แต่ให้เขานอน 9-12 ชั่วโมงหนึ่งในวิธีของสามเหลี่ยมสมดุล

บ้านศิลป์ณัตตะโกลาเรือนไม้เล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยความหมายทำหน้าที่บ่มเพาะเด็กๆและเยาวชนให้ได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงของไทยตั้งแต่นาฏศิลป์พื้นฐานไปจนถึงศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างโขนศิลปะการแสดงที่มีความงดงามและทรงคุณค่ามีมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามจดหมายเหตุลาลูแบจนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากยูเนสโกเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2561และที่น่าประทับใจไปยิ่งกว่านั้นคือที่เล็กๆแห่งนี้ได้ทำหน้าที่สำคัญอย่างเงียบๆในการสืบทอดมรดกของชาติผ่านพลังของชุมชน

0: ตอนนี้บรรยากาศร่มรื่นมากค่ะพออยู่ในบ้านนาฏศิลป์ซึ่งเป็นบ้านของครูอีทค่ะครูอีทเป็นคุณครูที่สอนเด็กๆให้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในการแสดงโขนค่ะวันนี้เราจะได้เห็นเด็กๆนะคะตัวเล็กๆมาร่วมกันแสดงโขนให้เราชมกันค่ะ
1: เมื่อก้าวเข้ามาภายในบ้านศรีนัตตะโกลาสิ่งแรกที่สัมผัสได้นั่นคือความอบอุ่นที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้เล็กใหญ่บรรยากาศแบบนี้ถ้าใครเคยดูละครย้อนยุคเหมือนกำลังเดินอยู่ในฉากละครจริงๆเลยค่ะแต่ความสงบเหล่านี้จะหายไปในทุกตอนเย็นหลังเลิกเรียนแทนที่ด้วยเสียงของครูอีทและเสียงของเด็กๆที่กำลังเรียนรู้และฝึกซ้อมการแสดงเพื่อสืบสานศิลปะการแสดงของไทยถ้าใครไปดูแม่จะดูเองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนไทยไม่ให้สูญหายไปด้วยความซาบซึ้งนี้ครูอีทจึงนำความรู้ทักษะด้านศิลปะการแสดงที่ตนเองเคยเรียนมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆในชุมชน

ที่มีพระราชสวนีของสมเด็จพระพันปีว่าถ้าไม่มีใครดูโขนเดี๋ยวแม่จะดูเองขนลุกเราไม่นึกว่ามันจะมีโอกาส

0: ไหมคะ
1: โดยปกติก็คือนัดว่าถ้าใครว่างให้มาดาก็คือหลังจากเลิกเรียนก็จะเดินกันมาจากโรงเรียนแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ผู้ปกครองก็จะมาส่งเช้าหน่อยก็คือช่วงประมาณ9โมงแล้วก็จะมารับกลับตามเวลาที่ผู้ปกครองเลิกงานครับ
0: น้องๆก็ต้องมาซ้อมทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยก็มาด้วยเหรอ
1: ครับแล้วแต่คือบางคนบางวันติดธุระบางคนไปต่างจังหวัดแล้วตามอัธยาศัยเขาครับ
0: เดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราถึงพามาดูน้องๆซ้อมนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่แบบเหมือนเป็นบ้านที่เปิดเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมรดกวัฒนธรรมอย่างโขนใช่ไหมคะ

0: บ้านนี้เดิมเป็นบ้านที่คุณพ่อซื้อไว้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ติดที
1: ่
0: ก็คือซื้อพอซื้อที่ปั๊บแล้วก็จะมีบ้านตรงนี้ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่แล้วอยู่ที่กรุงเทพพอเรียนจบแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพทีนี้พอผมได้ย้ายกลับมาบ้านผมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศที่มันเป็นตึกมาอยู่ตรงนี้แล้วผมชอบอากาศผมชอบอัธยาศัยของคนแถวนี้ก็เลยบอกว่าผมขอมานอนตรงนี้ดีกว่าแล้วก็พอมานอนปั๊บไอ้เรื่องของการซ้อมขูนอะไรมันก็จะติดตัวมาจากที่เราจบจากที่กรุงเทพ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้บริหารผู้อำนวยการท่านเห็นว่าเราทำได้ก็ให้เด็กอนุญาตให้เด็กเดินกันมาซ้อมได้เลยแต่ว่าต้องผู้ปกครองรับทราบด้วยบางคนที่บ้านไกลอยากมาซ้อมก็ขอพักศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์กับผู้ปกครองจะเอาข้าวสารอะไรมาให้เป็นกระสอบ
1: เหมือนมาเข้าค่ายพักแร
0: งเข้าค่ายพักแรง
2: เรือนไม้หลังนี้ยังเป็นเหมือนบ้านอีกหลังที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองฝึกการแสดงฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วจะกลับมารับอีกทีในวันอาทิตย์ค่ะโดยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพราะสิ่งที่บ้านศรีนัตโกลาต้องการมากที่สุดไม่ใช่ค่าเรียนแต่คือการได้เห็นเด็กๆเติบโตขึ้นมาพร้อมกับศิลปะการแสดงของไทยอย่างมีคุณค่า
1: เดิมทีก็คือเหมือนที่ครูอิทบอกก็คือเป็นบ้านแล้วก็ปรับมาเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้ซ้อมการแสดงครูอิททำมานานกี่ปีแล้วคะ
0: ก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2547ที่ผมได้ย้ายกลับมาเดิมผมมานอนอยู่คนเดียวแล้วก็พอเริ่มซ้อมแล้วประจวบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีปัญหาของเรื่องสึนามิแล้วก็พอเอากิจกรรมศิลปะนาฏศิลป์บำบัดเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ปกครองแล้วก็ครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิเราก็เลยได้มาตั้งแต่ตอนนั้นก็ประมาณ30กว่าปีแล้วครับ
1: 30กว่าปีแล้วซึ่งถ้ามองดูแล้วโขนเป็นเหมือนศิลปะชั้นสูงน้อยมากที่จะมีโรงเรียนหรือว่าครูจะสอนโขนให้กับเด็กเพราะว่าค่อนข้างที่จะยากเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รื้อฟื้นแล้วก็นำกลับมาสอนให้กับเด็กๆได้สืบทอดต่อค่ะ
0: ความรู้สึกแรกคือจะหนักใจที่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้จบเอกนาฏศิลป
1: ์อ๋อเหรอคะ
0: ครับผมไม่ได้จบเอกนาฏศิลป์แต่ว่าผมแค่อาศัยได้เรียนคอร์สหนึ่งตอนที่อยู่มหาลัยแล้วเราชอบเป็นการส่วนตัวพอเราเล่นได้เราก็เก็บภาพตรงนั้นไว้เป็นความประทับใจส่วนตัวพอท่านผู้อำนวยการเห็นว่าเอาโขนตรงนี้มาช่วยบำบัดฟื้นฟูของคนที่ประสบภัยสึนามิก
1: ับ
0: อันที่2ก็คือเอามาช่วยเหลือให้เด็กที่เขาไม่ได้เก่งทักษะวิชาการให้เขาได้รู้สึกภูมิใจว่าพอเขาขึ้นเวทีแล้วทุกคนต้องมองเขานะซึ่งก็ได้ผลมากจริงๆครับ

0: เวทีใดบ้างที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้ขึ้นไปแสดงเยอะ
1: เยอะเลยครับเพราะว่าคือเดิมตรงนี้ที่ตะกั่วป่าตอนนั้นอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีไม่เยอะเพราะว่ามันหาคนต่อยากพอเขารู้ว่ามีโขนได้ทีนี้เขาติดต่อตลอดเลยจากที่ในโรงเรียนก็เป็นงานของวันครูแล้วก็ผอ.สนับสนุนให้มีโขนตอนช่วงของในหลวงรัชกาลที่9ทีนี้มันดังไประดับจังหวัดท
0: ี
1: นี้พอระดับจังหวัดทราบปั๊บระดับจังหวัดก็ให้โอกาสเราไปแสดงในตัวแทนของอำเภอเป็นงานกาชาดเป็นพิธีเปิดงานกาชาดพิธีเปิดฤดูกาลเทศกาลท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

0: ได้ต้อนรับของคณะทูตที่มาประชุม
1: น้องๆได้ไปมาหลายที่หลายเวทีแล้วมีรางวัลการันตีด้วยไหมคะ
0: มีครับแต่ว่าธรรมชาติของโขนจะไม่มีการประกวดแข่งขันกัน
1: ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดง
0: เป็นการแสดงแต่ว่าเด็กนักเรียนที่ได้พื้นฐานจากการแสดงโขนที่เป็นเหลี่ยมของผู้ชายอะไรพวกนี้ได้เด็กจะไปได้รางวัลนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ผ่านระดับภาคแล้วก็ไประดับประเทศครับไปเล่นโดยที่โชว์อัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเลที่ประเพณีปีใหม่ที่เขาลอยเรือสะเดาะเคราะห์อะไรพวกนี้ครับได้รับคำชมจากท่านคณะกรรมการผู้ตัดสินของนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ว่าเป็นทีมที่เท่มากที่กล้าเอาผู้ชายมาเล่นเยอะ
1: ซึ่งเด็กผู้ชายเยอะมาก
0: ซึ่งอาจารย์เขาจะถามว่าแล้วนี่เด็กผู้ชายจริงๆด้วยที่วิ่งเล่นเตะบอลที่สนๆได้แล้วเขาถามว่าเอามาซ้อมได้ยังไงเนี่ยเพราะปกตินาฏศิลป์กับผู้ชายนี่จะไม่ถูกกันเลย
1: ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นผู้หญิงซะมากกว่าจะเป็นนางรำผู้หญิงซะมากกว่า
0: พอดีอาจารย์เขามีความรู้เรื่องโขนอาจารย์เขาบอกนี่เป็นเหลี่ยมของโขนมาหมดเลยก็ความลับเลยแตกว่าอ๋อเป็นเด็กโขนมาหมดแล้วก็เอามาเล่นตรงนี้ต
1: ่อความลับแตกเลยเพราะว่าเด็กๆแบบมีทักษะจากที่นี่ไปอาจารย์เปิดสอนมาหลายปีแล้วมีนักเรียนมากี่รุ่นแล้วคะ
0: ก็ถ้านับเป็นรุ่นก็ตั้งแต่ปี2547เลยครับเพราะว่าสึนามิเกิดตอน47แล้วก็เด็กจบเป็นรุ่นเป็นรุ่นตอนนี้มีครอบครัวหมดแล้วครับ
1: แต่ละปีแต่ละปีก็จะออกไป
0: ครับถ้าตอนตะกั่วป่าคริเคตผมสอนอยู่ระดับมัธยมพอผมย้ายมาอยู่โรงเรียนเทศบาลแม่นยาจะเป็นผมอยู่ในช่วงชั้นของปฐมปลายป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็พอสอนไป2ปีเด็กก็จะเปลี่ยนสถานที่เรียนอะไรพวกนี้ครับ
1: ตอนนี้รุ่นนี้เด็กที่สุดอายุเท่าไหร่คะ
0: วีนัทเท่าไหร่9
1: ขวบ
0: อันนี้จะเป็นป.4ครับเป
1: ็
0: น
1: ป.4คือเด็กๆ เขาก็สมัครใจเข้ามาเองใช่ไหมคะ
0: มีเล็กกว่านี้ที่ผู้ปกครองเขาเห็นแล้วก็เป็นน้องของเขาที่เขาตามมาผู้ปกครองบอกว่าเอามาฝากทั้งพี่ทั้งน้องเลยได้ไหมคุณครู
1: ตัวละครตัวแสดงที่ต่างกันออกไปเราจะต้องเลือกจากบุคลิกหรือว่าเลือกจากอะไรคะ
0: ใช่ครับเลือกจากบุคลิกเพราะว่าพระนางยักษ์ลิงจะเลือกไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติทั่วไปเลยก็คือถ้าตัวนางก็คือต้องเลือกผู้หญิงก่อนนะครับเลือกผู้หญิงเอวบางร่างน้อยอ่อนแอแล้วก็รูปหน้ารูปไข่ตัวพระก็สูงกว่าผู้หญิงได้แต่ว่าโครงหน้าต้องเหมาะกับที่จะรับกับชดาพวกโครงหน้าที่เป็นหน้ารูปไข่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยักษ์ต้องเป็นสูงสูงนิ่งนิ่งดูเท่ๆสง่าแต่ลิงนี้ก็คือเอาลิงมาฝึกเลยครับ
1: จับลิงมาฝึก
0: ก็คือเอาลิงมาฝึกลิงเลยครับก็คืออยู่ไม่นิ่งเลยครับก็คืออยู่ไม่นิ่ง
1: แล้วทีนี้เขาต้องทำยังไงหรือว่าเขาต้องปรับตัวยังไงเนี่ย
0: ก็จากลิงที่ปีนผลหมากล่างไม้อยู่ก็เป็นลิงที่ได้ใส่ชุดโขนที่เป็นระบบระเบียบอยู่เป็นลิงของพระรามอยู
1: ่กลายจากลิงซนๆก็กลายเป็นลิงที่มีระเบียบมากยิ่งขึ้น
0: จะเห็นตอนที่มีระบบก็คือเข้ากระบวนการของการกระบวนทัพของการยกลบมันจะต้องเหมือนกันมันจะต้องเหมือนกันแต่ว่าจะสอนธรรมชาติของลิงว่าถ้าขนก้อนหินตอนจองถนนอะไรพวกนี้การเกาอะไรนี้คือสร้างสรรค์ได้เลยคือพอสอนพื้นฐานเขาว่าเกามีกี่สเต็ปแล้วก็ให้เขาบอกว่าอย่าเกาเหมือนกันนะเพราะว่าไม่นั้นมันจะผิดปกติของวิสัยลิง
1: คือแต่เรามีสเต็ปในการเกาให้
0: มีครับลองบอกว่าเกาขมับเกาไหล่เกาฝ่ามืออะไรพวกนี้แต่พอเล่นจริงๆแล้วบอกว่าถ้าลูกเกาเหมือนกันอ่ะมันผิดปกติของลิงเพราะว่าลูกจะ
1: เกาไม่เหมือนกัน
0: คันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพอเข้ายกลบเนี่ยมันออกเป็นกระบวนทัพที่ลบกันที่มันเป็นทางการของมีเจ้านายมีพระมหากษัตริย์อยู่เราจะต้องลบเป็นแบบแผนเพราะนั่นหมายถึงว่าเป็นฝูงลิงที่ถูกฝึกมาแล้ว
1: ค่ะ

0: ทราบว่าน้องๆก็ได้มาร่วมแสดง MV ที่โกไข่ได้แต่งถวายให้กับพระพันปีหลวงด้วย
1: ก็ไม่คาดว่าจะได้รับเกียรติจากตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าโกไข่ดร.จุมพลทองตันเป็นคนที่เห็นความสามารถแล้วก็สนับสนุนเด็กในท้องถิ่นแล้วก็ให้โอกาสจะโทรมาตรงเลยคุณครูเดี๋ยวผมจะทำ MV ตรงนี้นะพอนึกถึงพระพันปีหลวงคือเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องโขนพอดีของจังหวัดเรามีโขนอยู่แล้วอยู่ที่อำเภอตะกัวป่าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมซ้อมเด็กไว้ได้เลยนะเดี๋ยวพอดเรื่องค่อยมาคุยกันอีกทีนึงก็ได้คุยกันเป็นระยะจนมาถึงวันที่นัดซ้อมก็คือมาเตรียมกันว่าจะต้องอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็ได้ออกมาเป็น MV ที่เห็นนะครับ

0: จะเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนเหมือนอย่างด้านหลังนี้คือ
1: เป็นตัวทศกัณฐ์กับมารีดอันนี้จะเล่นตอนที่สั่งมารีดครับสั่งมารีดให้แปลงมาเป็นกวางทองเพื่อที่จะให้กวางทองเนี่ยไปหลอกล่อนางสีดาให้นางสีดาเนี่ยเกิดอยากจะได้อ้าวไหนกวางทองมาก
0: วางทองคุยเรียกแล้วกวางทอง
1: เนี่ยกวางทองกวางทองจะเป็นยักษ์ตัวมารีตัวนู้นนะครับแปลงมาแล้วก็ไปหลอกล่อนางสีดาให้ออกจากอาสมแต่นางสีดาไม่ออกพระรามจะออกแทนพระรามจะออกไปตามจับเองพอตามจับไปตามจับมาก็ผิดสังเกตว่าทำไมกวางในป่ามันเป็นสีทองพอผิดสังเกตปั๊บก็ยิงธนูปั๊บแล้วก็กลายร่างกลับมาเป็นมารีดตอนนั้นรู้แล้วว่าหลงกลแล้ว
0: หลงกลแล้ว
1: กลับไปที่กุฏิกลับไปที่อาสมไม่ทันแล้วฝ่ายนู้นทศกัณฐ์ที่แปลงเป็นฤาษีแล้วก็มาลักพาตัวนางสีดาไปแล้วนี่เป็นต้นเรื่องของการที่พระรามต้องตามทั้งเรื่องเลย14 ปีครับ
0: กวางน้อยก็มีท่าของเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ท่าเขาต้องทำยังไงคะกวางนี่เขายิ้มหวานมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้กวางน้อยนะคะเดี๋ยวยังมีตัวละครอื่นๆอีกที่อาจารย์สอนแต่ละคนก็เหมือนที่อาจารย์บอกไปว่าแล้วแต่บุคลิกของใครเขาจะมีไหมคะที่แบบหนูอยากเป็นตัวนี
1: ้มีเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าบอกเขาว่าทำให้ได้ต้องถ้าอยากเป็นตัวนี้ให้โอกาสหมดเลย
0: ค่ะ
1: ฝึกต้องฝึกแล้วก็ให้พี่ใช้อาศัยให้รุ่นพี่ความเป็นซีเนียร์ครับต่อให้รุ่นน้องก่อนแล้วจะมีความผูกพันกันแล้วก็ให้เขาต่อแล้วถ้าเกิดเขามุ่งมั่นจริงเขาก็ได้เล่นครูจะซัพพอร์ตให้ได้เล่นให้ได้ขึ้นเวทีหมดเลยมันจะเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต
0: อันนี้จะไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะ เหมือนเขามองหน้าเราอยู
1: ่ส่วน
0: อ๋อไม่ใช่เนาะเออโอเคไม่ใช
1: ่เซตนี้กว่าที่จะได้เล่นมาเป็นชุดยิงขึ้นวันนี้ฝึกมาแล้วขึ้นปีที่3แล้วครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพอเขากำลังได้ที
0: ่ไม่ใช่
1: ระบบการหายใจได้ที่แล้วเหลี่ยมท่าเขาสวยถึงจะได้เล่นเป็นตัวที่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆรุ่นต่อไป
0: ต่อไปครูอีฟบอกว่าลิงมีท่าใช่ไหมคะอยากให้ลิงมานี่หน่อยค่ะเราเรียกซะลิงเลยหนุมานไม่อาจารย์ว่าสเต็ปการเกามีอยู่เป็นยังไงบ้างคะสเต็ปการเกา
1: เกาเกาเกาท่าไหนก็ได้เกาจากบนลงล่างก่อน
0: เกาจากบนลงล่างด้วย
1: อันนี้ตรงขมับ
0: ค่ะ
1: มือไหล่ข้อศอกเอวหัวเข่าครับ
0: โอ้นี่เขามีสเต็ปการเกาแบบไล่ลงไปเรื่อย
1: ๆถ้าสอนเด็กที่เป็นเด็กประถมนะจะให้เขาจำจากที่ไล่ลงมาตามแบบแต่ว่าพอเวลาเด็กแสดงพอเวลาเด็กแสดงจริงแล้วก็แสดงเป็นแล้วเขาจะเกาตรงไหนก่อนก็ได้เลย
0: ค่ะอ๋อก็ฟรีสไตล์แล้วแต่เขา
1: ครับฟรีสไตล์
0: โอเคเชิญหนุมานเลยค่ะ
1: ฟรีสไตล
0: ์หนุมานจะได้ไปจับปลาค
1: ่ะส่วนจริง
0: ส่วนอีกคนนึงอันนี้คือถ้าไม่ได้แสดงเขาจะยิ้มแต่พอแสดงปุ๊บหน้าเขาจะนิ่งทันที
1: มันจะเป็นลักษณะของนาฏศิลป์ไทยก็คือให้ยิ้มในหน้า
0: คือ
1: ห้ามเห็นฟัน
0: ค
1: ือห้ามเห็นฟัน
0: ต้อง
1: แสดงออกมาทางสีหน้ากับแวว
0: ตา
1: ครับถ้ายิ้มก็คือจะต้องยิ้มแบบเหนียมอายแบบเป็นกุลสตรีแต่ถ้าร้องไห้ก็คือแตะเลยครับ
0: ขอดูท่าอ่อนช้อยหน่อยได้ไหมคะท่าประจำตัว
1: ตัวเราสวยตัวเราสง่างามไหนทำไงตัวฉัน
0: เขาต้องมีคำร้องด้วยไหมคะ
1: แล้วแต่ครับถ้าเกิดสมมุติว่าถึงบทที่จะต้องเจรจาหรือว่าบทภาคก็จะมีก่อนพอมีบทภาคบทเจรจาเสร็จปั๊บก็จะเป็นดนตรีนี่เป็นอัจฉริยะของคู่ดนตรีของไทยโบราณเลยครับ
0: ให้ครูอิทฝากถึงเด็กๆที่อยากจะเข้ามาเรียนแล้วก็ฝากถึงให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์โขนให้ยังคงอยู่คู่กับจังหวัดพังงาแล้วก็ประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: แหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกลายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็สนใจใ

0: านของผู้ปกครองทุกท่านที่หนึ่งอยากจะสืบสารมรดกศิลปะนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยให้ได้เรียนรู้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่ต้องพาบุตรหลานไปเรียนถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้อยู่ในอำเภอตะกัวป่าอยู่ตรงคลองสังเหนตรงนี้ครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่ารบกวนผู้ปกครองคดข้าวหอมให้เด็กมาแล้วก็หรือไม่ก็เด็กจะเดินไปอุดหนุนร้านขายของชำตรงนี้กับเตี๋ยวบ้านๆตรงนี้ครับในลักษณะของการซ้อมมันต้องใช้เวลาในการที่จะออกมาเป็นแบบที่อยู่ข้างหลังคือต้องมีเวลาให้แต่ในการซ้อมของนาฏศิลป์เราจะแทรกวิชาการโดยการที่มีการทำการบ้านท่องศัพท์ท่องสุดคูณเพื่อที่จะสลับไม่ให้เด็กรู้สึกเหนื่อยเกินไปแล้วก็ถ้าผู้ปกครองว่างยินดีได้เลยนะครับให้เด็กมาที่แหล่งเรียนรู้บ้านศิลป์นาฏโกราได้เลยครับ
1: นี่ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะเหมือนเป็นบ้านสวนบ้านที่เปิดให้กับเด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยถ้าเรามองอีกทั้งเด็กๆก็ต้องมีวินัยด้วยในการที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กเยอะมากนั่นแสดงว่าเด็กเหล่านี้เขามีวินัยในการที่จะฝึกฝนผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสืบทอดโขนต่อไปเรื่อยๆวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณครูอีทมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะเด็กๆคนสวยสำหรับอาทิตย์หน้านะคะพอจะพาคุณผู้ชมไปไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะวันนี้มอบเวทีนี้ให้กับเด็กๆค่ะ

0: ขนเป็นศิลปะที่รวบรวมหลายศาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกันทั้งนาฏศิลป์ดนตรีวรรณคดีและงานช่างฝีมือผสมผสานกับท่าทางจังหวะก้าวที่ถูกฝึกฝนฝึกซ้อมมาอย่างหนักต่อให้นอกเวลาจะซนจะหัวเราะเสียงดังสนุกสนานแค่ไหนเมื่อได้ยินเสียงดนตรีขึ้นเด็กๆทุกคนก็จะเข้าสู่บทบาทของตัวละครในทันทีบางคนเป็นพระบางคนเป็นนางบางคนเป็นยักษ์และบางคนเป็นลิงด้วยสมัยที่เปลี่ยนไปโขนก็พัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพื่อให้การแสดงโขนนั้นมีสีสันมีอรรถรสเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของผู้แสดงเอาไว้นั่นคือการสวมหัวโขนหรือสวมหน้ากากค่ะสิ่งที่ทำให้พลอยประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือเด็กๆทุกคนยังอยู่ในวัยเรียนแต่กลับไม่ออกไปเที่ยวเล่นเหมือนคนอื่นเลือกที่จะใช้เวลาว่างมาเรียนรู้และฝึกซ้อมการแสดงที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นทุนการศึกษาและยังช่วยแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวได้ด้วย
1: การที่จะเล่นโขนและได้ใส่ชุดยืนเครื่องหมายถึงรัดเครื่องนะฮะมันเหมือนกับลักษณะของการเล่นกีฬาเลยเราต้องซ้อมกีฬาให้ถึงจุดหนึ่งจนถึงเราจะถึงจะใส่เสื้อที่จะไปแข่งขันก็ได้แต่ว่าของการแสดงโขนเนี่ยพอเราซ้อมได้กำลังมาถึงจุดหนึ่งเราต้องแต่งรัดเครื่องที่หายใจไม่ออกแล้วก็ต้องอดทนที่จะเข้าห้องน้ำลำบากแล้วก็พอสวมหัวระบบการมองเห็นจะมองเห็นได้นิดเดียวเราต้องฝึกระบบของการหายใจใหม่ถ้าเด็กคนไหนที่ซ้อมกำลังไม่เข้าที่อ่ะบางทีแต่งตัวแล้วเขาจะเป็นลมเราต้องให้เขาหยุดไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นพอเด็กได้ใส่เครื่องเนี่ยเขาจะทำให้เขาเกิดความภูมิใจแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นก็คือ1คือต้องอดทนแล้วผลจากการอดทนเนี่ยเขาได้ใส่ชุดที่มันเป็นมรดกโลกส่วนหนึ่งแล้วก็มันจะทำให้เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีเล็กน้อยก็คือเด็กจะเล่นโทรศัพท์เยอะตอนแรกๆที่ขออนุญาตผู้ปกครองมาซ้อมผู้ปกครองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าผู้ปกครองต้องทำงานแล้วผู้ปกครองไม่เข้าใจว่าหน้าตาศิลป์มันจะมีประโยชน์ได้ยังไงทีนี้พอมาซ้อมปั๊บพอผู้ปกครองเห็นระบบการซ้อมแล้วก็เห็นรั้วรอบขอบชิดแต่ยังได้เล่นโทรศัพท์เหมือนเดิมทำให้ผู้ปกครองไว้วางใจแล้วเราใช้ความมีระเบียบวินัยความเป็นระบบตรงนี้ค่อยๆแทรกเรื่องเนื้อหาวิชาการให้เขาค่อยๆแทรกว่าโขนเป็นหน้าตาศิลป์ชั้นสูงถ้าใครชอบเนี่ยเรียนวาดรูปเรียนทำหัวโขนก็มีรายได้แล้วทำให้ผู้ของเขาเข้าใจแล้วก็ผู้ของเขาให้การสนับสนุนมากขึ้นครับ
0: บ้านศิลป์ณัฐโกลานอกจากจะเปิดสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่นและโขนให้กับเด็กๆแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้คนภายนอกที่สนใจได้เข้ามาชมด้วยค่ะอย่างวันนี้พลอยก็ได้มีโอกาสมาชมน้องๆซ้อมการแสดงโขน

0: ก็แสดงและใจสู้มากค่ะที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่โรงเรียนสอนการแสดงเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถได้เรียนรู้ฝึกฝนและได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทย
1: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายรถอ่ะ
3: คือว่า
2: ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ่าสอสอสอ
4: บ็อกซี่พิษนักบ้าครบจุกตัวตามกำหนด
5: หรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควร
4: พัดรักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณ
6: เพื่อครอบครัวพ่อแม
7: ่ติดชีวิตเหมือนจะมืดมน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคนครองธรรมวันนี้นะคะนำคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดขุนทองค่ะตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลจะหนงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาธรรมกับท่านพระครูธีรสุตคุณเจ้าคณะอำเภอจะนะวัดขุนทองค่ะในหัวข้อแสงแห่งธรรมนำชีวิตค่ะกราบนมัสการค่ะท่านค่ะในหัวข้อที่จะสนทนาธรรมในวันนี้คือแสงแห่งธรรมนำชีวิตเนี่ยถ้าเราพูดกันตามภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือการนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ไหมคะท่าน
1: ได้ฮะเพราะว่าความหมายของคำว่าแสงแห่งธรรมเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยคำว่าแสงแห่งธรรมมันก็เหมือนกับเป็นการรุ่งอรุณความหมายของคำว่ารุ่งอรุณเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนหัวรุ่งที่ตรัสรู้ตอนหัวรุ่งเพื่อต้องการบอกให้รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันต้องถึงเวลาที่จะต้องสว่างสะอาดสว่างสงบเนี่ยไอความหมายของคำว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยฉะนั้นแสงแห่งธรรมตรงเนี้ยมันก็คือเป็นรุ่งอรุณแห่งความสะอาดสว่างสงบนั่นเอง
0: ค่ะแล้วในถ้าพูดถึงในสังคมปัจจุบันในยุคปัจจุบันนี้ค่ะการที่นำหลักมาใช้ในการดำเนินชีวิตท่านมองว่าควรจะปรับใช้ยังไงให้เข้ากับสังคมปัจจุบันบ้างคะ
1: ในเบื้องต้นเนี่ยเจริญพรอย่างนี้ก่อนว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเห็นปัญหาของสังคมให้ถูกจุดนะใช้คำว่าเห็นปัญหาสังคมให้ถูกจุดถ้าเรามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ถูกจุดเนี่ยยากที่เราจะแก้ปัญหาได้อันนี้พูดได้เลยว่ายากเช่นยกตัวอย่างว่าเคยจำได้ไหมสมัยก่อนเมื่อประมาณปี30เท่าไหร่ที่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเริ่มต้นฉบับที่1ฉบับที่2ที่3เนี่ยเราวิเคราะห์ปัญหาเราตั้งสมมติฐานของปัญหาของประเทศเนี่ยบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องที่เราต้องแก้อยู่3เรื่องคือเรื่องจนเจ็บโง่จนเจ็บโทษนะโง่จนเจ็บก็คือโง่ก็คือหมายถึงคนไม่รู้หนังสือจนก็คือคนไม่มีเงินไม่มีงานทำเจ็บก็คือคนป่วยมาก
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นพอเราตั้งสมมติฐานของปัญหาอย่างเงี้ยวิธีแก้ปัญหาก็คือหมายความว่าถ้าเราไม่ต้องการให้คนโง่ใช่ไหมส่งเสริมไม่มีคนมีการศึกษา
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นยุคนั้นเนี่ยเขาจะมีการรณรงค์เรื่องการศึกษากันเช่นศึกษาคนแก่ก็มีการศึกษาใช่ไหมเขาบอกว่าคนไม่รู้หนังสือนี่คือวิธีแก้ปัญหาประการที่สองวิธีแก้ปัญหาบอกว่าโง่และจนเนี่ยคนจนก็คือคนไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ส่งเสริมเรื่องการขยายฐานเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนเช่นมีโรงงานมีอะไรต่างๆขยายลงมาสู่ชุมชนแล้วก็ความเจ็บก็คือขยายโอกาสทางการรักษาพยาบาลเช่นมีรพสตจนถึงนำมาสู่ปัจจุบันก็คือรพสตก็คือโรงพยาบาลชุมชนประจำตำบลนี่เขาเรียกว่ามันมาจากฐานคิดในประการเบื้องต้นว่าโง่จนเจ็บแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคิดกันอย่างให้ตรงจุดเนี่ยแท้ที่จริงปัญหาของประเทศปัญหาของสังคมปัญหาของอะไรที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มันไม่ใช่เกิดจากความโง่ไม่ใช่เกิดจากความจนไม่ใช่เกิดจากความเจ็บถามว่าทำไมที่กล้าพูดอย่างนี้เพราะเหตุผลว่าคำว่าโง่เนี่ยเอ้าคนโง่คือคนไม่รู้หนังสือใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันคนรู้หนังสือและรู้มากด้วยจบการศึกษาสูงด้วยมีระดับปริญญาด้วยฉะนั้นแสดงว่าไม่ใช่คนโง่นะนี่คือมุมมองในทางพุทธศาสนาส่วนความจนก็หมายถึงไม่ได้มีคนจนคนจนบางแท้ที่จริงบางคนก็ไม่ได้สร้างปัญหาคนที่สร้างปัญหาก็คือคนที่มั่งมีซื้อได้ซ้ำอันนี้พูดโดยหลักโดยทั่วไปก่อนส่วนความเจ็บก็คือหมายความว่าปัญหาในการรักษาพยาบาลก็ธรรมดาของสังขารของมนุษย์เราเมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญอะไรฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยในทางพุทธศาสนาก็มองว่าปัญหาของสังคมมันเกิดจากความรู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในทางพุทธศาสนานะอย่างพระพุทธองค์ตรัสเป็นภาษิตบอกว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการสมาทานสัมมาทิฏฐิฉะนั้นคำว่าล่วงพ้นจากความทุกข์เนี่ยความทุกข์คืออะไรความทุกข์ก็คือปัญหานั่นเองตัวความทุกข์ก็คือตัวปัญหาฉะนั้นคนจะพ้นจากปัญหาเนี่ยจะต้องสมาทานสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิคือความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาแปลว่าถูกต้องแต่ถ้าตราบใดที่มนุษย์เราในสังคมมีมิจฉาทิฏฐิแน่นอนปัญหาเกิดและเกิดมากด้วยในสังคมมนุษย์เรานะฉะนั้นตัวทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวสำคัญทิฏฐิเนี่ยอุปมาเปรียบเสมือนเข็มทิศว่าจะนำสังคมมนุษย์เราให้เดินไปทางไหนฉะนั้นถ้าเข็มทิศเนี้ยมันตั้งผิดทุกอย่างก็ผิดหมดเลยโดยเฉพาะในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในอริยมรรคมีองค์8มันเริ่มต้นจากทิฏฐิมีทิฏฐิมีสังกัปปะมีวาจามีกัมมันตะมีอาชีวะมีวายามะสติสมาธิ8อย่างมันก็มีอยู่2ทางที่มนุษย์ต้องเดินในมรรค8เลยนะมันมี2ทางทางที่1ก็คือทางที่เป็นมิจฉาทางที่2ก็คือทางที่เป็นสัมมาฉะนั้นทางที่เป็นมิจฉาก็คือทางที่ผิดมรรคะแปลว่าหนทางฉะนั้นถ้าเป็นมิจฉามรรคก็หมายความว่าเดินทางผิดถ้าเป็นสัมมามรรคก็คือหมายความเดินไปในทางที่ถูกฉะนั้นทางที่ถูกกับทางที่ผิดเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรก็บอกว่าทางถูกกับผิดเนี่ยมันประกอบไปด้วยองค์8ประการนั่นแหละมันก็ไม่ได้เกินไปกว่านั้นทางถูกก็8ประการทางผิดก็8ประการแต่8ประการในความหมายเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าฝ่ายที่เป็นสัมมามรรคทุกอย่างต้องเป็นสัมมาเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะวายามะสติสมาธิทุกอย่างเป็นสัมมาหมดฉะนั้นการที่เราจะให้ทุกอย่างเป็นสัมมาเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรก็คือเริ่มต้นจากทิฏฐิเราต้องทำทิฏฐิให้เป็นสัมมาก็คือมีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อเรามีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยอีก7ประการก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันก็ถูกต้องหมดเมื่อตัวเข็มทิศมันถูกต้องแล้วตราบใดก็ตามที่เรายังส่งเสริมให้คนยังมีมิจฉาทิฏฐิก็คือความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ผิดอยู่อีก7ประการก็ผิดเหมือนกันฉะนั้นแสงสว่างเนี่ยต้องเป็นแสงสว่างที่จะนำสังคมมนุษย์เราให้ไปสู่ความสะอาดสว่างสงบที่แท้จริงฉะนั้นการที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความสะอาดสว่างสงบที่แท้จริงเนี่ยมันทำอย่างไรล่ะมันก็ต้องส่งเสริมให้คนมีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นในมุมมองของศาสนามุมมองอย่างนี้ฉะนั้นปัญหาที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากคนรู้ผิดไม่ใช่คนไม่มีความรู้นะฉะนั้นเราเมื่อเราจะแก้ปัญหาเนี่ยถามว่าแก้อย่างไรนะเราใช้อะไรแก้มาก็ตอบเป็นคำกลางๆก็ได้กันไม่จำเป็นต้องไปเจาะจงอะไรมากมายบอกว่าถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ที่เราตั้งสมมติฐานของปัญหาว่าอย่างไรถ้าเราตั้งสมมติฐานของปัญหาเหมือนอย่างการก่อนเนี่ยเราก็จะแก้แต่เรื่องทางวัตถุจริงไหม
0: ค่ะ
1: แต่แท้ที่จริงเนี่ยปัญหาของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากวัตถุมันเกิดจากจิตที่ดำริคิดฉะนั้นจิตที่เป็นดำริคิดถ้าจิตนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ดำริคิดในฝ่ายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็สร้างปัญหาฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาของทางศาสนาเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาโดยการส่งเสริมให้มนุษย์มีสัมมาทิฏฐิซะก่อนนะแล้วเราก็แก้ปัญหาได
0: ้ท่านพระครูมองว่าตรงนี้เนี่ยคือในเรื่องของการส่งเสริมให้มีสัมมาทิฏฐิแต่ว่าในเรื่องของการที่จะดึงหรือว่าสามารถที่จะให้เยาวชนหรือว่าเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะค่ะเข้าวัดมาเริ่มต้นในสิ่งดีๆของทางพระพุทธศาสนาตรงนี้ท่านมองว่าเราสามารถจะทำยังไงได้บ้าง
1: คือในเบื้องต้นเนี่ยเหมือนอย่างที่พูดแล้วในตอนแรกว่าในเบื้องต้นเราต้องทุกคนต้องเห็นร่วมกันต้องเห็นร่วมกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินผิดพลาดหมดเราไปเน้นเรื่องทางวัตถุเราไปเน้นเรื่องการแข่งขันทางด้านวิชาการความเลิศความเป็นเลิศทางวิชาการแต่ในขณะเดียวกันความเป็นเลิศทางด้านศีลธรรมทางด้านจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยเราไม่เน้นฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วยังที่อาตมาจะถ้าจะพูดนะบอกว่าถึงเวลาแล้วยังที่เราจะต้องย้อนกลับไปสู่อดีตเมื่อสักประมาณ50ปีที่ผ่านมามั้ยว่าวิชาศีลธรรมเราต้องเอากลับคืนมาวิชาหน้าที่พลเมืองเพื่อความสงบสุขของประเทศเราต้องเอากลับมามั้ยอันนี้ตั้งเป็นคำถามนะว่าจำเป็นแล้วยังว่าจะต้องเห็นว่าสิ่งเนี้ยเราละทิ้งไปและในที่สุดมันก็นำมาสู่ปัญหา นานาประการมากขึ้นจากสมัยก่อนน้อยมากด้วยเหตุผลว่าสมัยก่อนเนี่ยเยาวชนเรียนหนังสือก็จะมีรู้จักการหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องทำที่เรียกว่าหน้าที่พลเมืองว่าอะไรบ้างที่เราเป็นพลเมืองของชาติเราจะต้องทำต่อประเทศชาติอย่างไรปัจจุบันเมื่อเราไม่ส่งเสริมเมื่อเราละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเอามาใช้อย่างนี้ก็แล้วกันนะว่ากลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะมาสอดแทรกและก็จะปลุกปั่นส่งเสริมสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าไปในสมองของเยาวชนนั่นจนในที่สุดเยาวชนของเราก็ผิดเพี้ยนไปบิดเบี้ยวไปฉะนั้นถึงเวลาไหมจะต้องเอากลับมาเพราะวิชาทางวิชาการทางพุทธทางศาสนาเนี่ยมาใช้คำว่าศาสนาดีกว่าวิชาการทางศาสนาเนี่ยมันไม่มียุคสมัยมันเป็นปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลาวิชาการทางพุทธศาสนาน
0: ะ
1: แต่วิชาการทางด้านสถิติคณิตศาสตร์อะไรเหล่านี้ใช่อาจจะเป็นไปตามยุคสมัยแต่วิชาการทางด้านจิตเนี่ยไม่มียุคสมัยไม่มีคำว่าล่าสมัยนะฉะนั้นพอเราไปวิเคราะห์ว่าวิชาการเหล่านี้มันล่าสมัยแล้วควรตัดทิ้งไปเอาแล้วคุณไปเอาอะไรอ่ะเป็นสมัยใหม่พอข้อเท็จจริงพอเข้าไปดูในหลักสูตรการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยวิชาการสมัยใหม่ที่เขาพูดเรื่องทางศาสนาเรื่องทางจิตเนี่ยก็เป็นการเรียนพุทธศาสนาแบบวิชาการไม่ใช่เรียนพุทธศาสนาเพื่อการปฏิบัติคือเรียนเพื่อให้รู้อย่างนี้รู้ไปเรื่อยมันเลยแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยเป็นปัญหาอยู่สารพัดปัญหาฉะนั้นในการถ้าเราเห็นตรงกันอย่างนี้ทุกคนก็จะพยายามสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์สร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์เราอย่าสร้างมนุษย์ให้เป็นคนต้องสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ฉะนั้นคำว่าสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์เนี่ยก็คือต้องสร้างให้เขามีแนวทางที่ถูกต้องเห็นว่าอะไรถูกเห็นว่าอะไรผิดสิ่งใดที่ถูกก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การปฏิบัติสิ่งใดที่ผิดก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การละจากนั้นถ้าเยาวชนเห็นอย่างนี้เยาวชนก็จะรู้เองว่าเขาควรเดินอย่างไรเราไม่จำเป็นต้องไปบังคับให้เยาวชนเดินสมัยก่อนเนี่ยเจริญพรโยมเคยเห็นไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่สอนลูกอย่างไรสมัยก่อนพ่อแม่สอนลูกก็คือเอาลูกไปวัดถามว่าไปวัดเด็กเขาต้องบังคับลูกไหมว่าต้องไปนั่งไหว้พระใหม่เด็กก็มาวิ่งเล่นกันตามในลานวัดแต่พอโตขึ้นมาเจริญวัยขึ้นแต่ละวันพัฒนาการของธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะพัฒนาการของมันเองโดยธรรมชาติและในที่สุดเด็กก็จะเข้ามาใกล้ๆเรื่อยแล้วก็ซึมซับฉะนั้นการสอนเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องสอนเพื่อให้ต้องสอนด้วยวิธีการให้ซึมซับไม่ใช่สอนด้วยวิธีการบังคับการสอนด้วยวิธีการบังคับเช่นนำเด็กเข้าวัดในวันสำคัญถามว่าได้ประโยชน์ไหมมันได้แต่ว่าน้อยมากมามองว่าน้อยมากแต่ว่าการสอนแบบซึมซับเหมือนคนโบราณสอนเนี่ยมันจะได้ติดตัวของคนคนนั้นตลอดชีพเลยนะตลอดชีวิตเลยนะ
0: ค่ะเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือพ่อแม่ก็จะจูงลูกจูงหลานไปวัดด้วย
1: ใช่แต่พอปัจจุบันอย่าไปเดี๋ยวไปแล้วส่งเสียงรบกวนเห็นไหมเราจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะผลักเด็กตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรเฮ้ยมันอย่าทำไหมอย่าทำอะไรมึงนอนไปได้เดี๋ยวกูจัดการนี้เด็กก็ติดนิสัยอย่างนั้นฉะนั้นแล้วเราไปโทษใครล่ะอันนี้นะมาเป็นการชวนคิดน
0: ะ
1: ชวนคิดดีกว่าว่าแล้วเราโทษใครล่ะฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยสมัยก่อนเขาสอนเพื่อพยายามลากหมายความว่าเหมือนกับหัวรถจักรพ่อแม่เป็นเสมือนหัวรถจักรปู่ย่าตายายเป็นเสมือนหัวรถจักรที่จะลากลูกพ่วงไปสู่ทางที่ถูกและไม่ต้องบังคับเขาเพียงแต่ว่าบังคับให้เขาไปเสร็จแล้วก็มีอะไรล่อก็เด็กไปเล่นสนุกกว่าอยู่ที่บ้านเพราะเหตุผลว่า1วัดมันกว้างใช่มั้ยวัดมันกว้างเด็กก็วิ่งเล่นกันเล่นหมากเก็บเล่นอะไรก็ภาษาเด็กๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเด็กก็เห็นอะไรเด็กก็เห็นพฤติกรรมของผู้นำของพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วเขาไหว้พระอย่างนี้เขาทำกิจอย่างนี้เด็กจะเห็นตลอดเวลาไอ้สิ่งที่เห็นตลอดเวลานี่แหละมันก็สอนให้เขาเริ่มมีความจำ ช่ไหมเห็นแล้วเขาจำเสร็จแล้วในที่สุดเขาก็พยายามทำเด็กสมัยก่อนกราบพระเป็นตั้งแต่เด็ก
0: ๆ
1: มาปัจจุบันเนี่ยโทษนะพูดความจริงเลยเดี๋ยวนี้มาบวชเนี่ยต้องสอนให้กราบพระสมัยก่อนไม่ต้องสอนเลยเด็กจะเป็นหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่มามุมมองส่วนตัวของมาที่มองเห็นจากปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเราต้องการจะส่งเสริมเยาวชนเนี่ยให้เขาเป็นคนดีเนี่ยนะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพยายาม
0: พ่อแม่ต้องมาก่อนด้วย
1: พ่อแม่ต้องมาก่อนและมาไม่ใช่มามือเปล่ามาไม่ใช่มาเปล่าว่ามานะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งประวัติที่เริ่มต้นเนี่ยมาเป็นเจ้าวาดที่เนี่ยเมื่อปี2541มีโยมคนหนึ่งลูกกำลังหลานกำลังเล็กกำลังนอนแบบนั่งนอนอยู่เจ้าแล้วมาก็เลยพูดว่าเฮ้ยเอาหลานมาวัดดิเนี่ยมาให้มันมานอนเนี่ยเพราะปู่ย่าตายายสอนไหว้พระสวดมนต์กันมาวันพระเราไหว้พระรับศีลกันเด็กมันก็นอนหลับประสาเด็กอยู่นะมันไม่ได้รบกวนอะไรหรอกให้เขานอนไปเถอะอย่าบอกว่าเขาทำผิดให้เขานอนไปเถอะทำมาจนเด็กก็โตขึ้นใช่ไหมโตขึ้นเขาก็เริ่มไหว้พระเริ่มกราบพระเป็นเริ่มไหว้พระเป็นเชื่อไหมว่าโยมเชื่อไหมว่าพอเขาโตขึ้นมาเป็น10ขวบเขาสวดบนจำหมดเลยนะถามว่าเขาต้องท่องไหม
0: ความเคยชินความ
1: คือได้ยินทุกวัน
0: ซึมซับ
1: ใช่และจนในที่สุดเขาอายุ

0: ปฐมมาก็พูดกับยายก็บอกว่าตัวจำไหมนะหลานของตัวคนนี้มากล้าบอกได้เลยว่าไม่ดื้อไม่เกเรแล้วแค่ผมเป็นไปได้ท่านมาคอยดูก็แล้วกันมาประกาศรับรองตรงนี้ว่าคอยดูก็แล้วกันมันแล้วมันก็จริงตามที่พูดจริงๆนะเด็กเหล่านี้พอก็โตขึ้นเข้าเรียนมัธยมเข้าไปโรงเรียนเขาไม่เคยไปเกเรตรงไหนเลยนะโรงเรียนเลิกถ้าเขาไม่มีการเรียนพิเศษเขาก็กลับบ้านกลับบ้านเสร็จแล้วเขาก็ไม่เคยอยู่นิ่งล้างจานกวาดบ้านซักผ้าบางทีก็ข้างบ้านดินว่างอยู่ก็ไปปลูกผักเขาจะอยู่อย่างนี้จนโตจนเป็นคนหนุ่มใช่ไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันได้จากการซึมซับในแนวทางที่ถูกต้องมันต่างกับเด็กที่ไม่ได้รับการซึมซับเหล่านี้ฉะนั้นตรงนี้ให้บอกว่าการที่เราจะส่งเสริมเยาวชนเนี่ยมันต้องส่งเสริมด้วยวิธีแบบนี้ไม่ใช่ส่งเสริมโดยการว่าจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมมันเป็นเหมือนกับไฟไหม้ฟางครั้งเดียวว่าไปหายไปแล้วก็มาเดือนใหม่เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้บ้างแต่ว่า
1: ไม่ได้ซึมซับ
0: ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
1: ไม่ได้เป็นวิถี
0: ใช่ไหมคะมันต้องพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องเป็นวิถีชีวิตศาสนามันต้องเป็นวิถีชีวิตฉะนั้นพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยโยมจะเห็นไหมว่าทำไมเยาวชนของเราเนี่ยมันไปในทางมืดมากกว่าทางสว่างปัญหาเรื่องยาเสพติดในหมู่เยาวชนถามว่ามีทุกพื้นที่ไหมมีทุกพื้นที่ฉะนั้นถ้าเราสอนให้เขาถูกต้องล่ะถ้าสอนให้เขาถูกต้องให้เขาจดให้เขาจำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยมาเชื่อไม่ไปไม่รู้นะมามองอย่างนั้นที่มองอย่างนั้นเพราะตัวเองเราเป็นอย่างนั้นเราถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ถามว่าที่บอกว่าเป็นด้วยความที่ได้รับปลูกฝังมาอย่างนี้อาตมาเนี่ยโดยส่วนตัวนะไม่เคยดูดบุหรี่ตั้งแต่เกิดจนวันนี้ไม่รู้จักรสชาติของบุหรี่ว่าเป็นยังไงไม่เคยดูดเลยถามว่าแล้วอยู่กับสังคมที่ดูดบุหรี่ไหมอยู่พวกเพื่อนฝูงตอนเป็นสัมปทานด้วยกันก็ดูดบุหรี่มันบอกว่าลองดูเด็กว่ามึงลองเถอะแค่มึงดูดกูนั่งดมกลิ่นมึงนี่กูก็มึนหัวแล้วน
1: ะ
0: แล้วแต่ไปดูดเองหรือฉะนั้นเราก็ไม่ทำนี่คือเขาเรียกมันซึมซับมันถูกการปลูกฝังฉะนั้นเยาวชนเนี่ยเราต้องปลูกฝังไม่ใช่ว่าเอามาฝึกเพียงครั้งคราว
1: ก็คือต้องเริ่มมาตั้งแต่เด็ก
0: ๆใช่ใช่
1: ก็พ่อแม่มีส่วนสำคัญมาก
0: ใช่สำคัญมาก
1: ปู่ย่าตายายก็เช่นเดียวก
0: ัน แล้วนี่แหละคือแสงสว่าง
1: สถาบันครอบครัว
0: ใช่
1: ค่ะ
0: สถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันหลักเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญที่สุดถามว่าทำไมเราจะขีดเส้นให้ลูกเดินอย่างไรอยู่ที่ครอบครัวทั้งนั้น
1: ค่ะแสดงว่าถ้าพูดง่ายๆว่าแสงธรรมแสงแห่งธรรมนำชีวิตก็คือเราก็ควรที่จะเรียกว่ายังไงนะคะ
0: ต้องเริ่มต้นตั้งแต่นี
1: ้เริ่มต้นตั้งแต่เด็ก
0: ๆ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็สถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันหลักเลย
0: สถาบันหลักที่
1: จะเป
0: ็
1: นแหล่งที่จะชี้นำชีวิตให้กับลูกหลาน
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหมายความว่าครอบครัวชี้นำถูกต้องแล้วเนี่ยพอเวลาเด็กเข้าสู่วัยเรียนเด็กจะไปอยู่ที่โรงเรียนฉะนั้นในขณะที่ส่งไม้ไปที่โรงเรียนเนี่ยครูเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่ฉะนั้นทำไมเขาจึงบอกว่าครูเป็นพ่อแม่คนที่สอง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคำนี้เราเคยได้ยินมาตั้งแต่
1: ต้องส่งไม้ต่อกัน
0: ใช่ฉะนั้นครูเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่ที่จะปลูกฝังลูกเนี่ยของเราเนี่ยคือลูกศิษย์เราเนี่ยให้เป็นเหมือนอย่างที่เขาปลูกมาดีแล้วแต่ถ้าพอไปโรงเรียนแล้วครูก็ไปอีกแนวหนึ่งเด็กมันก็ไปหมดอ่ะมันก็เฟ๋จากนั้นมันแต่ก่อนเนี่ยมันจะส่งไม้กันใช่ไหมในยุคที่เราเรียนสมัยก่อนจะส่งไม้กันอย่างเงี้ยพอไปที่โรงเรียนครูเนี่ยโอ้โหเหมือนกับพ่อแม่ทุกอย่างทำเหมือนพ่อแม่ทุกอย่างเด
1: ็
0: กหายไปไม่ไปโรงเรียนทั้งวันหนึ่งครูไปแล้วถึงบ้านแล้วเอาลูกเป็นยังไงเอาถ้าไม่สบายแม่พาไปหาหมอเลยโอ้ยังไม่พาเพราะพ่อแม่ลำบากครูก็ดำเนินการครูก็พาไปหาหมอเห็นไหมเนี่ยครับที่เขาอุปมาว่าพ่อครูเป็นสมบัติพ่อแม่คนที่สอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: ก็ค่ะกราบนมัสการท่านพระครูค่ะวันนี้ก็ถือได้ว่าได้ข้อคิดหลายๆข้อนะคะเหมือนที่ท่านพระครูได้สนทนาธรรมไว้นะคะในหัวข้อแสงแห่งธรรมนำชีวิตนะคะว่าจริงๆแล้วก็คือควรจะใช้ความถูกต้อง
0: แน่นอนฮะยืนยันเลยว่าจำเป็นที่สุดเรื่องความถูกต้อง
1: ค่ะก็คื
0: ปลูกฝังให้เขาได้รับรสชาติแห่งความถูกต้อง
1: อะไรก็แล้วแต่คือต้องถูกต้องเป็นอันดับหนึ่งก่อน
0: เบื้องต้น
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่ได้สนทนาธรรมกับท่านพระครูธีระสุตคุณนะคะเจ้าคณะอำเภอจนะวัดขุนทองนะคะก็ได้แง่คิดหลายๆอย่างค่ะแต่ที่สรุปใจความสำคัญได้ก็คือการที่จะใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตนะคะที่สามารถที่เข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้นั่นก็คือการใช้มรรคแปดนะคะนั่นก็คือใช้สัมมาทิฏฐินั่นเองอย่าใช้มิจฉาทิฏฐินะคะเพราะว่าจะนำไปสู่ความไม่ดีนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะรายการคนครองธรรมก็หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ

0: รู้กันไหมครับว่าคนไทยเสียชีวิตจากการกินเค็มที่มากเกินไปอยู่ในอาหารรสเค็มอุดมไปด้วยโซเดียมที่มากเกินไปต่อวันมากเกินไปก็คือเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเพราะมันจะเกินความสามารถของไตครับไม่ใช่ที่ลิ้นจากผลวิจัยพบว่าการลดปริมาณโซเดียมมีดังต่อไปนี
1: ้หายไปไหนครับเนี่ย
0: ข้อแรกอ่านฉลาก
1: สองพันสี่ร้อยยี่สิบ
0: โดยในหนึ่งวันเราไม่ควรกินโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันคุณก็จะเห็นได้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะได้รับปริมาณโซเดียมในอาหารแต่ละอย่างเท่าไหร่ 2. ลดสดเพราะจากการทดลองนำน้ำซุปต้มจืดเลือดหมูมาทำการรีไฮเดรตที่อุณหภูมิจุดยอดแข็งและสกัดโซเดียมออกมาเราพบได้ว่าใช้เครื่องวัดเคมิเตอร์ง่ายกว่าโซเดียมเยอะขนาดนี้ถ้าคุณยาซดจนหมดถ้วยเท่ากับว่าทั้งวันอาจเสี่ยงต่อการได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไปคุณยาต้องลดซดนะครับ
2: จ้ะ
0: และสุดท้ายลดปรุงในซอสปรุงรสต่างๆมีโซเดียมอยู่ไม่น้อยน้ำปลานั่นนะ500มิลลิกรัมต่อ1ช้อนชานะครับโอ้ยน้ำจิ้มไก่220มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ260มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะครับและในเมนูอาหารที่มีรสเค็มและไม่เค็มแต่มีโซเดียมแฝงในส่วนประกอบต่างๆที่คนไทยต้องรู้มาดูแลสุขภาพง่ายๆด้วยการเอาใจใส่อาหารการกินมาลดเค็มลดโรคกันนะครับ

0: ฉันเรียกตัวเองว่าคนขี้แพ้อยากวิ่งแต่แพ้ให้กับเตียงแพ้ให้กับฝนแพ้ให้กับเรื่องกินแพ้ให้ข้ออ้างมากมายแต่ฉันเชื่อเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้
1: วันนี้วิ่งหลายรอบเลยนะฮะ
2: ชนะในความแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีสสส
3: ปากซอยเท่าไหร่พี
4: ่80ครับ
3: 60แหละใจใกล้แค่นี
4: ้80แหละ
3: 60นะพี
4: ่80ไปพี่
3: ฟังก่อนดิพี่60
4: 80
3: 60
4: รีบ
3: พี่60นะพี่60พี่โอ้ย
5: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส.
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาแห่งความสุขที่งอกเงยจากพื้นดินกับรายการเกษตรทำกินครับหลายคนเคยนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องไปพักผ่อนหรือเป็นช่วงเวลาที่หยุดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมานับหลายปีแต่วันนี้คำนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นบทเรียนบทใหม่สำหรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ท่านได้ใช้เวลาว่างจากการเกษียณอายุราชการมาทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เรื่องราวของอาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้างปลูกผักชนิดไหนปลูกผลไม้ชนิดไหนบ้างในสวนและพื้นที่เท่าไหร่เราไปติดตามกันได้จากรายการครับ

0: ครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับคุณครูสุมนสักแก้วหรือว่าครูมนครับอดีตครูที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มาผันตัวทําเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เราไปพบกับท่านได้เลยครับสวัสดีครับครูครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเมื่อก่อนครูเคยสอนหนังสืออยู่ในที่ไหนครับ
1: สอนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
0: ครับในสาขาวิชาอะไรครับครูตอนนั้น
1: นาฏศิลป์พื้นบ้าน
0: ครับ
1: สอนเกี่ยวกับหนังตะลุงแล้วก็ดนตรีด้วยการเชิดการแสดงหนังตะลุง
0: ครับแล้วครูสอนอยู่กี่ปีครับที่นั่น
1: สอนตั้งแต่2534น่าจะประมาณ35ปีแล้ว
0: ครับเมื่อกี้ด้วยเดินผ่านมาจากทางหน้าบ้านเห็นสวนครูคือแบบว่าอลังการมากๆเลยมีพืชผักหลายอย่างมากมายเลยครับอยากจะถามครูว่าครูเมื่อก่อนครูสอนหนังสือแล้วก็ครูหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้จุดเริ่มต้นของครูมาจากอะไรครับ
1: จุดเริ่มต้นคือการทำเกษตรผสมผสานนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2540ถึง41ประมาณนั้นน่าจะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยเขามีโครงการนะครับโครงการก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะก็ขุดที่ดินให้ฟรีใครที่มีพื้นที่นะครับ
0: ครับ
1: ก็เห็นว่าแต่แถวบางเตยนะมันมีที่รกร้างอยู่นะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร

0: ก็เลยลองไปทำนะครับตรงนั้นก็ประมาณ7 ไร่แต่มันก็ประสบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่เราได้ไปเจอคือตรงนั้นมันจะเป็นที่ลุ่มต่
1: ครับ
0: ำนะครับทุกปีจะมีน้ำท่วมขังนะนั่นประการหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีน้ำเค็มขึ้นมาถึงก็ยากในการทำเกษตรเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับก็ทำไปก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอปลูกได้ปีหนึ่งพอปีที่สองพอถึงฤดูน้ำท่วมเนี่ยต้นไม้ก็ตายหมดนะก็เปลี่ยนจับเปลี่ยนเป็นปีแล้วปีเล่านะก็เปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้กำลังเจริญเติบโตโดนน้ำขังก็ไม่สามารถที่จะไปได้นั่นก็คือเกิดปัญหาและอุปสรรคก็เลยล้มเลิกไปตรงนั้นนะครับก็ทำอยู่ประมาณ3-4 ปีนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้เต็มที่แล้วเพราะตรงนี้หนึ่งน้ำไม่ท่วมขัง
1: ครับ
0: นะครับและอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะคือไปมาสะดวกเราจะขึ้นตอนค่ำอะไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประกอบกับว่าต้องเป็นครูสอนนะครับก็ต้องใช้เวลาว่างอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับแล้วก็หลังเลิกเรียนนะกลับมาก็อยู่ในสวนแล้วก็ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำมันไปเรื่อยๆนะครับคือเราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้นะครับที่สถานตรงนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2555นะครับก็เริ่มขุดเมื่อก่อนมันเป็นที่นานะครับเป็นที่นาก็เป็นมรดกของพ่อแม่นะครับที่ท่านให้มานะครับก็ลองทำดูนะครับตรงนี้ตอนแรกๆทำก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยหนึ่งเราไม่มีเงินทุนนะครับไม่มีเงินทุนเมื่อขุดบ่อเสร็จแล้วนะครับคือสิ่งสำคัญที่เราทำตรงนี้หนึ่งก็เราเว้นไว้เป็นที่พักอาศัยนะครับแล้วก็จะแบ่งโซนเป็นน้ำเพื่อใช้ในเกษตรกรรมนะครับแล้วก็คิดว่าจะเลี้ยงปลาไปด้วยตอนนั้นก็เลี้ยงปลาไปด้วยนะครับก็ปลาธรรมชาตินะครับก็พอได้อยู่พอได้กินก็ไปเรื่อยๆก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะลดรายจ่ายในครอบครัวลงนะครับประกอบกับต้องส่งลูกเรียนด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับแล้วก็อะไรที่ทำให้ครูไม่ท้อครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ครูเล่ามาทั้งโดนน้ำท่วมพืชไม่ได้ผลผลิตสิ่งนี้มันเกิดการท้อบ้างไหมครับครู
0: มันก็ท้อแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันธรรมชาติแต่ละพื้นที่สภาพภูมิอากาศสภาพดินเนี่ยมันต่างกันนะครับก็พยายามหาต้นไม้ที่ดินมันชอบนะดินมันชอบถ้าดินมันชอบเนี่ยมันก็โอเคบางอย่างมันก็ไปได้ง่ายแต่เราหนึ่งเรามีเวลาน้อยเราก็ทำเท่าที่เราพอไหวเราไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเราไม่ได้ทำธุรกิจนะเราทำแค่เพียงเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับพอได้อยู่ได้กินได้ใช้แล้วก็นำเงินมาหมุนเวียนในการซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยคอกขี้วัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะในสวนที่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงบัดนี้ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าแม้แต่นิดเดียวนะครับจะใช้เครื่องตัดหญ้านะครับจะตัดเองด้วยนะตัดแล้วทีนี้มันก็เป็นปุ๋ยนะมันทำให้ดินเราเนี่ยดีขึ้นนะครับพยายามปรับปรุงดินให้มันดีให้มันมีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นอะไรเนี่ยตอนแรกๆนะก็อยากจะพูดว่าพอมีบ่อมีคันเรียบร้อยแล้วไม่มีต้นไม้อะไรที่จะปลูกก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะครับคือมันมีพื้นที่อยู่แล้วก็บางทีขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปโรงเรียนนะครับเห็นต้นไม้ต้นมะละกอบ้างอะไรบ้างข้างทางที่

0: นะตั้งใจจะปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับแต่ไม่เดี๋ยวไปเอาแต่ก็จะเก็บไว้ให้
1: ครับ
0: แล้วก็เกรงใจนะไม่มีรถจะไปเอาบ้างอะไรบ้างเพื่อนเขาก็รอนานแล้วทําไมไม่ไปเอาสักทีเขาก็เลยขนมาให้ถึงที่นี่นะครับก็เลยปลูกมันนะปลูกไปก็มีทั้งมะพร้าวน้ําหอม
1: ค
0: ม
1: ร
0: ี
1: ับ
0: ทั้งมะพร้าวแกงนะมะพร้าวที่ใช้ทําขนมอะไรพวกนี้นะก็ปลูกไปเรื่อยๆและในระหว่างต้นมะพร้าวเนี่ยเราก็ปลูกพืชล้มลุกไปนะครับ
1: ครั
0: เพ
1: บ
0: ราะอย่างน้อยก็รดน้ําไปทําไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยครับไม่เร่งรีบจนกระทั่งว่าได้เห็นผลแล้วก็ส่วนพวกผลไม้ส้มโอเนี่ยที่จริงไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบกินอยู่แล้วไม่ชอบทานอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่บังเอิญว่ามีแฟนของลูกศิษย์นะครับแฟนของลูกศิษย์เขาปลูกส้มโอนะแถวแถวบางบูชาอะไรแถวนั้นนะครับทีนี้ก็ซื้อต้นพันธุ์มาจากปัตตานีน
1: ค
0: ะ
1: รั
0: ค
1: บ
0: รับซื้อต้นพันธุ์มาบังเอิญว่าที่เขาเอาไปลงปลูกแล้วมีต้นหนึ่งที่มันไม่ค่อยเจริญเติบโตมันใกล้จะตายแล้วงั้นนะนะตอนนั้นปลูกพวกมะเขืออะไรเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าอ่ะลองปลูกไปจ้ะเล่นๆช่างมันอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรเออก็ฝังเล่นๆมาอย่างนั้นนะนะปลูกไว้ไม่ได้พิถีพิถันอะไรพออยู่ไปประมาณสัก2 เดือนกว่าๆมันแตกใบสวยทีนี้ก็มานั่งนึกแปลกสงสัยมันคงจะชอบดินนี้นะเออส
1: คร
0: ง
1: ับ
0: สัยนะก็เลยเออเลี้ยงไปจนกระทั่งว่ามันโตนะครับพอโตสงสัยชอบแต่ทีนี้จะซื้อพันธุ์ตอนนั้นมันก็หายากนะครับเราก็ไม่มีก็เลยชำเองนะครับชำเองทยอยไปได้กิ่ง2 กิ่งก็ทยอยปลูกไปจากต้นพันธุ์ต้นนั้นต้นเดียวนะครับก็ขยายพันธุ์มาจนเต็มสวนในตอนนี้ก็ถือว่ามากแล้วที่จริงเราไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจอะไรพวกนั้นนะครับทำว่า
1: คร
0: เอ
1: ับ
0: อปลูกถ้ามันตายก็ไม่เป็นไรตายก็ค่อยปลูกใหม่แค่นั้นนะอย่าไปคาดหวังอะไรมันมากนะ
1: คร
0: คร
1: ั
0: ับ
1: แล้วทีนี้ที่ครูทำสวนอยู่ตอนนี้ครับในพื้นที่ทั้งหมดตรงเนี้ยประมาณกี่ไร่แล้วครูได้มีการจัดสรรปันส่วนยังไงครับว่าพืชส่วนนี้มีอยู่ในสวนและจะดีจะเกื้อกับอีกประเภทหนึ่ง
0: คืออย่างนี้นะครับปกติมันจะเป็นร่องนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ข้างๆเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะปลูกมะพร้าวนะหนึ่งก็คือที่ริมบ่อ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ริมแดนริมเขตนะครับอันนี้มันทําเป็นคิดว่าเคยโดนตอนนั้นปลาบึกมาปลูกส้มโอทีนี้พอปลูกส้มโอเนี่ยมันหมุนจนต้นขาดเลยนะตอนนี้เราก็เลยสร้างกำแพงให้มันก็คือปลูกมะพร้าว
1: กำแพงจากธรรมชาติ
0: ครับกำแพงจากธรรมชาติปลูกมะพร้าวไปทีนี้บางคนก็บอกว่าทำไมปลูกอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะตัดมะพร้าวทิ้งให้หมดเลยผมจะไม่เอาผมจะปลูกส้มโอบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจผมได้เท่าไหร่ผมก็เอาแค่นั้นนะครับปรากฏว่าพอลมมาแรงๆเนี่ยของผมสามารถที่จะเป็นแนวกั้นลมได
1: ้
0: นะครับก็เลยปลูกเลยแบ่งโซนมะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวที่ใช้แกงอยู่คนละฝั่งกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับ
1: ครับในแนวคิดของครูครับระหว่างที่ครูได้มีการสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาแล้วก็พอเกษียณออกมาผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบนี้ความยากความแตกต่างกันมันคืออะไรครับ
0: ตอนนี้ต้องคิดไว้ตรงนี้ก่อนตอนนั้นลูกก็อยู่แค่ม.6
1: ครับ
0: นะลูกผู้หญิงแค่ม.6แต่ผู้ชายก็จะกำลังจะจบปริญญาตรีพอดีนะครับก็เหลือเวลาในช่วงนั้นเลยที่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะลูกก็เรียนจบพอดีนะคิดว่าอีกปีนึงนะลูกจึงจะเรียนจบนะครับก็เลยลงมือเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นนะคิดว่าพอลูกจบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ในสวนในไร่ในนานะครับก็ทำมันไปเรื่อยๆนะพอลูกได้งานทําต้นไม้ผลผลิตมันก็เริ่มได้ขึ้นมาแม้จะไม่มากก็พออยู่พอกินนะครับตอนนั้นถามว่าความยากง่ายในตรงนั้นคือมันอยู่ที่วินัยอ่ะนะ
1: ค
0: นเรามันต้องมีวินัยในตัวเองว่าเราถึงเวลานี้เราต้องทําอะไรเหมือนเลิกเรียนปุ๊บเราจะไปเที่ยวเตร่อะไรมันก็ไม่ได้นะ

0: เพราะต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกให้เทวดาเลี้ยงอะมันไม่ได้นะครับให้เทวดาเลี้ยงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันผลผลิตมันก็ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ผลเสียไม่เกิดขึ้นมากนะครับการดูแลรดน้ำพรวนดินดูแมลงอะไรเนี่ยเวลาเราก็ใช้แบบคือมันไม่เร่งรีบนะดูเดิ
1: ค
0: น
1: รั
0: ด
1: บ
0: ูไปเรื่อยๆด้วยความสบายอกสบายใจคิดว่าอยู่กับธรรมชาติเราก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับใช้ความอดกลั้นอดทนนิดนึงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพตัวเองได้ออกกำลังกายนะคร
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: ได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะได้เหงื่อทุกวันอยู่ในสวนไม่ต้องไปเที่ยวเดินเที่ยววิ่งตรงโน้นมันก็ค่าเท่ากันแต่ตรงนี้มันได้ผลประโยชน์ด้วย
1: ครับแล้วครูครับหลายคนเขาบอกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมาพักผ่อนแต่ทําไมครูยังไม่พักผ่อนหรือว่าการทําส่วนนี้ก็คือเหมือนการพักผ่อนภายในตัวสําหรับครู
0: ถูกต้องครับมันก็คือการพักผ่อนไปในตัวเราได้อยู่กับธรรมชาติได้ตอนเช้าตื่นมาได้โอโซนที่ดีนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยมีมลพิษอะไรนะ
1: ครับ
0: ในตรงนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติล้วนๆได้ร่มรื่นได้อยู่ได้สบายอกสบายใจอีกอย่างหนึ่งก็ได้อยู่กับกับแฟนนะถ้าลูกมาก็ตอนนี้ลูกไม่ได้อยู่นะคือได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะ คือความคาดหวังตอนแรกก็คิดว่านี่ถ้าลูกยังอยู่นะครับตอนที่อยู่เล็กๆอยู่ด้วยกัน 3-4 คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คงจะมีความสุขเพราะเราก็ทำงานต่างคนก็เห็นอยู่เราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันต้องเลยเถิดไปทำให้ครอบครัวเนี่ยมันมีความอบอุ่นมากขึ้นนะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ว่าหลังจากที่ลูกไปโน้นก็เหลือแต่สองเท่าสองแก
1: ่
0: นะครับก็อยู่กันทำกันทุกวันอยู่ในสวนนะครับก็ถือว่าได้ความอบอุ่นได้สุขภาพจิตนะสุขภาพใจที่ดีด้วยนะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงและอย่างหนึ่งก็ยังมีอสมในหมู่บ้านนะหมู่ที่10เนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพมาเช็คความดันมาอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่มันคิดว่ามันดีที่สุดเพราะว่าเหลือจากนี้แล้วเราคิดว่าอายุก็คงจะไม่เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็62 63แล้วนะครับนะถือว่าเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนั้นก็มันเป็นเพียงเหมือนก้อนเมฆนะครับเดี๋ยวมันก็พัดผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นจงอยู่ให้มีความสุขฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคนเราต้องหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดครัดไม่เครียดครัดนะทำให้เป็นธรรมทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับสองมีความสุขอิ่มหนำมีความสุขอิ่มหนำสามก็คือแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญนะสี่ก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงอะไรเนี้ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ยึดธรรมะมาครองใจด้วยนะครับได้ทั้งธรรมะและก็ธรรมชาติ
1: ครับและนี่ก็คืออาจารย์สุมนครับที่ผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งหลังจากเกษียณอายุราชการท่านก็บอกอย่างเมื่อกี้เลยว่าการพักผ่อนหลังจากเกษียณอายุราชการของท่านก็คือการมาทำสวนทำสวนก็ได้ทั้งออกกำลังกายบริหารสุขภาพแล้วก็ยังมีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับครอบครัวอีกด้วยครับเดี๋ยวจะใหครูพาไปดูสวนสักหน่อยว่าในสวนของครูมีอะไรบ้างได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ยินดีเลยครับ
1: ไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสวนผสมผสานของครูสุมนกันครับว่าในสวนแห่งนี้มีพืชอะไรบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณครูสุมนในวัยเกษียณอายุราชการครับไปกันครับ

0: ครูครับที่นี่มีพืชอะไรบ้างครับครู
1: ก็ตรงนี้มันจะเป็นผักสวนครัวมีพวกมะเขือมีกระเจี๊ยบครับ
0: กระเจี๊ยบ
1: ทำอาหาร
0: ครับ
1: ครับ
0: กระเจี๊ยบนี่สายพันธุ์อะไรครับครูทำไมดูใหญ่จัง
1: อันนี้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไร
0: หรือว่าเพราะปุ๋ยดีดินดี
1: ดินดีปุ๋ยดีนะเนี่ยปกติแล้วดินมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันเพิ่งขุดใหม่ทีนี้เรา

0: ในการปลูกก็มาทำขุดหลุมไว้แล้วก็ตากแดดเพื่อที่จะฆ่าเชื
1: ้
0: อและรดน้ำนี่เป็นขั้นตอนตากแดดไปสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เริ่มใส่ขี้ไก
1: ่
0: ใส่ขี้ไก่แล้วก็มาพรวนดินก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วก็เริ่มลงปลูกได้เลย
1: ครับพื้นที่ตรงนี้ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีพืชอะไรบ้างครับ
0: ตรงนี้มีชะอมมีถั่วพลูนะครับมีใบโหระพามีใบยี่รานะครับแล้วก็มีขนุนบ้างนะครับส้มสายน้ำผึ้งฝรั่งนะฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์นะครับก็ปลูกไว้
1: คร
0: ับ แข็งน้อยก็พอได้กินมีมะละกอด้วย
1: เมื่อกี้เห็นนู่นเลยต้นมะละกอ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของครูนอกจากผักสวนครัวแล้วที่มีกระเจี๊ยบมะเขือนู่นนี่นั่นมีผลไม้อะไรบ้าง
0: ผลไม้ก็มีส้มโอนะครับส้มโอทับทิมสยามแล้วก็มีพวกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งเป็นสวนอยู่ด้านในครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูชมกัน
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: อยากเห็นสวนของครูเดี๋ยวครูพาชมหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้

0: เหมือนการดูแลนี่ยากไหมครับครูในการ
1: ก็ไม่ยากอะไรนะครับดูมันไปเรื่อยๆดูสบายอกสบายใจนะครับคือไม่ซีเรียสถ้าต้นไหนตายก็เดี๋ยวก็ปลูกใหม่นะครับมันก็ธรรมดาก็เหมือนมันอยู่รวมกันนะก็เหมือนเราเป็นครูสอนนักเรียนนะไอคิวแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ต้องอยู่รวมกันได้อยู่ด้วยกันได้ต้นไม้ก็เหมือนกันจะให้มันสมบูรณ์แบบสวยทุกต้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้แต่เราก็พยายามดูแลก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละคนนู้นเรียนเก่งคนนี้เรียนไม่เก่งนะครับ
0: คอยเกื้อหนุนกัน
1: คอยเกื้อหนุนกันครับ
0: ก็อันนี้มะละกอมะเขือยาวก็มี
1: ครับ
0: ชะอมก็มี
1: มะเขือพวงก็มี

0: มีผักหวานด้วย
1: มีผักหวานด้วยปลูกไว้ปักไว้เล่นเล่น
0: ครับเจงเรียงอร่อย
1: ครับก็ใช้กิ่งมันเนี่ยปักเล่นเล่นไว้นะครับปักเล่นเล่นไว
0: ้โอเคได้ได้
1: มีละมุด
0: อ๋ออ
1: ันนี้ละมุดฝรั่งละมุดฝรั่ง
0: ลูกสวา
1: ลูกสวา
0: ลูกสวาเป็นแถวฝั่งสงขลาจะเรียกลูกสวาหมุดรัง
2: และทั้งหมดนี้ก็คือความมหัศจรรย์ของสวนเกษตรผสมผสานครับที่นอกจากจะสร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้ผลผลิตที่ปลอดภัยมารับประทานกันในครอบครัวครับจากวัตถุดิบสดๆในร่องสวนที่พวกเราช่วยกันเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็ได้เวลาส่งต่อเข้าสู่ห้องครัวแล้วครับมาดูกันดีว่าผักพื้นบ้านและผลไม้รสหวานฉ่ำเหล่านี้จะถูกเนรมิตออกมาเป็นเมนูเด็ดประจำถิ่นอะไรบ้างและรสชาติจะแซ่บโดนใจขนาดไหนตามพวกเราเข้าครัวไปชิมพร้อมๆกันครับ
0: วันนี้ครับคุณผู้ชมจากที่เราได้เดินชมสวนเกษตรผสมผสานของคุณครูสุมนต์สัตว์แก้วแล้วอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งคนสำคัญในวันนี้สุมนต์ครับแล้วก็ครูสุมนต์กระซิบมาบอกว่าอาหารวันนี้จากพืชในสวนของท่านหมดเลยครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับ
3: ก็มีเมนูน้ำพริกนะคะน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวชะอม
0: ครับ
3: แล้วก็แกงส้มนะคะแกงส้มปลานิ่นในบ่อนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็มีผลไม้ในสวน
0: มีมะละก
3: อมีมะละกอมีฝรั่งมีกล้วยนะคะ
0: ก็คือวันนี้คือเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของครูสุมนหรือครูสุมนสักแก้วครับที่ผันตัวจากครูมาทำอาชีพเกษตรกรที่ผสมผสานมีพืชหลากหลายชนิดมากเลยที่เราได้เห็นในรายการในวันนี้ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยให้กับทางทีมงานอีกด้วยครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนตามติดชีวิตเกษตรแบบไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: นี่นะครับน้ำป่าทะลัก
3: ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหากรู้เท่าทันก็ยังรับมือได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องพื้นที่ลุ่มต่ำควรเตรียมขนของขึ้นที่สูงสังเกตความผิดปกติของแหล่งน้ำเช่นน้ำเปลี่ยนสีหรือมีกิ่งไม้ลอยมาเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างให้พร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวังความปลอดภัยติดตามข่าวสารแจ้งเตือนเตรียมความพร้อมสิ่งที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดรู้ทันภัยพิบัติป้องกันไวรับมือทัน
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: วนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันที
1: ถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความเล็กมันจึงพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่23กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณอาคิระกิตนาโสภาดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัด
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะตอนนี้ท่านนายกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเข้าประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กนะคะพร้อมทั้งได้นำ

0: เสนอมุมมองและจุดยืนของไทยต่อที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้ปี2569นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยนะคะโดยไทยก็ได้ใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินชั้นนำจัดโดย Bank of America และพบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือว่า PIMCO เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอันจะส่งผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตนายกรัฐมนตรียังได้พบกับผู้บริหารของ Microsoft และผู้บริหาร Google เพื่อขยายโอกาสการลงทุนรวมทั้งการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ช่วงค่ำวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือว่าการ่าดินเนอร์โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยค่ะ
1: กลับมาที่ในบ้านเรานะครับมาดูเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกับก๊าซธรรมชาติกันหน่อยนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาใช้อุดหนุนแล้วก็ชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่นะครับซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาแล้วก็เป็นการแยกบัญชีฐานะกองทุนน้ำมันออกเป็นกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่มของ LPG อย่างชัดเจนครับในเรื่องนี้นายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2569 ถึง 2572 และแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2569 ถึง 2572ซึ่งแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่นี้นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาใช้อุดหนุนและชดเชยราคาเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยระบุเงื่อนไขเอาไว้3สถานการณ์ด้วยกันนะครับสำหรับสถานการณ์แรกสถานการณ์ที่1นะครับคือเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยระดับราคาน้ำมันดีเซลหรือเบนซินมากกว่า30บาทต่อลิตรราคาคงเดิมส่วนกลุ่มก๊าซ LPG ราคาต้นทุนโรงแยกก๊าซปตท.สผ.และ UAC สูงกว่าราคานำเข้าราคาขายปลีกเกิน423บาทต่อถัง15กิโลเดิมจะอยู่ที่ราคา363บาทต่อถังนะครับส่วนสถานการณ์ที่2คือราคาน้ำมันมีความผันผวนโดยราคาน้ำมันสำเร็จรูปปรับสูงขึ้นหรือลดลงมากกว่า10เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลใน1สัปดาห์ซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้เกณฑ์5เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ราคาขายปลีกปรับสูงขึ้นหรือว่าลดลงมากกว่า2บาทต่อลิตรใน1สัปดาห์จากเดิมที่เป็น1บาทต่อลิตรครับส่วนในกลุ่มของ LPG ก็คือราคาตลาดโลกเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงมากกว่า35เหรียญสหรัฐต่อตันใน1เดือนราคาขายปลีกสูงขึ้นหรือลดลงรวมกันมากกว่า1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนนะครับจากเดิมที่เป็น2สัปดาห์เปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาของ LPG CP รายเดือนครับ แล้วก็สถานการณ์ที่3นะครับคือในกรณีที่น้ำมันเชื้อเพลิงอาจขาดแคลนและไม่เพียงพอกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในส่วนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้เพิ่มเติมการพิจารณาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งเป็นทรัพยากรที่ผลิตได้เองภายในประเทศจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากตลาดโลกที่มีความผันผวนสูงอีกทั้งภาครัฐสามารถบริหารจัดการราคาขายปลีกในประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดจนช่วยสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะครับในแผนฉบับใหม่นี้ก็ยังได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางการเงินด้วยการแยกบัญชีฐานะกองทุนน้ำมันออกเป็นกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่ม LPG อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการนำเงินอุดหนุนข้ามกลุ่มพร้อมกับทั้งกำหนดกรอบการบริหารราคาโดยเน้นชดเชยราคาดีเซลและ LPG เป็นหลักหากเกิดวิกฤตในระยะเวลายาวนานครับรวมทั้งยังให้มีการเก็บเงินสะสมเข้ากองทุนน้ำมันในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวลดลงเพื่อเตรียมสภาพคล่องเอาไว้รองรับและก็เป็นมีการส่งเสริมการใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในประเทศเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาน้ำมันดิบนำเข้าจากต่างประเทศครับ
0: และจากความผันผวนของราคาน้ำมันที่เกิดจากผลกระทบสงครามตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการเฟสที่2ออกไปอีก2เดือนนะคะเป็นการขยายสิทธิ์ครอบคลุม47ล้านคนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพค่ะพร้อมยืนยันว่าจะใช้งบเฉพาะพรก.กู้เงินส่วนแรกไม่กระทบวินัยการคลังจะเริ่มวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการออกไปอีก2เดือนก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เนื่องจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นโดยใช้วงเงินที่เหลือจากพรก.กู้เงินส่วนแรก 200,000 ล้านบาทที่มีเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569จากเดิม300บาทก็จะเป็น 1,000 บาทนะคะโดยจะให้สิทธิ์อยู่ที่14ล้าน5แสนคนส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะประชาชนพ่อค้าแม่ค้าต่างเรียกร้องให้ต่ออายุโครงการและในที่สุดนะคะที่ประชุมครม.ก็ต่ออายุโครงการไปอีก2เดือนก็จะให้วงเงินอีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะโดยจำนวนสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะขยายจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ26ล้านคนซึ่งพบว่า1ล้านคนในจำนวนนี้มีสิทธิ์ไปใช้บัตรสวัสดิการได้ก็จะขยับจากไทยช่วยไทยพลัสไปใช้บัตรสวัสดิการแทนนะคะจากนั้นก็จะเหลืออยู่คนเดิมเนี่ยจะเหลืออยู่25ล้านคนเพราะว่า1ล้านคนไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะเติมคนใหม่ที่อาจจะหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ7ล้าน5แสนคนก็จะรวมเป็นคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั้งหมดอยู่ที่32ล้าน5แสนคนจึงสามารถดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบของวิกฤตพลังงานได้มากขึ้นทั้งหมดประมาณ47ล้านคนค่ะ
2: คือวันนี้1วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อนะครับขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับทั้งหมดนี้จะใช้วงเงินงบประมาณตามพระราชกำหนดนี้นะครับประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอ จากวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เรารักษาไว้นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ให้บริษัทสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นในฐานะการคลังประเทศไทยครับ
3: ยืนยันนะครับว่าวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเรามีวงเงินเหลืออยู่ 44,000 ล้านเศษนะครับในวงเงินแผนงานส่วนที่1นะครับถ้าท่านจำได้ว่าพรกเงินกู้ 400 ล้านมีวงเงินอยู่2ส่วนก็คือ 200,000 ล้านบาทแรกแล้วก็ 200,000 ล้านบาทหลังนะครับสิ่งที่มาใช้เยียวยาเนี่ยหรือก็คือในส่วนของ200,000ล้านบาทแรกเท่านั้นไม่มีการอย่างที่มีข้อกังวลข้อห่วงใยนะครับว่าเราจะมีการโอนเงินในส่วนที่2มาใช้ในส่วนงานที่1มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะสงบแล้วก็ค่อยๆ คลี่คลายในตะวันออกกลางเนี่ยมันกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำมันก็ทะลุ100ล้านเหรียญต่อ100เหรียญ
0: ทั้งนี้ในการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเงื่อนไขก็เหมือนเดิมค่ะภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ว่าไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสำหรับการต่อโครงการในรอบนี้2เดือนนะคะจะให้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาของโครงการค่ะโดยประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.หรือว่าสามารถซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะ
1: มาดูความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในเรื่องของการจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์กันบ้างนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ระหว่างไทยและจีนเตรียมที่จะจัดทำ MOU ฉบับใหม่นะครับหลังจากที่ฉบับเดิมเนี่ยเราจัดทำมานานกว่า30ปีเพื่อเป็นการรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำคณะหารือกับนายหวังจื้อเฉิงผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติหรือ NCAC ของจีนที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาระบบคุ้มครองลิขสิทธิ์ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการลิขสิทธิ์การนำผลงานดนตรีที่หมดอายุความคุ้มครองและเข้าสู่สาธารณสมบัติไปใช้ประโยชน์การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์แล้วก็ยังมีประเด็นลิขสิทธิ์กับเทคโนโลยี AI ด้วยนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะยกระดับ MOU ฉบับใหม่เพื่อรองรับความท้าทายในปัจจุบันโดยได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพื่อให้ระบบจัดเก็บมีข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบได้และเจ้าของสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมรวมถึงลดปัญหาการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อนหรือว่าการเรียกเก็บโดยหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนของประเด็น AI นะครับทั้งสองฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์ต้องสร้างสมดุลระหว่างสิทธิ์ของเจ้าของผลงานกับการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานเทคโนโลยีสามารถสร้างนวัตกรรมได้นอกจากนี้ไทยและจีนก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในโลกดิจิทัลและรับมือกับรูปแบบการละเมิดที่ซับซ้อนมากขึ้น
4: สิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือการพยายามสร้างความสมดุลระหว่างคนที่เป็นนักพัฒนา AI กับคนที่นักพัฒนา AI เนี่ยจะเอางานลิขสิทธิ์แต่บางทีเอามาใช้เพื่อพัฒนา AI กับเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเราก็บอกว่าประเทศไทยก็เช่นกันตอนนี้เราก็พยายามบาลานซ์ให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราก็เห็นด้วยแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องบาลานซ์ให้สมดุลระหว่างคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนของประเทศไทยตอนนี้กฎหมายของเราก็คือถ้าใครจะเอางานลิขสิทธิ์ไปใช้หรือจะไปประกอบการฝึก AI ก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง
0: ยอมรับนะคะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยโดยเฉพาะซีรีส์สารคดีไทยเนี่ยได้สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะที่จีนค่ะ ส่วนเรื่องเล่าจากชุมชนไทยจะก้าวไปสู่สายตาผู้ชมจีนกว่าพันล้านคนได้อย่างไรเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5กำลังเปิดประตูสำคัญให้สื่อและผู้ประกอบการไทยติดตามจากรายงานค่ะ
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นำทัพผู้ผลิตสื่อและหน่วยงานของไทยนะครับบุกมาที่ International Media Harbor ที่นครกวางโจวเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5ภารกิจครั้งนี้ครับไม่ได้มีเพียงแค่การนำผลงานมาจัดแสดงแต่กำลังเปิดประตูให้สารคดีไทยผู้ประกอบการไทยและสื่อไทยนั้นสามารถเชื่อมต่อกับตลาดสื่อขนาดใหญ่ของโลกและนี่ก็คือโอกาสที่เรื่องเล่าจากชุมชนไทยจะเดินทางไปถึงผู้ชมชาวจีนกว่าพันล้านคนครับ
6: 321
7: แสงสีเสียงและเรื่องราวจากหลากหลายพื้นที่ของจีนถูกถ่ายทอดขึ้นจอขนาดใหญ่ท่ามกลางผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มและคนในอุตสาหกรรมสื่อจากหลายประเทศนี่คือบรรยากาศพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5ที่กวางโจอินเตอร์เนชั่นแนลมีเดียฮาร์เบอร์นครกวางโจในเวทีแห่งนี้ประเทศไทยไม่ได้มาเพียงในฐานะแขกรับเชิญแต่กำลังมองหาโอกาสนำเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเชื่อมเข้าสู่ตลาดสื่อจีนซึ่งมีทั้งสถานีโทรทัศน์แพลตฟอร์มออนไลน์ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและเครือข่ายผู้ชมขนาดใหญ่ความสำคัญของงานจึงไม่ได้อยู่ที่การมาชมภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่คำถามว่าเรื่องราวจากประเทศไทยจะเปลี่ยนจากผลงานที่คนไทยรู้จักไปเป็นคอนเทนต์ที่ตลาดโลกต้องการได้อย่างไรกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยถึงภารกิจครั้งนี้กับสื่อจีนว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไทยได้พบกับพันธมิตรและแพลตฟอร์มจีนโดยตรงเราต้องการผลักดันผลงานที่สะท้อนความหลากหลายของประเทศไทยทั้งวัฒนธรรมชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคิดสร้างสรรค์ให้เข้าถึงผู้ชมในระดับนานาชาติพร้อมต่อยอดไปสู่การร่วมผลิตและลงทุนรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง2ประเทศสำหรับคนไทยสิ่งที่ควรรู้คือสารคดีไม่ได้มีคุณค่าเพียงการบันทึกความทรงจำแต่สามารถสร้างทั้งรายได้สร้างงานและสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเรื่องใกล้ตัวอย่างอาหารไทยมวยไทยประเพณีท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนธรรมชาติหรือภูมิปัญญาชาวบ้านหากค้นพบมุมที่แตกต่างและเล่าอย่างมีคุณภาพก็อาจกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เดินทางได้ไกลกว่าสินค้า1ชิ้นและสามารถสร้างรายได้กลับถึงเจ้าของเรื่องในชุมชนได้ในที่สุดส่วนสื่อไทยต้องรู้ว่าอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนจากโทรทัศน์แบบเดิมไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลวิดีโอสั้นสารคดีขนาดสั้นและคอนเทนต์หลายภาษาการผลิตเนื้อหาเพื่อส่งออกจึงต้องวางแผนตั้งแต่วันแรกทั้งรูปแบบภาพคำบรรยายลิขสิทธิ์สำหรับผู้ชมชาวจีนสนใจเรื่องราวจากประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารธรรมชาติวิถีชีวิตแต่ผลงานที่จะเข้าสู่ตลาดจีนต้องมีเรื่องเล่าที่เป็นสากลมีคุณภาพด้านการผลิตและต้องเข้าใจเงื่อนไขของแพลตฟอร์มรวมถึงกฎระเบียบการเผยแพร่ในประเทศจีนที่สำคัญต้องตอบให้ชัดว่าฝ่ายไทยมีอะไรให้โครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์เงินลงทุนทีมผลิตสถานที่ถ่ายทำนักแสดงหรือช่องทางการเผยแพร่และต้องการอะไรจากพันธมิตรจีน
5: วันนี้ถือได้ว่าเป็นการเบิกเริกเปิดประตูบานแรกของสารคดีไทยและก็สารคดีจีนนะครับแต่ความสำเร็จที่แท้จริงจะไม่ได้วัดจากจำนวนภาพถ่ายหรือจำนวนนามบัตรที่รับกันนะครับหากวัดจากจำนวนเรื่องราวประเทศไทยที่จะสามารถมาพัฒนาความร่วมมือเข้าถึงผู้ชมใหม่ดึงดูดโปรดักชันเฮาส์ของจีนมาถ่ายทำในประเทศไทยสะท้อนมิติความงดงามของไทยได้อย่างไรเพื่อสร้างรายได้ให้กับคืนสู่ชุมชนคนไทยอย่างแท้จริงด้านหลังอยู่นี้ครับทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังให้สัมภาษณ์สื่อจากประเทศจีนในงานนี้คิดว่าจะมีการต่อยอดเพื่อพัฒนาวงการสื่อมวลชนของไทยและการผลิตสารคดีเพื่อนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในอนาคตต่อไปนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิพัฒน์เข็มทิศรายงานครับ
0: ขอบคุณคุณออฟปฏิพัฒน์เข็มทิศนะคะอยู่ที่กวางโจวที่จีนตอนนี้
1: ครับก็รายงานมาใช้เดี่ยวเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ไปร่วมงานนะคะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองจีนนะคะ
1: ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:25 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับศาลปกครองสูงสุดได้เตรียมอ่านคำสั่งกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในเรื่องของการชดใช้ค่าความเสียหายกรณีจำนำข้าวกว่า10,000,000,000 บาทครับวันนี้เวลาประมาณ 13:30 น.นะครับศาลปกครองกลางจะนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรอมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่กว่า 10,000,000 บาทสำหรับคดีดังกล่าวนี้นะครับศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่13 มกราคม 2569ที่ผ่านมาไม่รับคำร้องของนางสาวยิ่งลักษณ์กับนายอนุสรสามีที่ขอให้พิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ด่วนที่สุดที่พ.น. 0302.3/781ลงวันที่1 สิงหาคม 2568เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ลับที่453/2559ลงวันที่19 กันยายน 2559เรื่องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญครับ
1: ส่วนโครงการ THAI Passport ที่ฝ่ายค้านยังมีข้อสงสัยแล้วก็ได้ยื่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำบอกว่ายินดีให้ตรวจสอบทุกขั้นตอนแต่ว่าการตรวจสอบขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีที่นางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เพื่อขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสในโครงการ THAI Passport โดยระบุว่ากระทรวง DE พร้อมให้ตรวจสอบทุกโครงการแต่ว่าการตรวจสอบนั้นก็ต้องอิงกับข้อเท็จจริงไม่ใช่จินตนาการส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านยกเรื่องข้อตกลงคุณธรรมขึ้นมาตำหนินั้นขอย้ำว่าตามขั้นตอนในการทำข้อตกลงคุณธรรมถ้าหากว่าโครงการไหนที่ใช้งบเกิน 1,000 ล้านบาทจะต้องส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาคัดเลือกว่าต้องทำข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้ส่งหนังสือตอบกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าโครงการนี้ไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องทำข้อตกลงคุณธรรมไม่สามารถเปิดเผยเอกสารยืนยันต่อสาธารณชนได้และสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องปั๊มยอดผู้ลงทะเบียนถือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเพราะว่าการลงทะเบียนต้องใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัล ID ทั้งแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็แอปทางรัฐด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปั๊มยอดตามที่ถูกกล่าวหารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ชี้แจงเรื่องยอดผู้ใช้งานจริงหรือว่า Active User ว่าทางกระทรวงมีการแยกข้อมูลระหว่างผู้ลงทะเบียนกับ Active User ไว้อย่างชัดเจนประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบตัวเลขที่อัปเดตต่อเนื่องได้ทางเว็บไซต์โครงการและช่องทางโซเชียลมีเดียของกระทรวงได้ตลอดเวลาค่ะ
0: มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนพระราม3กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้หัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานพร้อมด้วยบริษัทท่อส่งน้ำมันก็พาสื่อมวลชนลงพื้นที่นะครับลงไปตรวจสอบจุดที่รั่วซึมบริเวณใต้ทางด่วนพระราม3ซึ่งก็คาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จภายใน1สัปดาห์นะครับพร้อมที่จะยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สั่งให้เอ็กซเรย์ท่อส่งน้ำมันทั่วทั้งกรุงเทพ66 กิโลเมตรครับนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อขออภัยครับในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าทีมสุดซอยพลังงานเนี่ยนะครับ ปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยกรมธุรกิจพลังงานได้มีคำสั่งให้บริษัทบางจากและบริษัทบัฟซึ่งเป็นเจ้าของท่อส่งน้ำมันดำเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วไหลโดยวางแผนเป็น3ระยะนะครับก็คือระยะสั้นก็จะเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ตรวจพบการรั่วซึมและทำการเปลี่ยนท่อใหม่ในระยะทาง16เมตรจากนั้นในระยะกลางก็จะทำการทดสอบแรงดันเพื่อยืนยันว่าสามารถรองรับแรงดันได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะทำ intelligent picking test นะครับหรือว่าการตรวจสอบด้วยกระสวยอัจฉริยะจากเดิม32กิโลเมตรจะเพิ่มขยายขึ้นมาเป็น66กิโลเมตรทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและในระยะที่3ระยะยาวนะครับก็จะหารือร่วมกันหลายฝ่ายถึงการวางแนวท่อใหม่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการทรุดตัวหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกทางนี้ก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่รั่วซึมให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ครับทางด้านของนายสมพงษ์โพไกรผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจจัดส่งทางท่อบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดก็เปิดเผยนะครับว่าจะเร่งดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงพลังงานซึ่งในเบื้องต้นก็จะทำการปรับเปลี่ยนท่อจุดที่รั่วไหลระยะทาง16เมตรก่อนนะครับและก็จะยกระดับท่อให้สูงกว่าแนวฐานต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกดทับกับฐานต่อหม้อส่วนในระยะกลางเนี่ยก็จะทำการศึกษาถึงการวางแนวท่อใหม่เพื่อหลบฐานต่อหม้อในอนาคตด้วยครับ
1: ไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะซึ่งทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปัจจุบันบอกว่าอยู่ในขั้นของการเฝ้าระวังค่ะโดยมีฝ่ายความมั่นคงดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนกรณีทหารกัมพูชาที่ลักลอบขุดคูเล็ดแล้วก็วางลวดหนามในพื้นที่ชายแดนไทยเรื่องนี้กองทัพบกยืนยันว่าได้ประสานกัมพูชาแล้วให้มีการปรับพื้นที่และรื้อลวดหนามโดยได้เข้าดำเนินการทั้งหมดแล้วค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยการจัดมาตรวัดสิ่งบอกเหตุ5สีจากการวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวและสีเหลืองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังและตรวจตราอยู่สม่ำเสมอตลอด24ชั่วโมงและในวันที่7กันยายนที่ผ่านมาผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ได้นำสื่อมวลชนและต่างประเทศรวมถึงคณะผู้สังเกตการทหารอาเซียนลงพื้นที่ไปที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเสม็ดที่เคยเป็นแหล่งคาสิโนซึ่งหลังจากการปะทะรอบที่2ในช่วงเดือนธันวาคมปี2568จำเป็นต้องเคลื่อนกำลังไปที่โอเสม็ดเพื่อควบคุมพื้นที่หลังมีพลซุ่มยิงและโดรนในการปฏิบัติการทำให้ไทยต้องมีการตอบโต้โดยมีเป้าหมายก็คือทางทหารเท่านั้นซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่ถึง500ไร่และมีอาคารสแกมเมอร์150อาคารส่วนการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมามีการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้สนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะการประชุมแบ่งเป็น2ส่วนหลักนะคะก็คือส่วนแรกคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือข้อตกลงการแต่งตั้งข้อบังคับกระบวนการเพื่อเป็นกรอบการทำงานของการประชุมในระยะต่อไปและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาซึ่งเริ่มด้วยการกล่าวด้วยถ้อยแถลงของทั้ง2ประเทศ
2: ท่านศิริศักดิ์นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมนี้ประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับ ท่านศิริศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับ
1: ด้านพันเอกฤทชาสุขสุวรรณนนท์โฆษกกองทัพบกได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางฝ่ายไทยตรวจพบการขุดคูเล็ดและวางรวดหนามของทหารกัมพูชาที่บริเวณเนิน450อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจากการตรวจสอบก็พบว่ารุกล้ำแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2จึงได้จัดกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีและจัดชุดประสานงานไปยังกัมพูชาเนื่องจากผิดข้อตกลงหยุดยิงและปรับพื้นที
3: ่หลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสานงานในพื้นที่ตามข้อตกลง Joint Statement ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของชายแดนนะครับแต่ว่าขยับมาที่ทางฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ตรวจยึดกล่องแล้วก็กระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการขนย้ายมาจากคาสิโนแล้วก็เว็บพนันออนไลน์ที่ปิดกิจการในฝั่งประเทศกัมพูชาครับเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะครับได้จัดกำลังพลทำการลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบลังพลาสติกและก็กระเป๋าเดินทางรวมถึงกล่องกระดาษเป็นจำนวนมากวางกองเรียงเก็บรวบรวมกันไว้ในขนำไม่มีเลขที่นะครับในพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งดูจากลักษณะแล้วเนี่ยมีพิรุธนะครับจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าร่วมตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีลังพลาสติก34ใบกล่องกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบและถุงกระสอบอีก8ใบโดยภายในเกือบทั้งหมดเนี่ยบรรจุอุปกรณ์ส่วนควบคุมคอมพิวเตอร์ของใช้ส่วนตัวและก็ของเบ็ดตะเล็ดอื่นๆรวมถึงเอกสารหน้าเล่มพาสปอร์ตจำนวนหนึ่งด้วยครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าของทั้งหมดนี้มาจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาได้สั่งปิดกิจการคาสิโนและเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุให้มีการย้ายฐานสิ่งของและก็อุปกรณ์ต่างๆจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาดำเนินการต่อในพื้นที่ตอนในของไทยผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมการตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดมาที่บังคับการกองร้อยคลองโป่งน้ำร้อนนะครับเพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งพร้อมกับทำการประสานและก็ส่งมอบของกลางทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วครับ
1: มาดูความคืบหน้าอุบัติเหตุเรือประมงอับปางกลางทะเลที่ชลบุรีกันหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาลูกเรือชาวเมียนมาอีก5คนของเรือประมงสกาญจนาวารี888ที่อับปางกลางทะเลชลบุรีเมื่อวานนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลบริเวณนอกชายฝั่งช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่และเรือประมงที่ร่วมปฏิบัติการได้เร่งช่วยเหลือลูกเรือชาวประมงอย่างเร่งด่วนได้

0: ที่อีกครั้งโดยเรือตรวจการ112หรือว่าต่อ112และความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติการทั้งนี้หลังจากดำเนินการตรวจสอบและกู้ร่างผู้เสียชีวิตภายในตัวเรือแล้วเสร็จจะมีการวางแผนกู้เรือสกาญจนาวารี888กลับเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบสภาพเรือและหาสาเหตุของการอับปางในครั้งนี้นะคะรวมถึงจะดำเนินการซ่อมแซมต่อไปด้วย
1: ไปดูเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ที่เพชรบุรีกันหน่อยนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานนะครับต้องระดมกำลังกันเข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าซึ่งโกดังเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านสัมมโรงตำบลสัมมโรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับคือเรียกได้ว่าระดมกำลังกันอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อป้องกันการลุกลามและก็ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโดยภายในโกดังที่เกิดเหตุเนี่ยมีวัตถุประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยซึ่งเพลิงก็ได้ลุกไหม้กองวัตถุโดยรอบรวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้เป็นอาคารสำนักงานด้วยก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยอุปสรรคสำคัญในการดับเพลิงครั้งนี้ก็คือโครงสร้างโกดังมีช่องทางระบายควันและก็ระบายความร้อนเพียงแค่บริเวณประตูทางเข้าออกเท่านั้นทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางระบายควันเพิ่มเติมด้วยการเจาะทลายผนังบางส่วนนะครับเพื่อให้สามารถเข้าไปดับไฟจากเศษกองวัตถุที่เหลือโดยใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามนะครับนายภัคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่าเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุและขอให้ปฏิบัติตามที่ทางราชการแจ้งเตือนหรือว่าขอความร่วมมืออย่างเคร่งครัดนะครับส่วนการหาสาเหตุของเพลิงไหม้ดังกล่าวนี้ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่ต่อไปครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:43 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เริ่มด้วยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างบอร์ดเกมนะคะกับการจัดการประกวดออกแบบบอร์ดเกมค่ะซึ่งปรากฏว่าทีมExorcist Spirit หนองดาเปาคว้าแชมป์จากการที่นำเอาความเชื่อผีอีสานมาสร้างปาร์ตี้เกมด้านทีมตีเก๊ก็หยิบเอาวัฒนธรรมวงการพระเครื่องมาพัฒนาเป็นเกมนะคะซื้อขายขณะที่ทีมก่อนอาม่าจะลืมก็ใช้กลไกเกมถ่ายทอดสูตรขนมพื้นเมืองเตรียมคัดผลงานศักยภาพต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตและออกแบบบอร์ดเกมหรือว่าปู่เด็บก้าประกาศผลโครงการพัฒนานักออกแบบบอร์ดเกมรุ่นเยาว์เพื่อสื่อสารซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเรื่องเล่าบ้านฉันสู่กระดานเกมโลกหลังเปิดให้เด็กและเยาวชนจาก4ภูมิภาคนำเรื่องเล่าความเชื่ออาหารวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นบอร์ดเกมโดยทีมอบต.หนองดาเปาคว้า

0: างวัลชนะเลิศจากผลงาน Exorcist Spirit at หนองดาเปาที่นำเอาความเชื่อเรื่องผีพื้นบ้านอีสานมาพัฒนาเป็นปาร์ตี้เกมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม Planet Board Game ผลงานตีเก๊ที่ได้นำเอาวัฒนธรรมวงการพระเครื่องไทยมาพัฒนาเป็นเกมซื้อขายและเจรจาต่อรองและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมหลานม่าผลงานก่อนอาม่าจะลืมที่นำเอาสูตรขนมพื้นเมืองมาพัฒนาเป็นเกมบริหารเวลาและทรัพยากรนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าโครงการนี้มีเป้าหมายนำทุนทางวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเกมเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนและสามารถเชื่อมเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมเข้ากับความสนุกของการเล่นได้ด้านนายทรงสิทธิ์แพรเพชรนายกสมาคมผู้ผลิตและออกแบบบอร์ดเกมกล่าวว่าการตัดสินไม่ได้พิจารณาเฉพาะความน่าสนใจของเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องดูว่าผู้พัฒนาสามารถนำเรื่องเหล่านั้นมาสร้างเป็นเกมที่สนุกมีความคิดสร้างสรรค์และมีโอกาสพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่
1: จังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมนะครับเพื่อเป็นการสืบสานภูมิสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหมไม้ย้อมสีและผ้าเกียรติร้อยเอ็ดตำบลนิเวศอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับโดยว่าที่ร้อยตรีธีรนันท์พิจารโชติผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต3บอกว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้กระบวนการผลิตหม่อนไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเรียนรู้พันหม่อนพันไหมการปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมการฟอกย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติการเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ย้อมสีตลอดจนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมด้วยครับสำหรับการเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้ครั้งนี้นะครับก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรในจังหวัดร้อยเอ็ดให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษากระบวนการผลิตและก็จะได้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหมไม้ย้อมสีและก็ผ้าไหมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปต่อยอดด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในอนาคตด้วยครับ
0: มาดูการเตรียมรับมืออุทกภัยกันบ้างนะคะในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้การทุกจังหวัดภาคกลางค่ะให้เตรียมรับมืออุทกภัยล่วงหน้าหลังมีข้อมูลว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มรวมทั้งน้ำเหนือกำลังหลากลงมาส่วนเรื่องของการเตรียมงบจ่ายชดเชยเยียวยานะคะปีนี้สำรองงบรับมือเอาไว้ที่ภาคละ100ล้านบาทค่ะโดยในการประชุมดังกล่าวนอกจากมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วนะคะก็ยังมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมได้แก่นายพรดอนปริศนานันทกุลนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหรวมถึงตัวแทนหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยเพื่อเตรียมรับมือน้ำเหนือและฝนที่จะตกเพิ่มในวันที่ 25-27 กันยายนนี้โดยนายเอกนิติกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและการผันน้ำเข้าคลองซอยคลองสาขาพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมแผนอพยพและสื่อสารกับประชาชนในการรับมือกับน้ำที่จะหลากมาโดยนายกรัฐมนตรีได้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้จัดเตรียมเงินสำรองและเงินฉุกเฉินในแต่ละภาคเอาไว้ภาคละ100ล้านบาทหากว่าจังหวัดมีความจำเป็นก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณานำเงินมาดูแลประชาชนค่ะฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
2: เราเห็นภาพแล้วว่าน้ำในเขื่อนต่างๆวันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหาร

0: จัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับต้องมาถูกกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีจากการติดตามว่าน้ำในเขื่อนหลังเขื่อนแล้วก็ในตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยที่เรามีช่องผันน้ำออกไปเนี่ยมันมีสามารถรองรับได้ขนาดไหนให้บริหารล่วงหน้าโดยเฉพาะในเขตแถวอยุธยาอ่างทองนะครับรวมทั้งลุ่มน้ำทั้งท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองต่างๆเราก็ได้มีการติดตามไปถึงว่าถ้าฝนเข้ามาจะไปเข้าสู่ลุ่มน้ำนั้นอย่างไรอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่ภัยจะมา
1: ทั้งนี้นายเอกนิติย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่วันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจากข้อมูลของกรมชลประทานเห็นว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนยังตกไม่มากแต่หากปริมาณน้ำมากเกินขนาดก็จะมีการผันน้ำตามแผนที่ได้วางเอาไว้ส่วนที่เพจดังที่โพสต์เตือนว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่เรื่องนี้นายเอกนิติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยายืนยันในที่ประชุมว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่แต่คาดว่าจะไม่ตกหนักมากซึ่งประเมินว่าสถานการณ์ยังไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยไม่ประมาทนะคะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าไม่ให้ตื่นตระหนก
2: ครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นที่ท่านรองนายกพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาแม่กองท่าจีนก็ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย
1: สำคัญติดตามข่าวสารจากทางราชการด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ
2: คนแชร์เยอะจริงๆแล้วก็เฟกนิวเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับ
1: ใช
2: ่ค่ะสืบเนื่องจากเรื่องของน้ำเช่นเดียวกันนะครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เห็นชอบหลักการของบกลางกว่า500ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการผลักดัน99โครงการแก้น้ำท่วมน้ำแล้งในเรื่องนี้รองนายกทรงศักดิ์ก็กำชับทุกฝ่ายว่าจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ควบคู่ไปกับการรับมือภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญด้วยครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.นะครับโดยมีตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับซึ่งในที่ประชุมนะครับท่านรองนายกทรงศักดิ์ก็ได้กำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมการรับมือฝนที่จะตกหนักโดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมนะครับในการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งด้วยครับ
3: เดือนตุลาคมนะครับ2019นะครับคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยและภาคกลางจะมีแนวโน้มลดลงอันนี้หมายความเป็นการคาดหมายนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อที่ผ่านมาเรามีการคาดหมายว่ามันจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญนะฮะซูเปอร์เอลนีโญหมายถึงว่าจะมีแรงใช่ไหมจะมีแรงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินว่ามีแต่ฝนตกนะครับแต่ว่าการคาดการณ์วันนี้ก็ต้องมีการคาดการณ์นะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับตามที่มีการคาดการณ์ไปเหมือนกันนะครับ
2: และสำหรับผลการประชุมที่สำคัญนะครับนายชยันเมืองสงเลขาธิการสทนช.เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบเพื่อดำเนินการตามที่สทนช.เสนอซึ่งก็มี99โครงการด้วยกันนะครับวงเงินกว่า500ล้านบาทเป็นโครงการที่จะกระจายอยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ก็ยังได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานถอดบทเรียนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและผลการดำเนินการของคณะทำงานแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในที่ประชุมก็ยังได้มีการอนุมัติดำเนินโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดพะเยาและการขยายเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัย8ปีขยายเป็น9ปีนะครับแล้วก็โครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลยจาก10ปีเป็น14ปีครับ
1: ช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ทำให้ชาว

0: ลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยต้องเร่งทำแนวกระสอบทรายหลังคันคลองขาดน้ำเนี่ยทะลักเข้าหมู่บ้านหลายจุดเลยค่ะชาวบ้านในตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลายหมู่บ้านต้องช่วยกันนำกระสอบบรรจุทรายมาทำแนวกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านและจุดเสี่ยงหลังคันคลองที่ไหลผ่านขาดน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่โดยชาวบ้านต้องเร่งกรอกทรายใส่กระสอบแล้วก็นำไปวางเรียงเป็นแนวตามจุดที่น้ำไหลเข้ามาแม้จะเป็นการป้องกันแบบชั่วคราวแต่สามารถช่วยชะลอและลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าตัวบ้านได้ในระดับหนึ่งขณะที่ระดับน้ำก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้นำทรายพร้อมกระสอบมาจัดเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามากรอกทรายเพื่อนำไปทำแนวกั้นน้ำบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่เสี่ยงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่สถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายขณะเดียวกันภาพรวมสถานการณ์น้ำในอำเภอลาดยาวยังคงขยายวงกว้างออกไปยังพื้นที่ตำบลรอบนอกนะคะโดยชาวบ้านเนี่ยต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญนะครับวันนี้ไปเกาะติดกับมาตรการรับมือภัยแล้งเชิงรุกของจังหวัดสุพรรณบุรีครับหลังจากที่เขื่อนกระเสียวเหลือปริมาณน้ำเพียง 20% จนต้องส่งสัญญาณออกมาเตือนเกษตรกรเพื่อปรับแผนเพาะปลูกล่วงหน้านะครับเพื่อไม่ให้ผลผลิตเนี่ยได้รับความเสียหายจากผลพวงของซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังคืบคลานเข้ามาไปติดตามได้จากรายงานของ NBT กาญจนบุรีครับ

0: ฝนที่ตกมากในหลายพื้นที่ช่วงนี้เป็นฝนที่ทิ้งช่วงจากสภาพอากาศแปรปรวนของสถานการณ์เอลนีโญน้ำฝนที่ตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำหลายพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ก็จากสถานการณ์เอลนีโญค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนอาจจะตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนีโญเนี่ยเนื่องจากว่ามันตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะอย่างสองพี่น้องบางปะม้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝนตกปริมาณมากเนี่ยเขาจะเข้าไปขังอยู่ในพื้นที่ซึ่งปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบแต่อาจจะคิดว่าไม่น่ามากเท่ากับปีก่อน
0: ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชาชนในพื้นที่ลุ่มใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนสำหรับในพื้นที่ตอนบนใช้น้ำจากเขื่อนกระเสียวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 350,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซอำเภอสามชุกและอำเภอเขตลุ่มแม่น้ำปัจจุบันเขื่อนกระเสียวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60.24 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 20% ของความจุเก็บกักทั้งหมดซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยของความจุที่ระดับเก็บกักได้299ลูกบาศก์เมตร
1: คือที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่แล้งถ้าแล้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านบนอย่างดอนเจดีหนองยะไซเดิมบางด่านช้างแต่ว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเราคำนึงถึงน้ำกินน้ำใช้ก่อนซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำเนี่ยเราก็มีแผนดำเนินการอยู่ทีนี้เราก็จะดูในพื้นที่อย่างด่านช้างอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขาดแคลนน้ำเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนการแจกจ่ายน้ำในระดับของพื้นที่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสนับสนุนรถน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็มีบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมสนับสนุนอยู่ค่ะส่วนสำหรับทางโซนของดอนเจดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสวนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะใช้น้ำจากคลองมอซึ่งโดยปกติอ่ะก็จะมีบ้างที่ขาดแคลนน้ำนะคะถ้า